0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะอาจส่งผลให้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมไม่ได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันที่2ของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่กระจุกตัวและมีความซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
3: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
2: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
5: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอล

0: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภแสนตุ้มรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างโดยให้บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิและประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
2: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
3: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนัก

0: และการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
1: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดาริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่า การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
1: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงษ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารด้านความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศ ทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
7: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มั่นเสมอ
8: ความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
12: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนา มงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตรทางสรณังรัชามิ
1: บุตรทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัพเพบุตรทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คัจฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัต
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัน
0: อิงานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาดาทายโยอนามาเซ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิตานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานภาเวระสัพพธรรมานภาเวระสัพพสังฆานภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ถ่ายเจ้า
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
3: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พูดถึงความสำเร็จพระพุทธภาษิตนิท่องคโตอสันตาสีวีตตันโหอนังกโนอชินดิภวะสัลลานิอันติโมยังสมุสโยวีตตันโหอนาดาโนนิรุติปะดะโกวิโดอัครานังสนิปาตังชัญญาปุบบาปรานิจักสเวอันติมะสารีโรมหาปัญโยมหาปุริโสติอุจจติแปลความว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุดท้ายหนึ่งเล็บอันติมะกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นฉลาดในบทแห่งนิรุตติรู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อมีสรีระสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายความพระอรหัตผลเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้พูดถึงพระอรหัตผลแล้วชื่อว่าถึงความสำเร็จแล้วผู้ฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งตกใจในเรื่องใดๆไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพเสียได้กล่าวคือตัณหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดหนึ่งเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนว่ายตายอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปในอัตธรรมนิรุตติและปฏิภาณและศีลขันธ์เป็นต้นอันยิ่งใหญ่และตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราเรียกบุคคลผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลกบางคนอาจถูกสมมติให้เป็นมหาบุรุษเพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอำนาจทั้งโดยธรรมและอธรรมต้องมีกิเลสควบคู่กันไปกับอำนาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภมารที่มารังควานพระราหุลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเถระเป็นอันมากเข้าไปสู่เชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระราหุลเถระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุลไปนอนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุลได้บรรลุพระอรหัตแล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษามารชื่อวสวัตดีผู้อยู่ในภพวสวัตดีเห็นพระราหุลนอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคั้นพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุลวงเล็บเปิดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงวิสัยของมารทำให้มารเครียดแค้นมากวงเล็บปิดมารคิดว่าการที่เราบีบคั้นพระหน่อน้อยก็เท่ากับบีบคั้นพระสมณะโคดมเหมือนกันมันจึงเนรมิตภาพเป็นช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมพระราหุลแล้วร้องด้วยเสียงดังพระศาสดาบรรทมอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่าคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีการไม่สะดุ้งเป็นปกติเสียแล้วมีตัณหาไปปราศแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีปัญญามากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณะโคดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรธานไปข้อสันนิษฐานมารที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยธรรมาธิฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระราหุลพุทธชินโนรส ผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้ามุกพระคันธกุฎีคงจะเป็นส่วนแคบๆแห่งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวันวิหารและพระคันธกุฎีได้เห็นว่าพระคันธกุฎีมิได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันธกุฎีนั้นอยู่หลังธรรมสภาผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงพระพุทธภาษิตสัปปาภิภูสัปปวิโดหมัสมิสัปเเสุธรรมเเสุธรรมเเสุอนุปะริโตสัปปัญญะโหตันหคะเยวิมุตโตสยังอกิญญายะกมุตติเสยังแปลความว่าเราครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงไม่ติดในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้แล้วพ้นแล้วในเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหารู้ได้เองแล้วดวงเล็บเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอธิบายความคำว่าสัปปาขออภัยสัปปาภิภูแปลว่าครอบงำได้ทั้งหมดครอบงำอะไรแก้ว่าครอบงำธรรมทั้งปวงภูมิทั้งปวงกล่าวคือภูมิสามดวงเล็บกามรูปอรูปคือรุ่งเรืองมีอำนาจเหนือบุคคลและสิ่งทั้งปวงในภูมิสามคำว่าสัพพวิทูแปลว่ารู้สิ่งทั้งปวงเป็นต้นว่าทำใดเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระข้อว่าไม่ติดในธรรมทั้งปวงความว่าทั้งที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงแจ่มแจ้งในธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ทรงติดในสิ่งใดไม่ทรงเพลินแม้ในนิพพานไม่ทรงติดแม้ในนิพพานเพราะทรงเห็นแจ้งแล้วว่าความเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ทรงละสิ่งทั้งปวงเพราะสิ้นความอยากทรงละทั้งบุญและบาปทั้งธรรมและอธรรมเหมือนผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่ทำด้วยเหล็กหรือทำด้วยทองสองอย่างนั้นแม้จะต่างกันโดยชื่อโดยสีหรือโดยขนาดแต่ก็เหมือนกันโดยความเป็นเครื่องผูกมัดหรือเป็นเครื่องจองจำสัตว์ไว้ในโลกในภพสามทรงรู้อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทได้เองโดยไม่ได้เรียนมาจากครูอาจารย์ใดเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาของพระองค์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อเสด็จระวางทางจากโพธิมณฑลสถานสู่เมืองพาราณสีทรงปรารภอุปกาชีวกมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุปกาชีวกเมื่อพระศาสดาทรงได้บรรลุพระสัมพันยุตญาณแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ณแขวงเมืองพาราณสีระหว่างทางได้พบอุปกาชีวกวงเล็บเปิดอาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะวงเล็บปิดเขาเห็นพระศาสดาแล้วทูลถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านบวชกับใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงปยานใหญ่จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นอุปกาชีวกฟังแล้วไม่ยินดีไม่ขัดขานพระดำรัสนั้นแต่สันศีรษะแลบลิ้นแล้วจากไปอาศัยอยู่ณบ้านนายพรานเนื้อแห่งหนึ่งธรรมทานพระพุทธภาษิตสัปปะดานังธรรมดานังชินาติสัปปะระสังธรรมระโซชินาติสัปปะระติงธรรมระติชินาติตันหักขโยสัปปะดุขังชินาติแปลความว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงอธิบายความทานนั้นในพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้2 อย่างคืออมิสทาน1ธรรมทาน1การให้สิ่งของภายนอกทั้งปวงเรียกอมิสทานการให้ธรรมการพร่ำสอนให้เว้นชั่วทำดีเรียกธรรมทานทั้ง2 อย่างเป็นกิจที่ดีควรทำแต่ทรงยกย่องธรรมทานว่าเลิศเพราะอามิตรนั้นอาจเป็นโทษก็ได้บางคนได้รับอามิตรคือลาภมาก็มัวเมาในลาภยศแต่ธรรมมีแต่จะทำให้คนดีเมื่อคนดีแล้ว ลาภยศที่เกิดขึ้นแก่คนดีย่อมไม่เป็นโทษแก่ใครอามิสถานั้นอาจให้โทษหรือคุณก็ได้สุดแล้วแต่โยนิโสมนสิการของผู้ให้และผู้รับพระอัตถกถาจารย์พรรณนาไว้ดังนี้ถ้าบุคคลพึงถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายผู้นั่งติดกันในจักรวาลถึงพรหมโลกการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเดียวในสมาคมนั้นยังประเสริฐกว่าอามิสทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษ1ส่วน16แห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าการแสดงก็ดีการกล่าวสอนก็ดีการสดับก็ดีซึ่งทำเป็นของใหญ่อย่างนี้อันหนึ่งการฟังธรรมมีอานิสงส์มากธรรมทานประเสริฐกว่าบิณฑบาตทานอันประณีตกว่าเสนาสนทานอันโอฬารเช่นมหาวิหารและโลหะประสาทตั้งหลายแสนกว่าเพศสัจทานอันประณีตอันหนึ่งคนเหล่านั้นทำอามิสทานเหล่านั้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมมาก่อนเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียแล้วพระสาวกอื่นๆแม้มีปัญญาเช่นพระสารีบุตรก็ต้องฟังธรรมเสียก่อนจึงทำที่สุดแห่งทุกข์สลัดตนออกจากภพได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่ทรงได้รับการยกย่องจากพระสาวกทั้งหลายก็เพราะทรงประทานธรรมทานอยู่เป็นประจำแก่พระสาวกทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพดังนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดย่อมชนะทานทั้งปวงข้อว่าสัปปะสังธรรมรสโซจีนาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงนั้นอธิบายว่ารสอย่างอื่นยังเจืออยู่ด้วยโทษเพราะน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินเป็นต้น
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ฝนคงยาวอยู่นะเสียงฟ้ามันร้องนะเสียงคืนยาวเป็นนาทีเลยนะนี่แล้วแสดงว่าได้ยินยาวเป็นนาทีเลยนะเออใจยาวมากเสียงฟ้าแต่เช้ามืดเลยฝนคงจะตกทั่วนะพื้นระวังหน่อยนะเท้าพื้นเปียกเนี่ยลื่นนะลื่นแล้วล้มเนี่ยก็ไม่เป็นท่านะล้มไม่มีท่าให้ระวังเอาผ้ายางปูก็เพื่อกันลื่นกันคนลื่นนั่นแหละนะก็มันระวังยากนะทำเรียบร้อยมันก็ดีอย่างนะก็เสียอย่างมีทั้งถ้าไม่ระวังก็กลายเป็นลำบากศาลาใหญ่เรานะฝนตกอย่างนี้ใครจะภาวนาเนี่ยดีอยู่นะพอนั่งกำหนดเท่านั้นแหละเงียบไปเลยนะอากาศมันช่วยนะพุทโธได้ไม่กี่คำนะอากาศมันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่างหลวงตาท่านนั่งภาวนานะท่านมันเล่าอยู่อากาศในช่วยการภาวนาถ้าวันไหนร้อนอากาศอบอ้าววันนั้นภาวนาเนี่ยยากนะถ้าวันไหนอากาศมีฝนพรำๆเนี่ยปล่อยๆทั้งคืนเนี่ยนั่งได้นานนะ คือการภาวนาก็ให้ได้ปฏิปต่อนะไม่ได้ขาดวรรคขาดถ้าอากาศดีๆเย็นสบายเลยครับจิตรวมได้ง่ายสงบได้ง่ายนะมันไม่เหมือนอากาศร้อนอบอ้าวนะให้พวกเราอยู่มีเวลาก็ให้ภาวนานะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะนั่งดูลมนั่งดูลมเข้าลมออกไม่ได้หนักไม่ได้อะไรนะมีสติตลอดนะอย่าเผลอนะไม่ใช่นั่งไปแล้วก็คิดปรุงไปโน่นอดีตนะตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้ถ้าเป็นเรื่องที่เศร้าเสียใจก็เสียใจนะคิดวุ่นหน้านิ้วคิ้วขมวดนะแต่เป็นเรื่องดีก็ไม่คิดเลยนะเรื่องเก่าๆผ่านอดีตนะท่านให้คิดในปัจจุบันนะก็เอาพุทโธเข้ามาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธคือพุทธเจ้านะผู้รู้แจ้งโลกผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้ที่ท่านมองเห็นนะเส้นทางแล้วผู้ไปดีแล้วนะพุทธเจ้าเราเอานั้นแหละมาบริกรรมมานึกมาคิดอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันนำถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็นำไฟเข้ามานะมันมีอยู่สามกองไฟนะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงนะโลภนี่มีแต่จะเข้านะมีแต่ดึงเข้าของมันนะตัวโลภนะตัวโกรธก็ไม่ชอบนะมีแต่จะผลักออกไปนะแต่มันก็ไม่ไปนะมันอยู่ในใจเรานะเราท่านถึงให้ฝึกอบรมจิตใจนะอยู่กับความสงบอยู่กับสตินะตอนมันก็ไม่ฟังแล้วนะมันก็เราก็ต้องสอนมันนะเอาความเมตตาเอาความสงสารมาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายนะเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันนะไม่มีใครไม่ทุกข์นะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ด้วยกันหมดเพราะมันมีขันธ์ทั้ง5อยู่ด้วยกันเนี่ยนะรูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงนะเวทนานิจจานะเวทนาก็ไม่เที่ยงนะสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่มีอะไรเที่ยงนะตั้งแต่รูปไปนะรูปก็ประกอบด้วยขันธ์นะมีธาตุนะประกอบด้วยธาตุ4นะดินน้ำไฟลมนะมันก็เป็นดินของเขาก็เป็นดินแต่เราก็ไปยึดมาเป็นเรานะนี่ตัวของเราเนี่ยมีดินน้ำลมไฟนะมีขาดธาตุใดธาตุหนึ่งเขาก็เรียกตายนะสลายไปได้หรือชราค่ำค่าหรือนะอยู่ไม่นานนะอย่างมากก็ไม่เกิน100 ปีนะท่านถึงไม่ให้เราประมาทในความเป็นอยู่ของชีวิตนะโอ้ยังไม่แก่หรอกยังหนุ่มนะเด็กตายก็มีนะตายตั้งแต่เด็กก็มีเป็นหนุ่มก็มีนะท่านถึงไม่ให้ประมาทนะในชีวิตความเป็นอยู่นะเวลาร่างกายยังแข็งแรงอยู่มีพละกำลังอยู่นะไปมาได้อยู่ก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ทานนะให้ทานใส่บาตรรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยก็เพื่อความสงบของใจนะให้ใจได้พักส่วนมากเราพักแต่ร่างกายนะหลับถ้าหลับจริงๆเนี่ยมันถึงจะได้พักนะหรือจะจิตสงบนะจิตถึงจะได้พักมันอยู่กับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่เรายังไม่ได้ดูเขาเลยคือใจนะมีแต่ร่างกายนะทั้งพักร่างกายทั้งของอะไรอร่อยก็ให้กินนะบำรุงรักบำรุงดูแลนะ แต่จิตใจเราไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงไม่ได้รักษานะท่านจึงให้อบรมจิตใจด้วยพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจเข้าออกนะนั่งดูลมมันเข้ามันออกนะนี่คือการอบรมผิดให้สงบนะหลังจากนั้นพิจารณาสังขารร่างกายนั่นแหละนะมันมีแก่มันมีชราชาติปิทุกขานะชาติความเกิดเป็นทุกข์นะชราปิทุกขานะความชราความแก่ก็เป็นทุกข์นะมรณะปิทุกขังนะก่อนจะตายนะธาตุขันธ์จะออกจากจิตจะออกจากร่างจากร่างกายก็เป็นทุกข์นะร้องทุรนทุรายนะเป็นโรคสารพัดนะเป็นรังของโรคนะร่างกายเรานะเวลาเรายังอยู่สบายอยู่ก็ให้สร้างคุณงามความดีสะสมบุญนะท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในนะใครมาขโมยไปไม่ได้นะความดีที่เราสร้างก็เป็นของเรานะทำบ่อยๆก็เป็นบุญวาสนาเป็นบารมีนะจะสั่งสมติดตามเราไปนะไปเกิดในภพไหนชาติไหนก็คุณงามความดีที่เราสร้างไว้นี่แหละนะถ้าใครไม่สร้างก็ไม่มีอะไรนะจะได้ยึดจากได้เกาะนะไม่มีอะไรเกาะนะเราต้องสร้างอริยทรัพย์ภายในนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปนะเพราะเรามีทรัพย์อยู่แล้วนะจะใช้จ่ายเราก็มีอยู่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นี่ทรัพย์ภายนอกนี่เราใช้ชั่วคราวนะพอสังขารร่างกายแตกสลายตายนะของทุกอย่างนี่เราไปไม่ได้สักอย่างเลยนะตกสิ่งที่หาเราหามาได้มากมายนะกองเต็มอยู่ในโลกนี้แหละนะคนอื่นเขาก็มาเอาไปใช้นะนี่ท่านถึงให้อบรมนะจิตใจนะให้ทรัพย์ภายในให้ได้เต็มที่นะถึงจะไม่หมดสิ้นเราก็ได้สะสมบุญคุณงามความดีสุดท้ายก็กลายมาเป็นวาสนาบารมีนะเหมือนพุทธเจ้าพระองค์สร้างมาสี่อสงไขยนะนับไม่ได้นะสร้างบารมีมานะท่านถึงได้เป็นผู้มีบุญญาธิการมากนะมีปัญญามีทุกอย่างนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเลิศเลยนะเพราะคุณงามความดีที่พระองค์สร้างไว้ตั้งแต่ที่เป็นพุทธภูมินะผู้ที่จะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีท่านเรียกพุทธภูมินะสร้างความดีมานะไม่รู้กี่ชาตินะแล้วก็ปรารถนาเพื่อเป็นพุทธเจ้านะนี่คือการอบรมจิตใจนะให้พวกเราเวลาว่างๆก็ให้เราเลือกพุทโธธัมโมสังโฆนะนี่คือการอบรมจิตใจให้เราได้รับความสงบร่มเย็นนะพุทธเจ้าพระองค์มาตรัสรู้เพื่อลื้อขนสัตว์นะให้พวกเรานะที่ยังไม่รู้จะได้รู้นะเพื่อมาสั่งสอนพวกเราให้ได้เดินตามนะเอาการพูดธรรมะเห็นว่าสมควรเจรเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทิธานปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: มาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพอในช่วงก่อนชันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: ทั้งปวงนั้นอธิบายว่ารสอย่างอื่นยังเจืออยู่ด้วยโทษเพราะน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินเป็นต้นอันหนึ่งการติดในรสแห่งวัตถุเป็นต้นว่ารสอาหารย่อมก่อให้เกิดกิเลสบาปธรรมมากมายรสกามก็เหมือนกันส่วนรสแห่งธรรมมีคุณโดยส่วนเดียวพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่ารสทุกชนิดที่เกิดจากต้นไม้หรือรสชั้นสูงเช่นสุธารสของเทพยดาย่อมเป็นปัจจัยให้สัตว์ตกไปและติดอยู่ในสังสารวัฏเสวยทุกข์โดยแท้ส่วนรสแห่งพระธรรมกล่าวคือรสแห่งโพธิปักขิยธรรม

37และโลกุตรธรรม9ประเสริฐกว่ารถทั้งปวงข้อว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนั้นความว่าความยินดีในอย่างอื่นเช่นความยินดีในบุตรภรรยาหรือทรัพย์สมบัติความยินดีในลาภยศชื่อเสียงความพอใจในดนตรีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยโทษและทุกข์นานาประการเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยมีทุกข์ตามมามากส่วนความอิ่มใจอันเกิดจากธรรมของผู้สอนธรรมก็ดีผู้ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีละเอียดอ่อนลึกซึ้งลุ่มลึกและสามารถทรงบุคคลนั้นให้พ้นจากทุกข์ได้ข้อว่าความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานซึ่งประเสริฐกว่าทุกอย่างครอบงำทุกอย่างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท้าวสกเทวราชมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องท้าวสกเทวราชความว่าสมัยหนึ่งพวกเทพชั้นดาวดึงประชุมกันตั้งปัญหาขึ้น4ข้อว่าบรรดาทานทั้งหลายทานชนิดไหนยอดเยี่ยมบรรดารถทั้งหลายรถอะไรเลิศบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีอะไรเป็นเลิศบัณฑิตกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใดเทวดาทั้งมวลไม่อาจตอบปัญหานี้ได้จึงพากันไปหาท้าวมหาราชแม้ท้าวมหาราชก็ตอบไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าท้าวสักกะท้าวสักกะได้นำเทพทั้งมวลมาเฝ้าพระทศพลรามถามปัญหานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท้าวสักกะทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแล้วทูลว่าธรรมทานมีอานิสงส์ถึงป่านนี้เหตุไฉนพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์บ้างพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อภิกษุแสดงธรรมหรือฟังธรรมหรือสนทนาธรรมขอให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปโภคะฆ่าคนสามปัญญาพระพุทธภาษิตหนันติโภกาดุมเมทังโนจะปารคะเวสิโนโภคะตันหายะดุมเมโทหันติอันเยวะอัตนังแปลความว่าโภคะทั้งหลายย่อมฆ่าคนชั่วหนึ่งเล็บคนที่มีปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าคนแสวงหาฝั่งคนมีปัญญาชั่วย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะอธิบายความวิธีที่โภคะจะฆ่าคนสามปัญญานั้นมีอยู่หลายวิธีเช่น 1. คนสามปัญญาใช้โภคะไม่เป็นคือได้ทรัพย์โดยชอบธรรมแล้วไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เช่นมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุข 2. คนสามปัญญาใช้ทรัพย์ไปในทางเสื่อมเช่นเล่นการพนันเมาสุราอารวาสหลอกลวงหญิงจ้างคนให้ฆ่าคนและประกอบมิจฉาชีพอื่นๆ 3. คนสามปัญญาได้ทรัพย์แล้วไม่อาศัยทรัพย์นั้นเป็นรั้วป้องกันตนแต่กลับใช้ทรัพย์สร้างศัตรูเช่นยกตนข่มผู้อื่นให้คนอื่นเกลียดชังเป็นการชักศึกเข้าบ้านทรัพย์นั้นอาจวิบัติด้วยโจรภัยและอัคคีภัยพวกทรัพย์สามารถฆ่าคนสามปัญญาได้ด้วยวิธีต่างๆดังพรรณนามานี้แต่มันไม่ฆ่าคนที่แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานเพราะคนเช่นนั้นย่อมอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือในการทำความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปจนถึงพระนิพพานอันหนึ่งคนสามปัญญามีความโลภในทรัพย์จนเกินไปไม่รู้จักพอต้องประกอบความชั่วต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มากรรมชั่วนั้นย่อมหวนกลับมาฆ่าบุคคลผู้นั้นเองให้ประสบภัยวิบัติต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลผู้สามปัญญาย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความทยานอยากในโภคะพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภเศรษฐีคนหนึ่งผู้ไม่มีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรเมื่อเศรษฐีนั้นสิ้นชีวิตลงทรัพย์สมบัติตกเป็นของหลวงพระเจ้าประสิทธิให้ขนทรัพย์นั้นอยู่ถึง7วันแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลเพิ่มเติมว่าพระเจ้าข้าทราบว่าเศรษฐีนั้นเมื่อบุคคลนำอาหารอันมีรสเลิศเข้าไปใ
ก็ทุบตีคนเหล่านั้นพลางว่ามนุษย์ต้องกินอาหารรสเลิศอย่างนี้เทียวหรือพวกเจ้าย่อเย้ยเราหรืออย่างไรดังนี้แล้วไล่ให้คนพวกนั้นหนีไปแล้วบริโภคข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองพลางกล่าวว่านี่คือโภชนะสำหรับมนุษย์นงเล็บ porridge made of rice dust followed by sour gruel แม้เมื่อบุคคลนำเครื่องอุปโภคเป็นต้นว่าเสื้อผ้าและยานพาหนะชนิดดีเขาจะทุบตีขับไล่คนเหล่านั้นพร้อมกล่าวว่ามนุษย์จะต้องใช้ของดีอย่างนี้เทียวหรือและแล้วก็ใช้แต่ร่มที่ขาดหรือเก่ารองเท้าที่คร่ำคร่าเกวียนหักเป็นอาทิพระศาสดาเล่าบุพกรรมของเศรษฐีให้พระราชาทรงสดับว่าในอดีตการเศรษฐีนั้นต้อนรับพระประเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตาคระสีขีบอกพัญญาให้เอาของใส่บาตรท่านแล้วออกจากบ้านไปพัญญาดีใจที่นานๆได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งจึงจัดแจงโภชนะอันประณีตบรรจุให้เต็มบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าฝ่ายเศรษฐีกลับมาเห็นอาหารอันประณีตในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าเกิดเสียดายว่าอาหารอย่างนี้ให้แก่คนที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์ให้แก่ทาสกรรมกรเสียดีกว่าอาหารของเราฉิบหายซะแล้วอันหนึ่งเศรษฐีนั้นฆ่าหลานชายคนหนึ่งของตนนงเล็บลูกของพี่ชายเพื่อแย่งทรัพย์สินเมื่อพ่อของเด็กสิ้นชีวิตไปฆ่าแล้วหมกไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ามหาบพิตรอานิสงส์ที่เศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระประเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นอำนวยผลให้เศรษฐีเกิดในสุคติโลกสวรรค์7ครั้งแต่เพราะเหตุที่ให้แล้วเกิดความเสียดายในภายหลังจิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อบริโภคใช้สอยสมบัติอันโอฬารพอใจแต่การใช้ของเร็วๆบาปที่ฆ่าหลานแย่งทรัพย์ทำให้ต้องตกนรกหลายแสนปีและเป็นผู้ไร้บุตรทรัพย์สมบัติต้องเข้าคลังหลวงอันหนึ่งบุญเก่าของเศรษฐีนั้นหมดแล้วบุญใหม่อันเศรษฐีนั้นไม่ได้สั่งสมเลยบัดนี้เขาบังเกิดแล้วในมหาโรรุวะนรกพระราชากราบทูลว่าเป็นกรรมหนักของเศรษฐีนั้นจริงๆพระเจ้าค่ะที่มีทรัพย์ก็ไม่ได้ใช้บริโภคใช้สอยอันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ประทับอยู่แม้ณที่ใกล้แต่เศรษฐีนั้นไม่ได้ทำบุญกรรมเลยแม้แต่น้อยพระทศพลตรัสว่าจริงอย่างนั้นมหาภพิตรบุคคลผู้สามปัญญาได้โภคะแล้วย่อมไม่แสวงหาความดีไม่แสวงหานิพพานตัณหาที่อาศัยโภคะก็สามารถฆ่าคนเหล่านั้นได้ดังนี้แล้วตรัสว่าหนันติโภคาดุมเมทังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทานที่มีผลมากพระพุทธภาษิตทินะโดซานิเขตตานิราคะโดซาอายังประชาอาหิวีตราเคสุดินนางโหติมหพลังปยานใหญ่แปลความว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากอธิบายความนาข้าวของชาวนาที่ยากขึ้นมากย่อมทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะต้นหญ้าเหล่านั้นไปแย่งอาหารของต้นข้าวชาวนาจึงต้องถอนต้นหญ้าที่งอกขึ้นในระหว่างของต้นข้าวออกต้นหญ้าเป็นโทษของนาข้าวฉันใดราคะโทสะโมหะและอิจฉาดังเรียกความอยากเป็นกิเลสโทษของหมู่สัตว์ทำให้บุคคลเศร้าหมองการทำบุญให้ทานในบุคคลผู้เปี่ยมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะและความอยากย่อมไม่มีผลมากแต่ทานจะมีผลมากเมื่อทำในบุคคลผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะความอยากหรือผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนิกพอใจทำบุญกับนักบวชของศาสนานั้นพุทธศาสนิกก็พอใจเต็มใจทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่
ณแท่น

บรรดุกำพลศิลาของท้าวสกเทวราชชั้นดาวดึงสมัยเสด็จโปรดพระพุทธมารดาพวกเทพมาเฝ้ากันมากอังคุรเทพบุตรมาก่อนผู้อื่นนั่งใกล้แท่นบรรดุกำพลแต่เมื่อเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยขึ้นมาอังคุรเทพบุตรก็ถอยออกไปเรื่อยๆส่วนอินทกาเทพบุตรหาต้องถอยไปไม่เลยพระศาสดาตรัสกับอังคุรเทพบุตรว่าควรเลือกให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญทานที่ให้ในทานที่เป็นทักขิณยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาดีได้ยินว่าอังคุรเทพบุตรนั้นเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เคยให้ทานแก่โลกียมหาชนมากมายหุงต้มอาหารด้วยเตาที่ยาวเหยียดถึง12โยชน์อยู่นานถึงหมื่นปีแต่ทานนั้นหามีผลมากไม่ส่วนอินทกาเทพบุตรได้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระอานิสงส์แห่งทานนั้นมีมากกว่าของอังคุรเทพบุตรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์มีราคะเป็นโทษเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภิกขุวักวรรณนาว่าด้วยเรื่องภิกษุทางพ้นทุกข์ทางพ้นจากทุกข์ของภิกษุพระพุทธภาษิตจักขณาสร้างบโรสาธุสาธุโซเตนะสร้างบโรคาเนนะสร้างบโรสาธุสาธุชิวหายะสร้างบโรกาเยนะสร้างบโรสาธุสาธุวาจายะสร้างบโรมนสาสร้างบโรสาธุสาธุสัพพะทะสร้างบโรสัพพะทะสร้างวโตภิกขุสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่าการสำรวมจักษุหนึ่งสำรวมหูหนึ่งสำรวมจมูกหนึ่งสำรวมลิ้นหนึ่งสำรวมกายหนึ่งสำรวมวาจาหนึ่งสำรวมใจหนึ่งเป็นการดีอันหนึ่งการสำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงอธิบายความเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจและพูดถ้อยคำด้วยวาจาผู้ใดมีสติระวังมิให้อภิชาคือความยินดีอยากได้โทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นครอบงำได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและวาจาแต่ละอย่างละอย่างถ้าสำรวมพร้อมกันได้ทุกอย่างทุกเวลาก็ยิ่งเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในสิ่งทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อความไม่สำรวมเกิดขึ้นอกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความไม่เชื่อ1ความไม่อดทน1ความเกียจคร้าน1ความหลงลืมสติ1ความไม่รู้1ในการใดความสำรวมเกิดขึ้นกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความเชื่อ1ความอดทน1ความเพียร1ความระลึกได้1ความรู้1การสำรวมกายวาจาใจนั้นหมายถึงการเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตประพฤติอยู่ในสัมมาจารีทั้งกายวาจาใจเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงได้ก็ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะอภิชฌาและโทมนัสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้กิเลสไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุ5รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ5รูปภิกษุทั้ง5รูปนั้นรักษาทวารทั้ง5คนละทวารเท่านั้นคือบางรูปรักษาจักษุทวารบางรูปรักษาโสตทวารวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นยึดมั่นในทวารที่ตนรักษาแล้วว่าดีที่สุดไม่อาจให้ตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อข้องใจของตนขอให้ตรัสบอกว่าทวารไหนรักษาได้ยากที่สุดพระศาสดาไม่ทรงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งน้อยใจตรัสว่าทวารทุกทวารรักษายากเท่าๆกันอีกอย่างหนึ่งแลพวกเธอไม่สำรวมแล้วในทวารทั้ง5ในการบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อน
พวกเธอก็ไม่

รวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไม่สำรวมทวารทั้ง5ได้สิ้นชีวิตแล้วดังนี้แล้วตรัสตักกศีลาชาดกโดยย่อว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของรากสดเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรมั่นในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภัยเราจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นคำนี้พระโพธิสัตว์พูดถึงความสวัสดีในการเดินทางและได้ครองราชสมบัติในนครตักกศิลาได้กล่าวไว้ด้วยความเบิกบานพระทัยในขณะทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติและตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำแท้พระทศพลตรัสต่อไปว่าพวกเธอทั้ง5รูปได้เป็นคน5คนในการนั้นเดินทางไปเมืองตักกศิลากับพระมหาสัตว์แต่เป็นผู้ไม่สำรวมจักขุเป็นต้นจึงถูกยักษินีที่ปลอมตัวมาจับกินเพราะเธอทั้งหลายไม่ประพฤติในโอวาทของบัณฑิตส่วนพระราชาผู้สำรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่แลดูนางยักษ์ผู้มาด้วยเพศเพียงดังเทพธิดาแม้ติดตามมาข้างหลังเสด็จถึงเมืองตักกศิลาโดยปลอดภัยคือเรานี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าธรรมดาภิกษุควรสำรวมในทวารทั้งปวงเพราะเมื่อสำรวมในทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสว่าจักขณาสร้างวโรซาทุกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง5รูปได้สำเร็จโสดาปัตติผลผู้สำรวมมือเท้าพระพุทธภาษิตหัตถสัญญโตปาฏสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญะตัตตโมอัจฉัตตะตระโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโกตมาหุภิกขุแปลความว่าผู้ใดสำรวมแล้วซึ่งมือเท้าวาจาและตนยินดีในภาวนาอันเป็นไปภายในมีใจมั่นคงเป็นผู้เดียวมีสันโดษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุอธิบายความการสำรวมมือคือการไม่ใช้มือไปในทางชั่วแต่ใช้ไปในทางอันให้เกิดบุญกุศลการสำรวมเท้าก็เหมือนกันส่วนการสำรวมวาจานั้นคือการเว้นวจีทุจริตพูดแต่วจีสุจริตส่วนการสำรวมตนนั้นคือการสำรวมจิตป้องกันไม่ให้วิตก3ครอบงำคำว่ายินดีในภาวนาอันเป็นภายในนั้นหมายถึงการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาข้อว่าสมาหิโตมีใจมั่นคงนั้นคือตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่วอกแวกด้วยอารมณ์ต่างๆเป็นผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวงอันหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนข้อว่าสันโดษได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องก่อนๆพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุฆ่าหงส์รูปหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ชายหนุ่ม2คนชาวเมืองสาวัตถีออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหนึ่งภิกษุ2รูปนั้นไปยังแม่น้ำอคิรวดีส่งน้ำแล้วยืนผิงแดดคุยกันอยู่ขณะนั้นหงส์2ตัวบินผ่านมารูปหนึ่งว่าจะเอาก้อนกรวดดีดให้ถูกตาหงส์นั้นอีกรูปหนึ่งว่าท่านจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพื่อรับคำท้าทายภิกษุรูปหนึ่งจึงดีดกรวดไปหงได้ยินเสียงก้อนกรวดแหวกอากาศจึงเหลียวมาดูเธอหยิบก้อนกรวดอีกก้อนหนึ่งดีดไปโดยเร็วก้อนกรวดพุ่งเข้าตามันพอดีทะลุออกทางอีกข้างหนึ่งหงนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดม้วนตกลงแทบเท้าของภิกษุนั้นภิกษุอื่นอีกยืนเห็นเหตุการณ์อยู่จึงกล่าวว่าท่านบวชในพระพุทธศาสนาเหตุไรจึงทำปาณาติบาตปาณาติบาตไม่สมควรแก่ท่านดังนี้แล้วพาภิกษุนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์หินปานนี้ทำไมจึงทำอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นบัณฑิตในปางก่อนแม้ยังครองเรือนอยู่ก็มีความรังเกียจในบาปแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชแล้วในศาสนาหินปานนี้หามีความรังเกียจบาปไม่
เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนให้ทรงละเล่าเรื่องของบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสอดีตนิทานว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าสนธนุนชัยเสวยราชสมบัติอยู่ในนครอินทปัตแคว้นกุรุแคว้นกุรุคือเดลฮีนครหลวงของอินเดียปัจจุบันส่วนนครอินทปัตนั้นคือเมืองที่เรียกว่ามธุราในปัจจุบันอยู่กึ่งกลางระหว่างเดลฮีกับเมืองอัครอันเป็นที่ตั้งแห่งทัชมาฮาลรถด่วนพิเศษวิ่งจากเดลฮีไปทัชมาฮาลใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหยุดที่มธุราหรืออินทปัตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์เป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงอินทปัตนั้นทรงสำเร็จการศึกษาจากนครตักศิลาอันลือชื่อในศิลปวิทยาคุณกลับมารับตำแหน่งอุปราชเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วได้รับราชสมบัติสืบช่วงต่อมาไม่ทรงละเมิดราชธรรม10ประการอันนี้ก็คือทศพิธราชธรรม10ประการนั่นเองได้แก่ทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความไม่ขึ้นไม่ลงคือเสมอต้นเสมอปลายทรงดำรงมั่นอยู่ในกุรุธรรมคือศีล5เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกุรุธรรมเช่นนั้นพระชนนีพระอัครมเหสีพระอนุชาอุปราชพราหมณ์ปุโรหิตอมาตย์ผู้ถือเชือกหรือจะเรียกว่าพนักงานรางวัดนายสารถีเศรษฐีมหาอมาตย์ผู้เป็นขุนคลังคนรักษาประตูและนางวรรณธาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองอันนี้มาจากนครโสพนาวรรณธาสีเท่ากับ the slave girl who was his concubine or slave of beauty ของพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีล5ด้วยเหมือนกันครั้งนั้นในทันตบุรีแคว้นกาลิงพระราชาพระนามว่ากาลิงครองราชสมบัติอยู่ฝนไม่ได้ตกชาวเมืองจึงขอให้พระราชาส่งคนไปขอช้างชื่ออัญชนวัสภะของพระโพธิสัตว์เพราะเป็นช้างมงคลมีบุญมากเมื่อนำมาแล้วฝนจักตกพวกพราหมณ์ผู้แทนแคว้นกาลิงไปยังแคว้นกุรุขอช้างเมื่อได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระราชาแห่งแคว้นกาลิงจึงสั่งพราหมณ์ไปอีกขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำพระโพธิสัตว์เป็นต้นทรงทำอาการรังเกียจในศีลของตนหนุ่งเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวว่าศีลของพวกตนไม่บริสุทธิ์เมื่อพวกพราหมณ์อ้อนวอนหนักเข้าจึงจำต้องบอกศีลของตนให้แก่พราหมณ์ไปพระเจ้ากาลิงได้กุรุธรรมมาแล้วทรงสมาทานรักษาให้บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาฝนในแคว้นของพระองค์ก็ตกต้องตามฤดูกาลแคว้นจึงกลับเกษมสำราญมีพักษาหาได้ง่ายพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างแล้วจึงตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนรู้สึกรังเกียจแม้ในศีลอันบริสุทธิ์ของตนหนุ่งเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วก็ยังทำปาณาติบาตอยู่ได้ทำกรรมหนักซะแล้วธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมมือเท้าและวาจาจึงจะควรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคาถาสัญญโตปาณะสัญญโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภาษิตของคนเช่นไรไพเราะพระพุทธภาษิตโยมุขสัญญโตภิกขุมันตะพาณีอนุทโตอัทังธรรมมันจะดีเปติมะทุรันตสะพาสิตังแปลความว่าภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัตและธรรมภาษิตของภิกษุนั้นจึงไพเราะอธิบายความข้อว่าสำรวมปากนั้นคือไม่พูดพร่อยไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเหลวไหลระวังวาจาไม่ให้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อนพูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น
ข้อว่าพูดโดยปัญญานั้นความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วจึงต้องเอามาคิดกลุ้มใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลยคนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพล่อยเอาพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ข้อว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีใจสงบเมื่อใจสงบวาจาและกายก็พลอยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความฟุ้งซ่านเป็นอันตรายของความสุขข้อว่าแสดงอรรถธรรมนั้นความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคำว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนวาจาของภิกษุเช่นนี้จึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีที่จะแสดงธรรมให้ไพเราะเช่นนี้นั้นคือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาภยศหรือเพื่อชื่อเสียงสรรเสริญเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกกาลิกะข้อความในพระสูตรสังยุตตนิกายสักขาทวรรคเล่ม15หน้า219มีดังนี้พระโกกาลิกะหนึ่งเล็บผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระโกกาลิกะว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรโมคคัลลานะเถิดเพราะทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพระโกกาลิกะทูลว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของข้าพระองค์ก็จริงแต่พระสารีบุตรโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระศาสดาตรัสห้ามถึง3ครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฟังไม่คงยืนยันว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลุกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดตอมขึ้นตามตัวตอมนั้นค่อยๆโตขึ้นแล้วแตกเป็นน้ำเลือดตำกาละด้วยอาพาธนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาฆาตในพระอัครสาวกทั้งสองปรารภเหตุที่พระโกกาลิกะต้องตกนรกเพราะวาจานี้พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสสะหิชาตสะกุทาเรชายเตมุเคเป็นอาทิความว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลพูดชอบพูดชั่วๆให้เชื่อเฉือนตนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญเขาชื่อว่าเกลียโทษลงด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตมีโทษมากกว่าปยานใหญ่ในอรรถกถาแห่งพระธรรมบทนี้มีความว่าเมื่อพระโกกาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปทุมนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้ท่านทั้งหลายภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนน่าสังเวชยิ่งนักพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนภิกษุโกกาลิกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าอดีตของพระโกกาลิกะดังนี้ในอดีตการเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระแห่งหนึ่งในมวันตับประเทศลูกหงส์สองตัวเที่ยวไปหากินแถวนั้นทำความคุ้นเคยกับเต่าวันหนึ่งชวนเต่าไปเที่ยวที่อยู่ของตนณถ้ำทองบนพื้นภูเขาจิตตะกุดอันเป็นที่น่ารื่นรมเต่าถามว่าตนจะไปได้อย่างไรหงบอกอุบายว่าให้เต่าคาบไม้ไว้แล้วพวกตนทั้งสองจะคาบปลายไม้ทั้งสองด้านแล้วพาเต่าบินไปเต่าตกลงตามนั้นเมื่อหงพาเต่าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พวกเด็กชาวบ้านเห็นแล้วชี้กันให้ดูแล้วร้องด้วยเสียงอันดังว่าจงดูจงดูหงส์สองตัวพาเต่าบินไปเต่าอยากจะพูดโต้ตอบกับพวกเด็กว่าไอ้พวกเด็กชั่วช้ามันธุระอะไรของพวกแกเล่าจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่คาบอยู่ตกลงที่พระลานหลวงแห่งนครพาราณสีแตกเป็นสองซีกสิ้นชีวิตพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมปากประพฤติสม่ำเสมอไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามุขะสั้นยะโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้ไม่เสื่อมจากสัตธรรมพระพุทธภาษิตธรรมาราโมธรรมราโตธรรมังอนุวิจินตยังธรรมังอนุสรังภิกขุสัทธรรมานะปริหายติแปลความว่าภิกษุผู้ยินดีในธรรมมีธรรมเป็นที่ยินดีคิดถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมอธิบายความการยินดีในธรรมก็ตามความระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆก็ตามเป็นคุณสมบัติของท่านผู้ใคร่ธรรมผู้ใดใคร่ธรรมอยู่สม่ำเสมอบุคคลนั้นย่อมต้องเห็นธรรมไม่วันใดก็วันหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตสมดังพระพุทธพจน์ว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราบุคคลผู้ใคร่ธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมย่อมเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวสมดังพระพุทธภาษิตว่าธรรมกาโมภวังโหติธรรมเดสีปราภโวผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมดังนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันทรงปรารภพระธรรมารามเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระธรรมารามเถระความว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าอีก4เดือนแต่นี้ไปพระองค์จักปรินิพพานดังนี้ภิกษุหลายพันรูปเที่ยวแวดล้อมพระองค์ปรึกษากันอยู่ว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอภิกษุรูปหนึ่งนามธรรมารามไม่ยอมรวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพพานของพระศาสดาท่านไม่ได้ให้คำตอบแต่ประการใดแต่คิดว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานแล้วเราเป็นผู้ยังมีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหัตผลในเวลาพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นเองเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ท่านธรรมารามคิดดังนี้แล้วก็เป็นผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆนึกคิดระลึกถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วไม่ยอมรวมกลุ่มคลุกคลีกับภิกษุทั้งหลายภิกษุหลายรูปกราบทูลพระศาสดาว่าพระธรรมารามไม่ได้มีความเยื่อใยในพระองค์เลยพระทศพลให้เรียกพระธรรมารามเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเหตุผลที่ประพฤติเช่นนั้นเมื่อทรงทราบแล้วทรงอนุโมทนาสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุที่มีความรักความเคารพในเราจงประพฤติอย่างธรรมารามเถิดภิกษุทั้งหลายผู้ที่บูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้หาชื่อว่าบูชาเราจริงไม่ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงชื่อว่าบูชาเราอย่างแท้จริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าธรรมารามโอธรรมระโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระธรรมารามได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วแลลำดับที่5ไม่พึงดูหมิ่นลาภของตนพระพุทธภาษิตสลาพังนาติมันเยยะนานเยสั่งปิหยังจเรอันเยสั่งปิหยังพิขุทิงนาธิอัปปะลาโภปิเจพิขุสลาพังนาติมันยติตังเวเดวาปะสั่งสันติสุทธาชีวะมะตันดิตังแปลความว่าภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตนไม่ควรปรารถนาลาภของผู้อื่นภิกษุผู้ปรารถนาลาภของผู้อื่นย่อมไม่บรรลุถึงสมาธิภิกษุแม้ว่าจะเป็นผู้มีลาภน้อยแต่ไม่ดูหมิ่นลาภของตน
เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุเช่นนั้น

0: ผู้มีชีวิตบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านอธิบายความลาภของตนแม้น้อยก็ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนส่วนลาภของผู้อื่นหาเป็นเช่นนั้นไม่เงิน1บาทของเราย่อมอำนวยประโยชน์แก่เราตามราคาของมันแต่เงินของ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภตามทายาทสายของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลในช่วงหลังจากงานครับ
2: สกุลวงศ์ศรีบุญเรืองสุนทรเวชพงศ์กราบถวายปัจจัย 1,500 โอนเข้าบัญชีวัดผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณแม่สิริพรคุณพ่อสมเกียรติมัสยาสกุลวงศ์อานิจาวัตสังฆาราอุปานวยธรรมิโนอุปชิตวานิโรจันติเตสังอุปสมโสโคสัพเพสัตตามลันติจามาลินโสจามาลิสเลตาเทวหังมาลิสามินาทิเมเอตาสังสยโยถอนไม่มาเอาไปช็อกโกแลตใส่หรือเปล่านี่มันดำเลยซื้อเออนี่ดิให้พระมันนี่ดิโอ้ยหลายองค์อยู่มาน้ำคาไฟ 1,000 ลงหลวนองค์ 1,000 อ้าวไปอาทุกข์แค่น้ำคาไฟด้วยแค่น้ำคาไฟน้ำไฟน้ำไฟน้ำไฟสวนองค์ช้อนไม่มาเอาช้อนไม่มาเอาช็อกโกแลตนะช้อนไปเรียนมันเข้มสักหน่อยมันเข้มสักหน่อยมันเป็นยาตัวมันฝรั่งเป็นยาต่อเพิ่นบอกเพิ่นบ่ได้เป็นมาพากินสันเนี่ยหลวงพ่อสุดใจแต่อาการมันบอกอยู่คุยกับเพิ่นว่าไม่ใช่หมอก็บอกไม่ใช่พากินสันแต่เขาสันอยู่นี่นั่นอินเดียอยู่นั่นเองอยู่หน้าประตูวัดนั่นเองวัดสิริอะไรนะอยู่หน้าประตูวัดนะนี่อยู่หน้าประตูวัดฝั่งนั้นน่ะฟังหลวงตานะฟังรูปเหมือนหลวงตานะวัดสิริอะไรนะปุญญสิริอินเดียอ มาจากไหนมาจากไสเพชรบูรณ์แต่บูนมาผู้เดียวโอ้มาขอหลวงพ่อคืนนึงเนี่ยแล้วก็กลับคำเป็นสองคืนยังไม่รู้ทราบสามสี่วันเนี่ยเหมือนหลวงปู่ปัญญาเด้อหลวงปู่ปัญญาหลวงตาไม่รับนะนี่ๆหลวงปู่ปัญญาอยู่เมนนี่พระฝรั่งนู่นนี่มาอยู่นี่หลวงตาไม่รับเลยแต่ก็อยู่จนมรณภาพนี่คนอังกฤษน่ะมานั่นแหละมาอยู่ชั่วคราวก็อยู่นั่นน่ะไม่รับนั่นน่ะแต่มันเผาอยู่นี่ไม่รับหลวงตาไม่รับให้อยู่นะแต่ก็ได้เผาอยู่นี่อยู่ชั่วคราวอันนี้เหมือนกันนี่อยู่คืนนึงก็อยู่ต่ออีกเห็นมั้ยเหมือนกันถ้าบอกว่าหลายวันเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้อยู่เลยนี่มาขอสามครั้งขออยู่กับหลวงตาหลวงปู่ปัญญาเนี่ยพระฝรั่งพระอังกฤษพอครั้งที่สามที่สี่ขออยู่ชั่วคราวใช่คุณบูชากันเทศใช่สาธุจนบูชากันเทศคุยถึงไหนหรอเอาให้พรเนาะหมดหรือยังให้พรคุยไปคุยมามันขัดจังหวะลืมแล้วให้พรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีขายุโกปวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-bandคลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรธรรมจนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดเอสBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสติโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดก

อันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2 คูณ 2 คูณ 2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง1ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสธ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8.30 น.ถึง 16.30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9.30 น. 10.00 น. 10.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น. เวลา 14.00 น. เวลา 14.30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญา

0: รือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
3: เราจะได้อ่านได้ทำในขณะที่ฟังจิตใจติดต่อสืบเนื่องกันกับเสียงธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมล่วงไหลเข้าสู่ใจอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เวลานี้มีแต่สิ่งเรื่องของธรรมได้ยินได้ฟังล่วงไหลเข้าสู่ใจโดยเจ้าของมีสติข คอยจดจ่อฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านว่ายังไงยังไงจะมาถูกที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเพราะ เราของเราเป็นภาชนะหูก็ตั้งเป็นภาชนะใจรับรองเป็นภาชนะเสียงธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจได้ง่ายและเป็นความชัดเจนจากต่อการได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังก็มีอานิสงส์มากอยู่แล้วท่านว่า ไว้มี5ประการหนึ่งการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นสามจะตามหายสงสัยโดยลำดับลำดาในสิ่งที่เคยข้องใจเรื่องอานาด้านธรรมสี่จะทำความเห็นให้ถูกต้องให้ถูกต้องได้ทำความรู้ความเห็นของเราเข้าถูกต้องคือเข้าถูกตามอัตตามธรรมได้ห้านี่สำคัญมากในข้อที่ห้าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในขณะที่ฟังด้วยความจดจ่อกับธรรมเข้าสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจิตใจเมื่อได้รับธรรมเข้าซักพอกในขณะฟังธรรมแม้จะเคยคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรก็อยู่ก็ตามพอธรรมไหลเข้าสู่ใจจิตใจจะจดจ่อรับเสียงอัดเสียงธรรมเข้าไปใจจะสงบเย็นในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าจะได้รับผลคือความสงบผ่องใสจิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่5สำหรับผู้ฟังธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: คำว่าศาสนาหรือธรรมถ้าเราเทียบทางด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกจิตใจกายวาจาซึ่งเคยสกปรกมาดั้งเดิมแต่มีความสะอาดสวยงามควรแก่หน้าที่การงานและธรรมทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนิยมกันมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันแล้วน้ำธรรมะที่เป็นของสะอาดสำหรับชำระล้างสิ่งสกปรกที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่พอกพูนอยู่ภายในจิตใจไม่ค่อยหมดไปอย่างน้อยก็พออยู่ได้สะดวกสบายเหมือนสถานที่วัตถุต่างๆที่สกปรกซึ่งเรายังใช้สอยมันอยู่นั้นต้องเด็ดชำระล้างอยู่เสมอเป็นเครื่องนุ่งห่มของเราเป็นต้นเพราะร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสกปรกอยู่แล้วสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมักสกปรกไปตามร่างกายมันเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงต้องชำระล้างกันอยู่เสมอจึงพออยู่ได้นี่เราพูดถึงด้านวัตถุส่วนภายในใจที่มีความสนิทติดจมอยู่กับสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเวลานานสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นได้อย่างชัดๆฟังเข้าใจกันอย่างง่ายๆมันก็ยังไม่สามารถจะเห็นได้ชัดจะฟังได้ชัดเพราะสิ่งปิดบังคือความสกปรกนี่แหละธรรมะจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจะซักฟอกจิตใจให้มีความสะอาดสวยงามอย่างน้อยก็พออยู่สะดวกสบายในเวลาทรงท่าทรงขันอยู่นี้และยังจะพาให้มีความสบายต่อไปในอนาคตที่เรียกว่าไปเกิดในสถานที่ดีนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายท่านชมเชยท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการชำระสะสางหรือล้างจิตใจให้มีความสะอาดดังพระโอวาทที่รวมยอดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้ว่าสัพพาปัสสะอกัลลังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมปดาการยังความฉลาดโดยทำให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตะปริโยรปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสจนถึงขั้นความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลักใหญ่แห่งธรรมรวมมาอยู่ในธรรมสามข้อนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนอย่างเดียวกันเพื่อสจิตตปริโยรปนังก็คือการชำระล้าง จิตใจมีความสะอาดมันเป็นของสำคัญเราไปเกิดในสถานที่ดีก็ดีสถานที่ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากก็ดีอยู่ในปัจจุบันได้รับความทุกข์ความลำบากก็ดีส่วนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขาดแคลนวัตถุใช้สอยต่างๆเช่นที่อยู่ที่อาศัยเครื่องรับทานปัจจัยทั้ง4ซึ่งเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่อาศัยยาสำหรับแก้ไขเราไม่ค่อยจะขาดตกบกพร่องสิ่งวันนี้พอให้เกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตที่ถูกสิ่งสกปรกรกรุงรังทั้งหลายครอบงำและบีบบังคับให้มีความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าการขาดแคลนด้านวัตถุทั้งหลายแล้วความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากสามารถจะทำอย่างอื่นใดๆอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเราให้กระทบกระเทือนไปด้วยไม่เพียงแต่จะเกิดความทุกข์ภายในใจของผู้นั้นเพียงผู้เดียวคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญที่ควรได้รับการอบรมซักฟอกสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจใจตามหลักธรรมชาติแล้วมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้จักว่าดีชั่วผิดถูกประการใดส่วนที่รับทราบดีชั่วผิดถูกประการใดนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะต้องวินิจฉัยใคร่ครวญแยกแยะไปตามแขนงต่างๆจะเป็นดีหรือชั่วก็ตามโดยทางสติปัญญาลำพังใจนั้นมีรู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความแยบคายอย่างอื่นใดเลยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้ปกครองจิตรักษาจิตบำรุงจิตให้มีความสง่าผ่าเผยให้มีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาคำว่าเพียงรู้เฉยๆเท่านั้นไม่มีแต่เพียงจิตอย่างเดียวยังมีกิเลสครอบจิตดวงรู้เฉยๆนั้นเข้าอีกจึงเป็นภาระอันหนักสำหรับจิตการชำระล้างจิตด้วยอุบายวิธีต่างๆเช่นเรานั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงเป็นความชอบธรรมที่จะให้จิตได้รับความสงบสุขจิตนั้นจะดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอตามนิสัยของตนอยู่นิ่งๆไม่ได้จะต้องลุกหลีกลุกหลีกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตกว้านเข้ามาหมดปรุงเองคิดเองยุ่งไปเองนี่เป็นวิสัยของจิตจึงต้องได้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองคัดเลือกความคิดที่เห็นว่าเป็นภัยต่อตนคือต่อจิตเองและพยายามส่งเสริมความคิดที่ดีมีกำลังมากขึ้นพยายามปัดเป่าหรือกำจัดความคิดที่เป็นภัยต่อจิตใจภายในขณะเดียวกันนี่คือการรักษาจิตจิตมีเจ้าของคือสติปัญญาเป็นผู้รับรู้รับทราบรับผิดชอบขณะใดมีสติก็ยับยั้งตัวได้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีสติก็ปล่อยไปตามยถากรรมจิตก็จะว่าขาดผู้รับผิดชอบจะถูกขยี้ขยำจากสิ่งลามกทั้งหลายก็จำต้องยอมรับนี่จิตเป็นสมบัติของเราทุกคนใครเล่าจะปล่อยให้จิตเป็นไปตามยถากรรมซึ่งนำผลมาให้ตนได้รับความทุกข์ ต้องพยายามระมัดระวังรักษาเพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนานี้เป็นสิ่งจากใจการอบรมจิตมีความสงบด้วยบทธรรมใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นความสบายโล่งภายในจิตใจหากเป็นขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็ได้ทราบชัดถึงโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตที่สั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้รับแล้วรับเล่าไม่มีเวลาสั่งซาเลยเมื่อจิตได้รับความสงบย่อมมีความสบายกายก็ปรากฏว่าสบายไปตามเพราะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ็นเอียงไปได้หรือคงที่ดีงามไปได้เพราะจิตเป็นเจ้าของด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ เรื่องเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชฆราวาสนั้นมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติหลักสมมตินิยมแต่เรื่องความสุขความทุกข์นั้นมันมีได้ด้วยกันนักบวชก็มีได้ฆราวาสก็หญิงชายก็มีได้แต่การชำระสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เราทำได้ด้วยกันเช่นจิตตภาวนาไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสหญิงชายเรามีเวลาพอที่จะอบรมจิตใจของเราให้อยู่สงบนิ่งกับธรรมบทใดเป็นอารมณ์ก็ต่างเราพอทำได้เมื่อตั้งใจทำและจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอก็จะได้รับการสนองตอบจากการอบรมของเราซึ่งเป็นการช่วยเหลือจิตให้รับความสงบเยือกเย็นจิตที่มีความเยือกเย็นกับจิตที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นมีคุณค่าต่างกันมากโลกมีความยืดยาวนานโลกมีความสง่าผ่าเผยโลกมีความกว้างขวางก็ขึ้นอยู่กับจิตที่มีความสงบสุขร่มเย็นแก่ตัวเองโลกที่มีความคับแคบตื้นตันจนหาที่ไปที่มาไม่ได้ก็เพราะความทุกข์ความเดือดร้อนของจิตพาให้เป็นไปเพราะฉะนั้นคุณค่าแห่งจิตทั้งสองประเภทนี้จึงต่างกันอยู่มากแม้จะให้ชื่อว่าจิตอันหนึ่งก็ตามอันเดียวกันก็ตามจิตอันหนึ่งถูกไฟกิเลสตัณหาอาสวะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆไม่มียกเว้นแต่จิตดวงหนึ่งมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาคือความสงบเย็นใจจิตทั้งสองดวงนี้ย่อมทรงตัวด้วยความสงบและความสายแสไม่แน่นอนในกิริยาต่างๆได้ต่างกันถ้าจิตสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราไปไหนก็พอไปเกิดที่ไหนก็พอเกิดเมื่อกรรมยังสืบต่อเชื้อยังสืบต่อที่จะพาให้เกิดใจยังมีความสงบเย็นใจเกี่ยวกับใจมีบุญคือความสุขทำกับรักษาไปที่ไหนก็เป็นสุขไม่ว่าจะเพียงอยู่โลกนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้ใจมีความสงบสุขวันไหนก็มีความสบายเช่นเดียวกันเพราะไม่ขึ้นอยู่กับวันกับการสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบตัวเองว่าได้รับความสุขจากการบำเพ็ญของตนนั้นเป็นสิ่งสำคัญให้พยายามบำเพ็ญอยู่เสมอนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นสาระคุณอันหาประมาณไม่ได้แก่จิตใจของเราสรุปแล้วก็คือว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เป็นมงคลแก่จิตใจของเรามากไม่ว่าจะสร้างประเภทใดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วย่อมให้ผลเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายมารวมอยู่ในจุดนี้ เราจะเคยให้ทานรักษาศีลหรือภาวนามากี่กับกี่กันก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบสุขขึ้นมาและสงบสุขไปโดยลำดับจนมีความแยบคายทางด้านสติปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนมากน้อยเพียงไรย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งความดีทั้งหลายของตนที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยโดยไม่กำหนดการสถานที่ว่าจำนวนเท่าไหร่มารวมอยู่ที่จิตใจนั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะที่รวมแห่งบาปและบุญทั้งหลายโดยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พยายามละบาปที่เป็นข้าศึกต่อใจพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีอันเป็นคุณสมบัติประจำใจเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญจนกว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงดังท่านผู้สิ้นกิเลสไปโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นท่านที่สิ้นไปแล้วท่านก็ได้ทำความอุตส่าห์พยายามเหมือนกับเราท่านนี่แหละขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอไม่ว่าประเภทใดมีมากเป็นข้าศึกมากมีน้อยเป็นข้าศึกน้อยไม่มีเสียเลยจึงไม่มีข้าศึกการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมต้องได้รับความสำหรับต่อสู้คือต้องมีความลำบากลำบนต้องฝ่าฝืนต้องอดทนต้องเพียรพยายามต่อสู้นี่เป็นคติของนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาไม่ทำแบบสุกเอาเผากินความซับเข้ามักง่ายนั้นเป็นเรื่องของกิเลสการไม่ต่อสู้การไม่พยายามการไม่ขวนขวายการท้อแท้อดแอในกิจการงานที่เป็นกุศลนั่นคืออุบายของกิเลสต่อมใจให้หลับสนิทให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอในธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นใดสมกับนามว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อใจเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อเราคิดดำริที่จะสร้างคุณงามความดีประเภทใดก็ตามกิเลสจะเข้าแทรกกระซิบกระซาบขับกล่อมกันทันทีให้เผลอตัวจนได้แม้ที่สุดจะดูหนังสือธรรมะวิเลศก็ต้องมาบังคับบัญชาให้เรียกว่ากะเกณฑ์ให้ดูถ้าหนังสือเล่มนั้นหนาก็โหนี่จะอ่านไหวเหลือนั่นพอจะอ่านหนังสือธรรมะเข้าเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความท้อแท้อ่อนแอหาเรื่องหาราวมากีดกันไม่ให้อ่านเล็กๆ น้อยๆก็เกิดความเบื่อหน่ายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายของกิเลสกล่อมจิตใจแต่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นนั่งสมาธิภาวนามันก็ต้องกระซิบกระซาบมันโดนบันดาลภายในจิตให้คิดในแง่ไม่เป็นมงคลขึ้นมาแก่ตัวอันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นจนได้จะนั่งบ้างก็กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวทนไม่ไหวกลัวจะลำบากลำบนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนมายาหรืออุบายของกิเลสกล่อมใจของเราให้เคลิ้มหลับไปจากธรรมให้มอบราบต่อมันทั้งนั้นเราว่าถ้ากิเลสเป็นเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีก็คือกิเลสนั่นแหละมันหลอกให้เราวาดภาพให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตัวมันเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันวาดภาพให้ข้ามตัวของมันไปเสียอย่าให้มากระทบกระเทือนตัวของมันเลยตัวของมันแท้ๆก็คือสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรักชอบอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเคลิ้มหลับและหลับสนิทไปตามมันอยู่ทุกเวลานั่นแหละคือตัวกิเลสแท้ดังที่ยกมาเมื่อสักครู่นี้ อันเป็นส่วนหยาบพอจะมองเห็นได้เป็นนั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีทานรักษาศีลประเภทใดก็ดีขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะมีมารอันนี้แหละมารเข้ามาถึงกิเลสสมารเข้ามาแอบอย่างซึมซาบเข้ามาไม่ให้มองเห็นเนื้อเห็นตัวไม่ให้มองเห็นอากัปกิริยาอย่างไรเลยมาด้วยความสนิทติดตมด้วยอุบายอันแยบคายที่เราจะต้องเชื่อและหลับสนิทไปตามมันจนได้แต่เราไม่รู้ว่านี่คือกิเลสเรามองไปตามภาพที่กิเลสมันหลอกให้วาดภาพออกไปโน้นออกไปนอกขอบเขตจักรวาลแต่กิเลสจริงๆมันอยู่ที่หัวใจมันไม่ได้อยู่ขอบเขตจักรวาลเป็นเสือเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีก็วาดออกไปนอกๆนู่นนี่กิเลสมันหลอกวาดให้เราวาดภาพไปตามตัวกิเลสจริงๆอยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นหน้าเห็นตามันได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงสนุกกล่อมจิตของสัตว์ทั้งหลายให้เคลิ้มหลับอยู่ตลอดเวลาหาขณะที่จะตื่นตัวขึ้นมานี้ได้ยากจึงต้องอาศัยหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกล้องขยายหรือเป็นแว่นขยาย

0: แว่นส่องทางแว่นส่องดูตัวภัยคือกิเลสมันคือประเภทไหนบ้างที่หลอกลวงอยู่เราอยู่ตลอดมานี้เราจะเห็นได้เวลาเราสำหรับนักปฏิบัติพยายามฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นทั้งๆที่มีความมุ่งมั่นต่อจิตตภาวนาเพื่อความหลุดพ้นอย่างเต็มใจก็ตามแต่เวลาทำไปทำไปความมุ่งอยากจะให้ผลนั้นมันมากยิ่งกว่าเหตุที่ทำแต่เหตุที่ทำนั้นทำไปด้วยความพลั้งๆเผลอๆไม่ยึดอะไรเป็นหลักมีแต่ความพลั้งความเผลอที่กิเลสมันตกมันต่อยเกิดความพลั้งความเผลอล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆเรายังไม่ทราบว่ากิเลสมันทำหน้าที่แทนเราบำเพ็ญธรรมที่เราตั้งไว้ว่าเราบำเพ็ญธรรมเจริญภาวนาถ้าได้สักสองสามวินาทีจากนั้นไปแล้วเป็นนาทีเป็นหลายนาทีไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจไปเสียแต่คาดผลนั้นคาดเหนือโลกเหนือสงสารได้มรรคได้ผลจะได้นิพพานจากสิ้นกิเลสอุบายแห่งการสิ้นกิเลสนั้นทำอย่างไรถูกกิเลสเอาไปย่ำยีแหลกเหลวหมดอุบายใดที่จะเป็นเครื่องทำลายกิเลสมันกลับถูกกิเลสเอาไปทำลายซะหมดมันก็ไม่มีอะไรทำลายกิเลสพอให้หมอบลงบ้างจิตได้รับความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนาแม้ผู้ปฏิบัติก็ยังต้องท้อใจเพราะคาดผลมากกว่าเหตุไม่ได้มองดูเหตุนั้นเพื่อผลมันมีความสมบูรณ์ไปตามหลักของเหตุหรือไม่ไม่ได้สังเกตตรงนี้เพราะถูกกิเลสปิดบังซะหมดมุ่งแต่ผลเมื่อทำไม่ได้อย่างใจหวังแล้วก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอโอ้ยนี้หยุดซะดีนั่นหลอกไปอีกแล้วนะตั้งแต่เราทำพยายามทำให้ดีกิเลสมันยังแย่งของดีไปกินแล้วหยุดเสียดีก็เรียกว่ายกให้กิเลสจะทั้งหมดเราเลยไม่ได้อะไรติดตัวเลยแล้วมันดีได้ยังไงมีแต่ดีเพราะความขับกล่อมของกิเลสหลอกลวงเราเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยดีเป็นทางที่จะให้ทราบกลมายาของกิเลสแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่ได้ครั้งนี้เอาครั้งต่อไปได้จนได้เนี่ยได้หลายครั้งละหนเข้าไปก็เป็นเครื่องสนับสนุนพลังจิตใจมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับต่อไปก็บุกเบิกกิเลสประเภทต่างๆที่คอยซึมซาบคอยกระซิบจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปปรากฏจะทำเด่นอยู่ภายในจิตใจเช่นความสงบก็เด่นความสง่าผ่าเผยความผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งภารกิจก็เด่นนับวันเด่นไปโดยลำดับดับนี่เป็นอันว่าได้ผลตามความต้องการไปโดยลำดับแล้วกิเลสค่อยห่างจากตัวไปก็มีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าหนุนจิตใจโดยลำดับลำดับจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งถึงขั้นที่กิเลสมันหมอบมันหลบซ่อนในขณะภาวนาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสตัวใดก็ไม่เจอหน้ามันง่ายๆไม่เหมือนแต่เบื้องต้นที่กิเลสมันหนาแน่นคิดออกในแง่ใดก็มีแต่กิเลสพาให้คิดเสียมีแต่กิเลสพาให้ทำลายทำด้วยความคิดความอ่านที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไปเสียนั่นในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่เพราะความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยหลายครั้งหลายหนก็มีทางไปจนได้และเบิกกว้างออกโดยลำดับลำดับจนกระทั่งกิเลสเที่ยวหลบซ่อนวิ่งหัวซุกหัวซุนถ้าเป็นอย่างสัตว์ทั้งหลายเพราะสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมประเภทปราบปรามกิเลสทั้งหลายนั้นมีกำลังกล้าขึ้นมาโดยลำดับถึงกับต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและละเอียดละออถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุม นานนานที่จะเจอกิเลสสักตัวนึงพอเจอก็ฆ่ากันทันทีฆ่ากันทันทีจนกระทั่งกิเลสไม่มีสิเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นแหละท่านว่าหมดความสกปรกโสโครกสะอาดเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งธรรมที่เป็นเครื่องชำระซักฟอกจิตใจเมื่อธรรมได้เข้าคุ้มครองจิตใจและธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกิเลสก็หมดความหมายใจทั้งดวงมีแต่ธรรมล้วนๆมีชีวิตอยู่ใจดวงนั้นก็เป็นธรรมทั้งดวงเป็นคุณสมบัติเต็มที่ของตนอยู่ก็สบายไปก็ไม่มีความห่วงหน้าห่วงหลังไม่วิตกวิจารกับอนาคตพบกำเนิดที่จะต้องเกิดในที่นั้นนั้นหมดความสงสัยเพราะปัจจุบันธรรมปัจจุบันนจิตนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะเหตุนั้นพระทินาศพท่านจึงไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนจิตใจเหมือนคนสามัญเราทั่วไปปัจจุบันท่านก็รู้เท่าท่านไม่ยึดถืออะไรเพราะพอตัวแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นธรรมล้วนไม่เกี่ยวกับสมมุติเลยนั้นเป็นธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์นี่กล่าวถึงผลสุดยอดแห่งการตะเกียกตะกายการอุตสาห์พยายามล้มลุกคลุกคลานเพราะต่อสู้กับกิเลสสุดท้ายก็สมบัติมหาศาลนั้นก็เป็นของท่านผู้อุตสาห์พยายามไม่ลดละจนได้ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าวิริยะนะดุขมัจเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เพราะความภาคเพียรท่านไม่สอนไว้ว่าคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอถ้าเราเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อการกระทำของพระพุทธเจ้าและผลที่พระองค์ได้รับตลอดพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนี้ว่าเป็นธรรมด้วยกันพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็พอครองตัวต่อไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายทั้งที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมนี่ก็เห็นใจตามปกติก็ไม่ค่อยเข้ามาแต่นี้ถือว่าใจเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องอุตส่าห์พยายามมาอบรมสั่งสอนเพื่อได้คติเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเพื่อสร้างคุณงามความดีต่อใจให้ใจรับผลเป็นที่พอตัวโดยลำดับลำดับแล้วความสุขความเจริญก็จะเป็นของเราผู้บำเพ็ญเองการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
3: ถ้า39เล่น4รวมเป็น43ครับผม
4: 43
3: ครับผม
4: นะครับชื่อวันดีอนาวินกุลมาจากภูเก็ตถวายวันเกิด 1,000 บาทครับอันนี้หมอรุ่งเรืองครับแพทย์รุ่งเรืองลิ้มไพบูลย์บูชาคุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์เนื่องในวันเปิด3แดนโลกธาตุ30พฤษภาคม50เงินเป็นเช็ค 10,000 บาทครับมีน้องถวาย 2,000 บาทแหววหลวงตาอุทิศให้นางหนูเวศสองเมืองอันนี้หัวหน้ากอง500แดงคุ้มแก้ว500อุดรธานี 1,500 ครับแล้วก็ต้อยสวนแดงธรรมกรุงเทพ500บาทครับ
5: พยายามมาตั้งแต่บ่ายว่าตัดขันเป็นยังไงครับตอนแรกเขาไปไม่ได้ตั้งแต่บ่าย2โมงเรื่อยมาเรื่อยเมื่อเราจะไปอยู่เฉยๆก็เป็นนะไปที่แล้วออกแน่เพราะจะเป็นผู้บอกขัดกันปุ๊บพอขัดถ้าไม่คลี่คลายออกไปอยู่นั่นเลยได้ไม่ผู้บอกขัดกันปุ๊บถ้ามันไม่คลี่คลายออกไปเลยเป็นอยู่เฉยๆอยู่เมื่อเวลาคือคนเยอะอย่างนี้ว่าอายุคนเยอะอายุคนเยอะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อายุถ้าไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยถ้าไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยพูดอย่างนี้ก็ออกแต่พูดอยู่ไม่ไปเข้าไปหมูไร่เลยไม่ออกไปไม่ออกหมูอื่นถ้าปฏิบัติต่อโลกนี่เราก็จะปฏิบัติเต็มกับเราความสามารถของเรานะจะเรียกว่าโสกโปกแต่ไม่ทราบจะแยกให้ทางไหนแยกให้ทางไหนทางไหนถ้าโสกโปกทิ่มนั่งแทงแทงตลอดเวลาไม่ทราบจะแบ่งให้ทางไหนต่อทางไหนเราเองเราบอกโกงเราไม่มีอะไรสามเดือนก็ถาดต่อยบทโดยซึ่งเธอที่พูดเปิดหัวอกให้พี่น้องหลายคนทราบจากผลเนี่ยการปฏิบัติมาเราไม่มีอะไรในโลกเมื่อมันเกี่ยวกับโลกมันก็ต้องเป็นสมมติเมื่อเป็นสมมติมันก็ต้องมีเรื่องนั้นดุ่มเรื่องนี้ยุ่งตลอดเวลาแล้วจะปฏิบัติอะไรให้ถูกกับใจของใครของใครเนี่ยอย่าลำบากนะแล้วพอเราเองเราสบายเท่าแต่กิเลสขาดสะบั้นไปโยกจากใจเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นมาตัวสร้างวันนี้ไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดแม้หลานหลานเหลนๆรวมมาจะโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นได้ต่อสู้กันไม่เคยมีมันก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุอยู่ธาตุกินธาตุหลับธาตุนอนธาตุขับธาตุถ่ายเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเพื่อธาตุเพื่อขันธ์นะใจไม่ได้เปลี่ยนเมื่อกิเลสความจอมแห่งความเปลี่ยนแปลงคือกิเลสมันสิ้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนใจไม่มีเปลี่ยนคือกิเลสแบบมันพลิกแผลเปลี่ยนแปลงเอาใจมีเป็นทุกขตาก็เลยกิเลสมันถือมันได้เพราะอนุขาดไว้แล้วโกงแน่เอาลำเราเองเราพูดโกงเราไม่มีอะไรกับโลกเราพูดจริงๆหมดโดยสิ้นเชิงหมดยังเหลือแต่ขันธ์ที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวข้องกันนี่แหละชาติกระทบกระเทือนกับเรื่องเกี่ยวเรื่องชาติเรื่องขันธ์เรื่องจิตไม่มีเพราะชาติขันธ์เรานี่เป็นสมบูรณ์ทั้งมวลในโลกชาติขันธ์จะเป็นสมบูรณ์มันก็กระทบกระเทือนกันได้ที่สุขส่วนดีมีว่าตลอด สำหรับจิตใจแล้วไม่มีอะไรส่วนใหญ่มันไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรคือส่วนใหญ่อยู่กับใจถ้าใจเอียงสักอย่างเดียวล้มละลายไปหมดใจโกงแล้วสักอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยคือแต่กิเลสสมมุติมันก็เหมือนลมพัดใบไม้ใบว่าธรรมดาต้นลำมันแน่นตึงเมื่อมันก็ดีนี่แล้วก็พูดให้พี่น้องหลายฟังผลจากการปฏิบัติหมดที่เจ้าติมาตั้งแต่ปี2593เราได้บอกไปทราบเรียบร้อยแล้วพูดอย่างโกงไปโกงมาภาษาธรรมต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสารผ่านคงพูดโกงไปโกงมาพิเดตตัวร้อยสารผ่านคงขาดแต่ว่าเราไปแล้วมีแต่ธรรมโกงแน่เลยนั่นแหละธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันโกงแน่ตลอดเวลาเรียกที่ท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเพื่อนั่นแหละจะอยู่กับโลกสมมติมันก็จอมเรื่องอยู่สมมติทั้งหมดโลกสมมติถึงเรียกว่าวิบูตสมมติสมมติคือกองยุ่งวิบูตหลุดขาดไม่มีอะไรไปยุ่งเลยแล้วท่านแสดงว่านิพพานดับสนิทตลอดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเพื่อกิริยาสมมติที่ดับลงไปหมดแล้วขันธ์เป็นสุดท้ายดับเพิ่มหมดเลยไม่มีเหลือเราก็ตั้งแต่ด้านมาเราก็ได้พุทธาพยายามได้รับสั่งสอนมาตลอดไม่เอาอะไรเลยนะคือมันปล่อยบทโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเอาอย่างช่วยโลกดิ้นอย่างนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยสนใจกับอะไรนะได้มาเพื่อโลกเพื่อโลกที่บกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลามาช่วยกันไปอย่างนั้นสำหรับใจที่พอแล้วไม่มีอะไรจะเพิ่มไม่มีอะไรจะตัดออกพอเรียกว่าพออย่างเลิศเลยคือใจของท่านผู้บริสุทธิ์นั่นใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์เป็นใจที่เหนือโลกสมมติไปโดยประการทั้งปวงคาดไม่ได้คาดไม่ถึงแต่สมมติมาอยู่ในโลกมันต้องเข้ากันอยู่กระทบกระเทือนกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ถูกใจคนนั้นผิดใจคนนี้ยุ่งตลอดหนักนะเพียงในครอบในครัวนั่นกับที่วัดดีกับวัดการก็เลยอยู่ในความปกครองของเราต้องได้ดูแลทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไปเกิดทางนั้นก็เกิดทางนี้อยู่เรายิ่งแก่แล้วเราจะปล่อยทุกอย่างทุกอย่างยิ่งกลับยุ่งเข้ามามากนะพระก็ชอบยุ่งทางในครัวก็ชอบยุ่งดีไม่ดีจะยกทัพมาตีกันเอาเราเป็นเขียงย่ำกันพวกนี้พวกอยู่บนเขียงย่ำกันอยู่คนเถียงคือเราแล้วแหละคือมันเท่าแก่มาแล้วพูดตามสภาพมันปล่อยหมดไม่อยากเอาอะไรเลยนะมีแต่กิริยาเท่านั้นลมหายใจก็เหมือนลมหายใจทั่วโลกไม่ให้มีอะไรส่วนใจหมดปัญหาแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดไปเลยท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าหลอกโลกได้ว่าอะไรสัจทิฏฐิโกเห็นผลงานของตัวเดินหลับตั้งแต่พยายามอบรมศึกษาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดวิบูธเรียกว่าสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายขาดสะบั้นหมดไม่มีอะไรแล้วละผลงานสมบูรณ์แบบแล้วได้จากบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เรียกสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่จะไปต้องติเอาออกเพิ่มเข้าไว้อีกนั่นแหละธรรมชาติแท้ไอ้เรื่องสมบูรณ์บกพร่องตลอดยุ่งตลอดเลยเราก็ยิ่งแก่ลงสวรรค์ที่94จะเข้าแล้วนะ94แล้วเดินไปโซซัดโซเซไปแล้วนั้นเรื่องชาติหลักฐานดูกันไปใจไม่มีไว้มีไว้ตั้งแต่ชาติหลักฐานเลือกใจไม่มีไว้ดูกันไปอย่างนั้นพอจะใช้ได้แค่ไหนก็ใช้ไปใช้บันดีพึงอย่าไปก็เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรยากขอให้ภาคฝึกให้ดีจะเป็นอย่างที่ว่าไม่ผิดจิตที่ท่านฝึกได้เต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะแพ้กระเทือนเลยบทโดยสิ้นเชิงกิริยาอาการของธาตุของขันธ์ไม่ว่าของเขาของเราเป็นสมมุติมันยุ่งตลอดธรรมชาตินั้นท่านหลุดออกจากเดี๋ยวแล้วบทขอบยุ่งไม่มีเลยว่าตั้งแต่บ่ายสองโมงว่า พียไปกับเราล่ะเพียว่าไม่ทราบมันเป็นยังไงตั้งแต่บ่ายสองโมงว่าปวดตลอดอยู่เฉยๆก็เป็นไงอายุดีแล้วอย่าเข้าใจว่ามันแน่นะความตายไม่แน่นะอยู่เฉยๆดีละดูเจ้าของดีนะมันมาขัดปุ๊บปั๊บขัดกันเนี่ยถ้าตัวมันขัดกันนี่มันไม่ออกตายเดียวนั่นเลยนะทั้งๆที่ไม่ปรากฏว่าเป็นโรคอะไรมาปรากฏเกิดอะไรกระดานนั่นมันขัดกันปุ๊บถ้าสมมติเรามันไม่คลี่คลายออกไปเดียวนั่นเนี่ยคนวัยนี้ไม่แน่นอนแต่มันจะไปจะอยู่มันก็คือชาติการเท่านั้นไม่มีอะไรคิดเรียนรอบแล้วไม่มีปัญหาจะอยู่หรืออยู่อยู่จะไปหรือไปเท่าไรไม่มีอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำหัวใจโลกให้มีความสุขความเย็นใจสุดท้ายไปก็โลกก็คือโลกกิเลสให้มันดีไม่ได้ล่ะพอธรรมะอ่อนเท่าไรมันก็เหยียบไปแหลกไปถ้าธรรมะไม่สูงเกินมันแค่อย่างเดียวแล้วมันเหยียบตลอดกิเลสนะถ้าธรรมะสูงเหยียบหัวไปแล้วไม่มีปัญหาเช่นจิตพระอรหันต์ไม่มีปัญหากิเลสไม่อาจเอื้อมหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์จิตที่หลุดพ้นแล้วไม่มีอะไรในสมมติหมดโดยสิ้นเชิงดีแล้วอยู่กับโลกเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละแต่ว่าใครจะว่าดีว่าชั่วว่าอะไรเราไม่เคยสนใจเลยไอ้ดีชั่วเราที่เป็นสมมติทั้งหมดแต่มันก็ยังอันนั้นคืออะไรเอื้อมไม่ถึงนั่นเรียกว่าสมมติอาจารย์วิบูลเราที่มันกับขั้นสมมติเข้ามาถึงอันนั้นแล้วมันไม่เข้าเวลามาอยู่ในวัดนี่ก็ขอให้ดูหัวใจตัวเองนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาในครัวก็เยอะในวัดก็ไม่น้อยนะเพิ่มขึ้นทุกวันวันนี้สัก40กว่าพระเราก็ยิ่งหนักเลยไหลเข้าว่าไหลเข้าว่าไม่ทราบจะทำอะไรยิ่งแก่ลงไปภาระยิ่งหนักเข้าเรื่องราวเพิ่มเข้าเราคิดว่าจะอยู่สบายสบายว่าหนึ่งอยู่สบายไม่มีเรื่องถ้าเราอยู่ลำพังเราสบายคือสบายเลยสมมติว่ามันชัดเจนนั่งอยู่ที่ไหนสบายหมดว่างหมดโลกธาตุหัวใจดวงนี้ว่างจากสมมติแล้วไม่มีอะไรยืนเดินรากดอนด้วยความว่างล้วนๆเลยนั่นนั่นแหละท่านอสุญโตโลกังอเวคัสโสโมคคลาจัสดาสโตดูก่อนโมคคลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเพื่อพิจารณาโลกให้เป็นกองศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตาทุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาซึ่งเป็นก้างขวางคอออกเสียจะพึงหลุดพ้นโดยไม่ต้องสงสัยความตาจะตามไม่ฉาดผู้พิจารณาโลกไปขอว่างเปล่าคิดเมื่อว่างเต็มที่แล้วไม่มีอะไรตามตาไม่ฉาดมันไม่ว่างแล้วมันตามกันทันทุกวันเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายคือความไม่ว่างของใจถ้าความว่างของใจเต็มเดียวแล้วไม่มีอะไรหมดถ้าว่าสงสารก็สงสารทั่วโลกเสมอกันหมดเราพูดจริงๆไม่ได้เป็นหนักคนนั้นเป็นหนักคนนี้นะเสมอกันหมดถ้าจะเป็นจุดก็เป็นจุดเฉพาะเพียงสารธรรมแต่ไม่ติดแน่ไม่ติดรักไม่ติดชังไม่ติดเกลียดติดโกรธเพียงแยบออกมาก็ดับไปถ้าพูดถึงเรื่องความเสมอเท่าแดดโลกธาตุจิตดวงนี้นะเสมอหมดเลยไม่มีอะไรจะหนักจะเบาจะเอียงจะเอียงไปไม่มีเสมอต้นเสมอปลายตลอดเวลาแต่การวางในสมมติก็มีแย่หนักเบาต่างๆกันตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องควรจะหนักก็หนักควรจะเบาก็เบาควรจะพูดไพเราะก็พิงสำนวนอ่อนหวานก็พูดควรจะแข็งก็นั่นก็แข็งควรจะเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดก็เด็ดเดี่ยวขาดแต่นี่เป็นทางของธรรมเดินเท่านั้นไม่ได้เป็นทางของกิเลสเดินพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเดินตามสายของธรรมนี่ดวงอ่อนหวานนั่นคือสายของธรรม

วันละวันเลยเดินจงกรมอยู่บนกุฏิโซซัดโซเซนะไม่ลูกโกไปแล้วมันก็ไปโดนลูกโคกจนได้แค่นั้นแหละธาตุสายมันไม่เอาอะไรสุวรรณใช่ไหมไปอย่างไรธาตุสายที่เดินที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเพราะมันนั่นแหละเพราะธาตุสายนั่นแหละจิตจะเปลี่ยนแปลงหาอะไรไม่มีจิตเมื่อมีจะเปลี่ยนแปลงธาตุสายไว้ให้หนักเบาเกินไปยืนเดินนั่งรอให้เสมอเปลี่ยนอะไรถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถพอให้มันอยู่กันได้ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะยืนได้ก็ขัดเดินได้ก็ขัดนั่งได้ก็ขัดนอนได้ก็ขัดมีแต่เลือกขัดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปอย่างนั้นเราก็พระพุทธเจ้าทรงเดินจงกรมตลอดวันที่ผ่านไม่มีอะไรก็ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเดินจงกรมตลอดเวลาอันนี้มีอยู่สองแง่แง่หนึ่งเวลาขี้ขาดธาตุขันคือความเป็นอยู่ให้สบายเสมอไม่ให้หนักให้เบาเกิดไปอันที่สองพิจารณาโลกอันที่ลึกซึ้งว่าได้ท่านเดินชมนั่งสมาธิภาวนาท่านพิจารณาภายในภายนอกตลอดทั่วถึงแต่เวลาท่านเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันก็เพื่อขี้คลายธาตุขันเท่านั้นเองส่วนจิตใจละเอียดว่าทีเดียวทำเหล่านี้ใครจะไปรู้ได้ขึ้นแรกกับพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวต่อมาก็มีพระสาวกทั้งหลายคอยรู้ตามเหตุตามเป็นสังฆังสังฆากัจฉามิของพวกเราต่อมาเขาขุดด้วนไปจะไม่มีใครเป็นสาระใครได้ตัวเองก็เป็นสาระคนเดียวไม่ได้แล้วจะเป็นสาระคนอื่นได้ยังไงเจ้าของก็ล้มเหลวแล้วเขาได้บอกไปที่ไหนมีแต่ความล้มเหลวเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มผู้เต็มคนเต็มสัตว์ไม่มีอะไรที่จะยับยั้งชั่งตัวพอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยนี่เหลวเอาทำก็ไปจับปุ๊บเขาได้ใจอะไรจะล้มเหลวหรือทำไม่ล้มเหลวทำโกงแน่สบายจะทุกข์จะโจรจะบ้าจะมียันอยู่ภายนอกใจกับธรรมอยู่ด้วยกันแล้วเสมอเลยสมบัติแท้คือธรรมถ้าเข้าสู่ใจแล้วใจจะอุ่นทันทีถ้าไม่มีธรรมเข้าถึงใจอะไรจะมีบ้างมีน้อยไม่สำคัญโน้มเหลวไปได้ทางด้านไหนถ้าใจกับธรรมอยู่ในการแล้วสะดวกสบายอยู่ในสบายสบายนี่ก็อ่อนลงทุกวันทุกวันเพราะว่าเราไปเยี่ยมดูเจดีย์และสีแก้วพวกนั้นก็จะวะที่ไปว่าเวพวกมีชีวิตอยู่เข้าใจไว้ล่ะผู้ตายแล้วก็ตายหายหัวแล้วเราไม่เป็นอารมณ์แต่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ที่เคยเกี่ยวเนื่องกับเรามาตั้งแต่ปี2493แล้วว่าเราไปจำพรรษาที่นั่น4ปีได้รับความอบอุ่นเรื่อยมาเวลาเราจะจากไปเสียงร้องห่มร้องไห้เต็มบ้านเต็มสำนักทีแต่ก็อย่างนั้นแหละจะให้ว่าอะไรเราไปอยู่นั่น4ปีเวลาเราจะจากไปเสียงร้องห่มร้องไห้เฮ้ยทำไมนี่ก็ต้องไปเกี่ยวโยกันอยู่นะเมื่อวานก็ไปเอาของไปส่งไปส่งให้แล้วปัจจัยเขาไปบอกให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่นะผู้ที่ตายไปแล้วก็แล้วยังไม่ขี้แก้วหายห่วงแล้วเราไม่สงสัยแล้วหายห่วงแล้วไปด้วยเรียกว่าสุขโตเลยโลกไปแล้วอันนี้พวกยังมีชีวิตอยู่ก็เกี่ยวโยกันกับความอดอยากขาดแคลนไปแล้วก็เอาอะไรไปบอกปัจจัยไปบอกแหละไปอยู่เรื่อยๆว่าเวว่าถ้าเราอยู่ไกลก็ตาจะค่อยสายจิตใจมาอยู่ที่นะเพราะเราเคยอยู่ที่ด้านวาลาจิตใจมาอยู่ที่พวกสารคีทั้งหมดเมื่อวานดูว่า19คนพวกแม่ชีรับเมื่อวาน19คนแล้วก็ให้คนละพันละพันละพัน19พันแล้วก็ปัจจัยบอกไว้สำหรับส่วนกลาง 50,000 แล้วไปที่ไรทราบอย่างไรไหมส่วนอาหารการกินเครื่องกระโปงกระป๋องเอาให้เต็มเลยเทปั้วลงไปอย่างไรเยี่ยมอำนาจจิตใจอยู่ทางนี้นะถึงจะหากันมาหลายปีก็ตามอำนาจคุณอาชาไม่จืดจางนะเวลาไปอยู่ได้สี่ปีแล้วไม่ลืมเวลาจะจากมาแล้วห่มร้อยอู้อยู่กระเตื้อ

ชาวบ้านชาววัดแต่มันก็จะเปลี่ยนต้องตาแน่จะว่าอะไรคือเวลามีโอกาสก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแต่การเทศแล้วการแบ้วอย่างนี้ให้สอนเขาว่าเขาก็มารอเราก็ไปดูได้เสร็จไปแล้วพูดสองสามคำมอบการว่าไปเสร็จออกเท่านั้นเขาก็พอใจพวกนี้แม่ขี้แก้วนี่อาถิวแก้กลายประทัดสวยงามมากจะผ่านไปได้ปี95 93เราก็กลับย้อนกลับมาจำภาษาห้วยทราย 9.2 พ่อแม่ของอาจารย์บ้านบรรพภาพค่ะ 9.3 เราย้อนกลับมาจำภาษาศิลป์ผืนก็ขอบอุ่นแก่ชาวบ้านเท่าไหร่ 9.4 ก็ไปคือไปห้วยทราย 9.4 9.5 9.6 9.7ไปอยู่ได้ได้4ปีจากนั้นก็ลงจันทร์พระเจ้าภาษาที่จันทร์แล้วจากจันทร์ก็มาสร้างวัดเป็นลำดับเราได้ว่าเท่าไรปีแล้วถ้า560ปีเลยว่า93 94จนกระทั่งป่านนี้กี่ปีปีที่50 60ฮะจะ60ป่ะได้ไหมเกือบ60นั่นแหละจากฮะ56ปีเออได้ละจากค่อยสายไป56ปีไปสละค่อยสายเรื่องหลวงปู่บ้านเนี่ยท่านทำลายสำคัญมากนะเราไม่ลืมก็ไม่รู้อีโดยอีเดียอะไรเขามาเล่าให้ฟังเราก็ได้ฟังถนัดหูถนัดใจกันสิก็เราไปที่นั่นแล้วแกก็เก่งนั่นแหละแม่ชีแก้วพอออกภาษาแล้วเออปีนี้จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาโปรดพวกเราวะแปลกอยู่นะสมัยหลวงปู่บ้านมาพักอยู่ที่หนองน่องแปลสบายเด่นที่ใหญ่โตมากว่ากันนี่เข้าที่จะมาอีกแล้วออกภาษาแล้วจะมาแล้วว่ากันแกรู้แล้วแล้วพอจากนั้นใครกับเจ้ามีครูบาอาจารย์มาจากที่ไหนมาพักวัดห้วยทรายให้คนไปดูองค์นี้ใช่ไหมองค์นี้ใช่ไหมไม่ใช่แกปฏิเสธเรื่อยเลยพูดธรรมชาติเจตว่านี่เลยนะพอถึงวาระของเราไปพอเราไปถึงปั๊บเอามาดูองค์นี้ใช่ไหมว่าองค์นี้แหละใช่ที่สุดเลยใช่เต็มเดียวเลยเขาพูดธรรมตรงไปตรงมาพ่อบอกเหตุเท่านั้นไม่ทราบมันลงมันกลัวมันอะไรเคารพในอาจแต่ทำมันถึงกันหมดในขณะเดียวกันใช่ว่าทั้งจะปวดหนักปวดเบาใช่ว่ากันนะก็เห็นเท่านั้นแหละทั้งจะปวดหนักปวดเบาแต่องค์นี้แหละว่ากันเลยนะชี้นี่อยู่เลยดีแหละองค์จะสอนพวกเราแต่คอยดูไปท่านจะสอนไหมใช่ว่ามีข้อแม้อยู่เอาท่านจะสอนเราไหมคอยดูแต่องค์นี้แน่ว่าเห็นไหมล่ะแกจะขี้เลยนะพอไปถึงก็สอนหรือไม่สอนไล่จะลงจากภูเขานี่สอนหรือไม่สอนนั่นเอาขนาดนั้นนะไล่แม่สีแก้วลงจากภูเขาร้องไห้อีลงไปเฉยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์นั่นน้ำธรรมต่างหากมีประโยชน์รับธรรมที่เราสอนถ้าไปรับแล้วไม่เกิดประโยชน์รับตาอยู่ที่ไหนก็มีว่าไปเราไปแก้กับพิบไปพิจารณาหมดวางอะไรวะก็หวังจะเพื่อครูบาอาจารย์องค์ดีแล้วทีนี้ถ้าถูกท่านไล่ลงจากภูเขาถึงกระดาษร้องไห้แล้วเราจะพึ่งใครที่นี่ล่ะแต่ก็มาทบทวนที่ท่านไล่จากภูเขาเพราะเหตุผลก็ไกลอะไรเอาตรงนี้นะสมณะครูบาอาจารย์ก็ได้รับสอนโลกนี่ท่านไล่จากภูเขาเพราะอะไรไม่ใช่เราที่จิตวิญญาณพิจารณาพิจารณาไม่ลงท่านพอจิตรวมปั๊บเพราะเหินเดินฟ้าแค่บุตรเทวดาอีกผมกระโลกอวิชีแค่เห็นหมดไปเราค่อยตีตะล่ำเข้ามาต่ำเข้ามาอันนั้นมันจะเรื่องแก้ที่เละนั่นอันนั้นเบื่อเราตาเราไปเห็นที่เห็นหูฟังไปฟังไปเดินไปตามสายทางแล้วยินไปเห็นไปเห็นไปธรรมดาการความรู้ของจิตแบบนี้ก็แบบเดียวกันไม่ใช่เรื่องแก้ที่เละเราค่อยตีตะล่ำเข้ามาตีตะล่ำเข้ามาจนสุดแล้วทีนี้ก็แก้ก็ดื้อ

0: ็มันติดไม่ใช่หรอแต่ว่ายกโทษแต่ทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะไม่มีใครเคยสอนเลยแล้วความรู้นี่แกก็เกิดขึ้นกับแกจนติดตีเขาตีเขาว่าไม่ให้ออกรู้แกก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละจนได้เถียงกันนี่ละต่อไปที่ไล่แกเราเข้าเขาจะสู้กับครูละสิถ้าเราตีเขาว่าตีเขาว่าเราดูหมดแล้วพิจารณาหมดแล้วรู้หมดแล้วแกยังไม่รู้หรือแกนะแกก็ที่ตีว่าแกก็ว่าแกรู้แต่ดีไม่ดีแกจะเอาความรู้มาสอนเราอยู่นั่นแหละขั้นสุดท้ายไล่ลงจากภูเขาเลยแล้วไล่ลงไปไปได้สี่วันแกไปด้วยความบทบาทบทที่พึ่งไม่มีอะไรแล้วก็วางอาจารย์องค์นี้เลยในนิมิตอะไรอะไรก็บอกหมดแจ๊กก็บอกชัดเจนนะก็วางอาจารย์องค์นี้ในนิมิตอะไรอะไรบอกหมดเลยว่าองค์นี้ว่าแล้วทำไมจะถูกไล่จากภูเขาเป็นเพราะอะไรอย่ามาพิจารณาเลยนะเพราะไม่ฟังเสียงท่านดีฉะนั้นจะออกรู้เทวดาเทวดาพวกไปเห็นหมดนะแก่เก่งว่างนะแต่เราด้านไม่ใช่เรื่องแก้กิเลสแก่เราบวชมาเพื่อแก้กิเลสอะไรจะแก้กิเลสเราสอนเราไปจุดได้ที่แก่ไม่ยอมฟังเสียงแก่ก็คืบคลานไปตามลมแรกไปแล้วสุดท้ายเราก็ไล่ลงภูเขาเราไล่ลงไปได้สี่วันกลับมาปะทบทวนที่ท่านไล่เพราะอะไรถึงท่านถึงไล่ลงเราผิดที่เราถูกประกาศแล้วพิจารณาก็เพราะไม่ปฏิบัติตามท่านสุดท้ายท่านไล่สมควรแล้วถ้าปฏิบัติตามท่านเอาท่านจะไล่ให้เห็นนะเราปฏิบัติตามท่านโดยที่ใดปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างนี้แล้วที่ท่านสอนเราปฏิบัติตามท่านไม่ยอมฟังท่านไล่ลงสมควรแล้วแกไปพลิกไปเอาอุบายของเราที่สอนเอาท่านสอนว่าอะไรเอานี่มาปฏิบัติเสียเลยโลกใจนี่ปล่อยทิฏฐิบาละความสำคัญตัวต่างๆเข้ามาพิจารณาตามที่เราสอนมันก็ลงผึ่งเลยที่ดีนะเราเต็มเดี่ยวเลยนะแกว่าจิตไม่เคยลงขนาดนั้นเลยเราอยากเต็มเดี่ยวพอจิตถอนขึ้นมาโอ้หลายชั่วโมงพอจิตถอนขึ้นมาก็หันหน้าไปภูเขาเราจับภูเขาอยู่ทางตะวันตกสันนักชีภูเขาโน้นหันหน้าไปรถกาแล้วต่อเย็นกับปาบุคละไปถึงเราไล่ลงแล้วสามสี่วันกลับกันไปเขาเอาอีกนะมาอะไรขันราเรากำลังปัดกวาดเลยจับเดินเลยเดี๋ยวได้พูดจะก่อนได้พูดจะก่อนแม่ไงเราก็เลยว่างไว้ตาที่ตรงนั้นเดินก็ว่างที่ไหนเขาก็ขึ้นไปล่าหินก็เลยคุยกันที่ตรงนั้นแกเล่าเรื่องให้ฟังมาบนถูกต้องแล้วชอบรับแล้วเราก็เสิร์ฟสอนเพิ่มตั้งแต่มาก็ลงเลยที่นี่นะลงหมดเลยน่ารักแกจะค่อยผ่านได้ถ้าเป็นบ้ากับรวมๆแรกๆมันจะไงมันก็ผ่านไปได้นี่ก็สี่แก้วจะบอกตั้งแต่ต้นนะท่านว่าเวลาเราไปแล้วนี่นะห้ามไปให้ภาวนาเราปู่ว่าท่านสั่งที่เราเวลาเราไปนี่ห้ามไปให้ภาวนาจะเป็นบ้ากับโรคกับอุจจาระเขาก็แล้วแต่เถอะท่านว่าแต่ไม่ให้ภาวนาคือจิตผ่านโพลถ้าไม่มีผู้มาสอนที่รู้ตลาดที่กว่านี้จะเสียคนได้ความหมายว่าไปแกก็เล่าให้ฟังเลยแล้วก็ฟังว่าท่านหลวงปู่ว่าท่านห้าใบภาวนาเราจับถูกมาปุ๊บต้องมีเหตุผลกลไกอย่างท่านถึงจะห้ามทั้งเดี๋ยวแกก็แยบออกว่าออกแล้วอ๋ออันนี้จากนั้นเราไปแกก็จะเอาสู้กับเราว่าจนได้ไล่ลงจากภูเขามีเทวดาจนกระทั่งนรกเปรตผีติดคุกติดตารางเมืองผีมีพวกมีห้องขังบนกันนะจะเล่าละเอียดเล่าว่าจะไปเห็นหมดเลยผีแท้ๆก็เป็นผีอันธพาลนะแกว่านะผีเป็นคนดีคนดีผีดีผีดีผีอันธพาลต้องเอาไปเข้าโกงขังไว้แกบอกอย่างนั้นนะแล้วแกก็ถามเขาขังไว้ทำไมดีวะพวกนี้พวกอันธพาลปล่อยไม่ได้มันทำลายเขาเมื่อผีก็เป็นมีห้องขังไว้กันเนี่ยจะไปเห็นหมดเลยแต่มันเห็นรอบๆมันไม่เห็นที่เหลือตัวเป็นภัยต่อจิตใจที่พระตีเข้ามาที่นี่แล้วที่แกไม่ยอมฟังแกติดเราก็เห็นใจแกอยู่แกติดเท เด็กตีเข้ามาตีกันมาเมื่อไปฟังไล่ลงภูเขาพอจากนั้นแกก็เรียนได้แกก็พิจารณาตามเรามันก็ลูกขึ้นมายอมรับขึ้นไปคราวนี้หมอบเลยนะขึ้นไปคราวนี้หมอบเลยพอเห็นผลประจักษ์อะไรว่าที่เราสอนอย่างเด็ดๆเมื่อแกไปฝากไล่แกลงจากภูเขาพอลงภูเขาแล้วแกระลึกได้แล้วแกมาพิจารณาตามเราสอนแล้วก็ได้ขึ้นมาแกจะจับขึ้นมาอีกแกของง่ายอะไรได้ละเห็นไหมความรู้ของผู้ปฏิบัติถ้าไปเดือกันมันสอนกันไม่ได้นะถ้าบรรดาอุปาสกันไม่ได้เรายกตัวอย่างเราไม่ได้ยกตนโพตัวโอ้อวดนะอย่างเรากับผู้ทราบแก้วซัดกันในขนาดนั้นถึงขนาดไปไล่ภูเขาล่อไข่นู่นเอากันขนาดนั้นไม่รับไม่ได้จากนั้นก็ไปพิจารณาตามเราเพราะก็ลงตามที่เราลงที่ก็ขึ้นมาก็มอบเลยนั่นเห็นไหมล่ะจากนั้นแกก็ผ่านได้ไม่นานนะก็ไปปี9 93ประจำพรรษาที่เราขืน92ก็แบ่งแก่ว่าล่วงนะ93ย้อนประจำพรรษาเราขืนให้พี่น้องท่านเราขืนเรามีความอุ่นบ้าง94ก็ไปห้วยทราย94 95 96 97พอ94ไปก็แกก็ภาวนาเก่งอยู่แล้วแหละใครก็เอากันเลยปี94เอาหนักเหมือนกัน95ยิ่งเล่นหนักเลยนั่นแหละแกผ่านได้ปี94พระศรีแก้วตัวกระทั่งผ่านมาถึงวันตายนี้หลายสิบปีเพราะฉะนั้นอัฐิของแกจึงกลายเป็นพระธาตุได้อย่างรวดเร็วและสวยงามนะคืออัฐิกายพระธาตุนี้มันไม่อยู่ร้ายเพราะพูดหรือค่อยดำเนินดำเนินไปจิตค่อยสบับเสมอหลุดพ้นปั๊บจะนิพพานไปในไม่ช้าอัฐิก็กลายพระธาตุได้เร็วบางองค์พอพิจารณาปุบปับบรรลุธรรมปึ่งแล้วนิพพานไปเสียนี่อัฐิจะกลายพระธาตุช้าคืออยู่กับระหว่างจิตกับธาตุขันธ์มันอบรมกันโดยหลักธรรมชาติพออยู่ราชไรอัฐิยิ่งกลายพระธาตุละเอียดละออเพราะเวลาปกติมันก็จิตที่บริสุทธิ์มันซักฟอกธาตุขันธ์เป็นหลักธรรมชาติเป็นเองซักฟอกธรรมดายืนเดินนั่งนอนซักฟอกนะสมาธิเป็นหลักธรรมชาติทีนี้เวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติท่านเข้าภาวนานั่นหลักซักฟอก 100% จิตเข้ามาในบทแล้วซักฟอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นจิตจะกลายเป็นพระธาตุได้ช้าหรือเร็วต่างกันเพราะจิตผู้ครองกันบรรลุธรรมช้าเร็วต่างกันให้พากันเข้าใจเสียอย่างนี้อะไรก็มีอะไรนะพูดว่าจะไปพูดบ้าแล้วก็บ้าไปวันนี้มัดไม้ก็ไปอยู่นะวันนี้มัดไม้ก็ไปอยู่วันนี้เชือกไม่ดีเชือกขาดขาไม่ดีขาขาดวันนี
1: ้อยู่อ
0: ี
1: กคืนน
0: ึ
1: ง
0: เยอะเยอะเยอะกลัวขาขาดอยู่อีกคืน
1: คุณอนุพันธ์ถวาย 5,000 บาทจ้ะค่ะคุณสังเวียนอนุพันธ์ถวายมา 5,000
2: ทำไมไม่มีรูปปั้นคุณให้แก้ที่วัดอโศกด้วยนะคะ
0: ท
2: ำไมไม่มีรูปปั้นคุณให้แก้ที่วัดอโศกด้วยนะคะที่วัดอโศกนะคะค่ะที่มีรูปพระอรหันต์องค์ต่างๆ
0: แล้วแม่เข้าไปวิจัยของเขาเพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องโครงการเราสร้างขึ้นนะเป็นเรื่องของตาวัดขึ้นเราจะไม่เกี่ยวจะเป็นอะไรควรไม่ควรเราไม่ไปยุ่งเลยเพราะว่าจะมีหลายองค์ที่มาปั้นลูกครูบาอาจารย์องค์ที่ว่าเป็นเพชรน้ำเหลืองน้ำหรือเฉียดจะอยู่ในนั้นตั้งแต่ภูเสาลงมานะแล้วภูเสาแล้วภูบ้าน
2: เฉียดแปลว่าเฮ้ยเฉียดแปลว่าอะไร
0: เฉียดแปลว่าดีพูดขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเฉียดยังไม่รู้แต่แล้วจากเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเฉียดจะเวลาพูดถึงเฉียดไม่รู้มันอะไรกันแปดโมงครึ่งแล้วใครมีอะไรว่าป่ะต่อไปนี้เราจะลูกเราไปละ
3: หลวงพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญบูชาเทศตอนเช้านี้ 5,000 บาทว่าทำเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของใจ
0: ฮะ
3: ธรรมะเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของใจส่วนเรื่องอื่นๆเป็นเรื่องภายนอกแล้วก็วิธีการช่วยพัฒนาจิตของลูกศิษย์นะคะที่หนูจับได้แล้วเมื่อคืนถวายอีก 5,500 ฟังเทศเมื่อ8เมื่อ2ทุ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งได้ฟังวิธีปฏิบัติที่เป็นแนวทางอย่างยิ่งที่มีค่าท่านที่ฟังอยู่อยากรู้ว่าธรรมะที่ได้ฟังเมื่อคืนเป็นยังไงติดต่อสถานีวิทยุเสียงธรรมนะคะทั้งหมด 10,500 บาทเจ้าค่ะ
0: รู้สึกว่าที่ออกเรื่องใช่ออกเพื่อประเทศไทยที่แค่บทสราเป็นอาจารย์เองแค่บทสราที่แค่สอนพระแล้วรู้ว่าเข้ามาประกอบคนไม่มาเกี่ยวข้องนะคือแค่สอนพระเป็นประเทศยอดคำไปว่าอะไรแกบ่อยแยกบ่อถือบ่อยแยกบ่อถือตลอดเลยถือไม่ก็พูดก็เก่าโอกาสรักษาไปจะไปขึ้นสมาธิปัญญาไปอยู่บนข้าวบนเนี่ยที่จะมาแค่สอนประชาชนอยู่ทั่วไปทุกวันในสภาขั้นสูงสูงแค่ก็จะไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องคือจะพาเรื่องแค่เต็มเดียวเลยเขาต่อว่าต่อว่ากลายเป็นแจ้งว่าใหญ่อย่างทุกวันนี่จะแจ้งว่าใหญ่แค่การที่จะเปิดฟังดูทั่วไปสำหรับผู้ก่อการธรรมะขั้นสูงจะได้ฟังการเทศบุตรใช่ไหมเทศสอนพระเทศเด็กเกี่ยวข้าเทศเต็มอัดเต็มคำในคู่คู่เลยแล้วใจพ่อใจแกแกพ่อเพื่อให้พ่อให้พ่อที่จ้างไปที่จ้างตรงหางคือบ้านแม่จะมีจุดโต๊ะชาวแพร่ผู้แรกตัวสามกับป้าจากชอบไปแล้วโสยขาวิโชคิยะโสยขาสาภีติโยวิวัชาตุสัพพโยโคคือยะสุตุมาแก่ภวัตวันตรายโยสุขีทีคานโกเหอะอภิวาสยสีสยิจังวุชาพระจายโยสัจจายโยชาวาวัชาจิอายุนโนสุขังภาหังเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วเด็กจะให้ฝ่ายเลิกไปแล้ว
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489 1

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากดีพายขอเชิญท่านฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: นี่บอกที่เล่านิทานเรื่องหนึ่งนิทานนิยายเป็นนิทานปรัมปราเล่าสืบกันมาในโลกของเราทุกสมัยนิทานอันนี้ฟังแล้วให้ถือเป็นกตินำไปพิจารณาเอาเองให้ว่านโตคือว่านิทานเรื่องนี้เรียกว่านิทานพวกตาบอดหกคนประคำสามตาบอดวัตถุคนคนหกคนนั้นที่ตาบอดคนหนึ่งนั้นคนหูกินทั้งบอดทั้งหูกินบ่มีหูบ่มีใบหูตาบอดคนที่สองนั้นทั้งตาบอดทั้งดังบากคือดังแบบตาบอดที่สามนั้นตาบอดพร้อมปากวากพร้อมปากแหวงตาบอดที่สี่นั้นตาบอดแล้วก็แขนกุ่นคุณเพียงคอศอกนั่นล่ะตาบอดที่หานั่นตาก็บอดด้วยแล้วขาคุณข้างหนึ่งข้างซ้ายวานโตตาบอดที่หกบอดแต่ตาหมู่นั้นดีมดหูก็มียังก็มีมดบริบูรณ์พิการแต่ตาอย่างเดียวนี่ล่ะเขาเรียกว่าตาบอดทุกคนมีอวัยวะบ่คือกันสัดส่วนสมบัติของแต่ละคนละคนบ่คือกันในร่างกายนั่นล่ะแล้วก็เป็นเพราะอีหยังมันจึงบ่คือกันอย่างตาบอดที่หนึ่งนั่นตาก็บอดหูกินแต่บ่หนวกหูนั่นบ่มีใบหูตาบอดที่สองนั่นดังหมึกดังแวงดังแบบตาบอดที่สามนั่นปากวากตาบอดที่สี่นั่นแขนคุณทั้งสายเพียงคอศอกตาบอดที่หานั่นขาคุณเพียงหัวเข่าทั้งสายตาบอดที่หกนั่นบอดแต่ตามุนันดีมดนี่ล่ะเป็นน้ำอีหยังนี่เข้ามาพิจารณาดูน่าบุกคือกันคนเอาทั้งสละอันนี้ตาบอดนกคนนี่ล่ะเลยมาพิจารณากันว่าพวกเขาได้ยินซื้อแต่สั่งบ่มีผู้ใดเคยเห็นสั่งพอตาไปกับบ่ดีเพราะว่าสั่งตัวใหญ่มีง่ามีง่วงกษัตริย์ไปว่าสั่งคืออย่างกษัตริย์จักสิคืออย่างแล้วไปกับบ่เห็นต้องตาบอดมาทุกคนเป็นกษัตริย์อันนี้โยมาหมอควรสั่งอะไรเจ้าของสั่งเอาสั่งมาเลี้ยงเพราะเอิญเป็นเลี้ยงวอนตาบอดนกคนนั่งสนทนากันหันละอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ใต้ห่มมะกอกเวลามะกอกสุกเอาอันเถาะแล้วหันเนี่ยควรสร้างนั้นก็เลยลามสร้างใบหันในบริเวณนั้นให้กินหญ้ากินหยังแล้วเขาไปถามพวกตาบอดทุกคนมู่เจ้าพากันเฮ็ดหยังกันอยู่โอ้ยพากันมาหาเล่นออกว่าสัตว์แล้วตาบอดก็เลยถามเจ้าไปยังเรื่องสร้างเลยว่าสร้างประตูจังไหนว่าสัตว์เอาสร้างประตูใหญ่แล้วว่าเจ้าบอกให้มุ่งจักสร้างบ่แล้วเลยคิดซื้อว่าสัตว์บ่เคยเห็นโตมจักเตือว่าสัตว์พวกตาบอดเห็นแม่ตาบอดว่าสัตว์ถ้าท่านกับไปค้ำมึงที่อยู่ว่าสัตว์นายคนสั่งบอกพระคำมึงโดยมือเจ้าของไฟว่าสัตว์ ก็ได้แต่งกันประคำคนที่หนึ่งประคำคนที่ตาบอดหูกินประคำที่หนึ่งคำไปถึงไปถึงง่วงสางถึงมือสางหนักสางนะคำไปคำไปนึกในใจโอ้สางนี่คือปิ่นด้วยอ่อนๆเหมือนบ่คืออย่างคือปิ่นเหมือนแล้วออกมาตาบอดที่สองดังแวงดังมือประคำค่ำแล้วก็เลยนึกในใจประคำถือถืองาถูกงาสั่งลุกๆประคำบ้าสร้างคือกันก็เกี่ยวเกี่ยวเขาคุกคงเลยออกมาตาบอดที่สามปากวากก็ไปค่ำเลยไปค่ำไปถือหูหูสามไปคิดในใจคำไปคำไปมาสร้างคือกันกับวีอยู่คือพัดลมคือวีหัวแล้วออกมาตาบอดที่สี่แขนขุ่นเขาไปคำอีกไปคำไปถือขาสั่งการถือขาสั่งคำไปคำไปมาคือสูบที่เล็กไปอยู่สักออกมาตาบอดที่หาขาขุ่นเขาไปค้ำไปถือหางสางหัวสางขึ้นกับฝอยปัดเงินตาบอดที่หกเขาไปค้ำมันไปถือข้อยสางโอ้สางคือกันกับบังทิ้งพ่ายไปให้ไปนานดิเราพากันออกมาออกมาก็มานั่งอยู่ใต้ห้มประกอบกันละย่ำประกอบสุกค้ำเบิดแล้วก็หมอควรสั่งเลยถามเบิดระบบมือเจ้าไปค้ำสั่งเบิดระบบเบิดแล้วหูจักโตมบอกหันโอ้หูจักคักคักเพราะทุกคนบอกคักแล้วว่าใช่นายควรสั่งก็เลยถามขึ้นนะไปมือเจ้าวัดสั่งคืออย่างไรหมอที่นั่นก็พูดขึ้นสร้างนี่ผมก็ค่ำคักแล้วลูกบึกคักมันยังคือมันก็ปิ่งอ่อนๆเลยสีเหยาคือปิ่งอ่อนๆเลยหมอหมอหูกินตาบอดหูกินนี่ที่หนึ่งหมอที่สองมาบักดังแมบบักดังแมบว่าได
2: ้ไม่ใช่ช่างยังมันเป็ดคือปิ่งยังชัด
1: มันนั่งแบบ
2: มันหมดแมนดอกคำบดถือหมอเนี่ยว่าช่างมันยังไม่คือปิดผู้นี้คำคักแล้วช่างมันคือกันกับเกี่ยวเกี่ยวของตัวมาชัดหมอนั่งแบบนี่ว่าเพราะหมอเนี่ยไปทำคำถือง่ามันเด็กอวานหอหมอที่สามตาบอดปากว่าว่าถึงปากว่าปากแวง
3: มันเฟียนฟอก
1: บริษัทมัน
3: สักยังมันจีบไปสักชัด
1: มันไปคำถึงหูเนี่ยหมอที่สามมาปากว่า
3: ช่างมันจีบไปคือเปลี่ยนคือเที่ยวจะใช่ช่างมันคือวีดัว
1: บริษัทมันเนี่ยหมอที่สี่ก็ฟาดกันดีหมอที่สี่คำถึงขามันมันบ่แม่นออกสร้างยังไปคือวี่คือเกี่ยวเป่าคือปิงกันสร้างมันคือสูตรเล็กๆของหัวหมอที่หาประคำถือหางมันบ่แม่นพวกมูนี่ว่าจะนะสร้างยังมันสิไปคือของกันสั่นสร้างมันก็คือฝอยตัวว่าจะขอคำถือหางเนี่ยหมอที่หอกคำถือข้อยมันบ่แม่นบ่แม่นพวกมูนี่ว่าผิดบ่พากันประคำสั่งหรอกประคำมียังบุญอีกว่าซั่นสร้างมันคือกันตัวกับบังทิ้งพายมาให้ไปน้ําแม่ว่าซั่นพากันเถียงกันบ่ได้คําถือได้ก็ว่าคือนั่นไล่หมอนึ่งแล้วเว้าขึ้นหมอที่1น่ะหมอตาบอดผู้กินพวกนี้เว้ายังมันบ่บ่ถือคําสั่งก็ทําบ่ถือบ่แม่นคนนะผมบอกว่าคือคนนี่ว่าบ่สิครับออกปากออกขลาดออกไปสิ
2: มันบ่แม่นคนดอกคนบ่มีว่าเพิ่นมาล่ํามาลอยมาโลสุเสบติตัวแดนบ่คือกันว่าคันว่าตัวว่าคนนั้นคนมันเป็นจังได๋ว่าซั่นผมมันก็บ่เห็นคนเตือได้พวกนี้มันมีรูปร่างจังได๋ว่าซั่นหมอหูกินที่นึงแล้วว่าย่อคนมันก็ตาบอดหูกินแล้วว่าซั่นว้ายหัวหมอปากแหว่งมันบ่แม่นดอกคนมันนี่

0: ยังสิไปตาบอดของกินเหมือนกันเหมือนกันคนมันก็ต้องตาบอดดังดังแบบพี่ไปจังแม่นคนว่าดิหมอเนี่ยหมอปากว่าที่สามมันก็มีมันเพ้อแผลหรอกหมอมันคนมียังสิไปจังสั้นคนก็ตาบอดปากว่าตัวหัวมอนี่เอาไปแล้วหันมาไปคนละใจละมุมไปจัดละส่วนหมอที่ซื้อก็ตักขึ้นดีบอกว่ายมันมาแบนดอกคนยังไปสั้นไปสั้นอย่างไรนั่นตัวว่าคนคืออย่างคนมันก็ตาบอดแขนขุ่นขางหนึ่งตัวไปสั้นไปหมอที่หกว่ายมันบ่แมนเศร้าไปสั้นพวงรีวอฟิตมัดมูจะคนไปสั้นตัวว่าไหนสั้นคนมันก็ตาบอดขาขุ่นตัวไปสั้นไปขั้นละคน
1: ก็เหม็นก็เลยบ้านหรือว่าไปคนละแนว
0: หมอที่หกเลยว่าโอ้ยเศร้าพวกข้านโมแมนดอกเหินตัวว่ายังคนคนกับตาบอดซื้อตัวเมื่อไหร่ก็มีครบมัดดวงตกลงก็เลยโวลงร้อยกันตั้งแต่สร้างพูดละสร้างกับบูถือกันคำพอคำมึงแล้วบานหนึ่งคนมึงมาคำมึงคนกับบูถือกันนั่นพระมีอะไรก็ว่าคนคือนั่นเด้เพื่อนสั่นนะทุกคนก็เสียงกันไปเที่ยวกันมาต้นทนากันอยู่หันละสร้างต้นคิดหยาอยู่หัวควรไอตาบอดโอ้เพื่อนสั่นจนตาลิบจังว่าสร้างมันตาหน่อยมันจะพูดสั่นหัวควรตาบอดหัวควรต้นทนากันเพื่อนสั่น
1: ควร
0: เดิน
1: เจ๊งกันไอตาลิบ
0: ตาเสียงกันไปลอยกันสั่งกันไปมากมากอกมันล้นลงมาเด้ถือหัวไอ้นั่งปังว้ามึงเอากูว่าวมาตักกันมาสันตีกันทวารบอกตักกันไปตักกันมาถือบ้างบ่ถือบ้างจัดดินจัดหยาไปกันแล้วก็ต้นใหม่ไปนี่แหละเป็นว่าตาบอดหกคนคำสาไปคำเรากับบ่คือกันบ่ถือกันอันนี้เมื่อน้อมกันมากกับเรื่องนี่แหละเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นแหละต่างคนต่างศึกษาเราเรียนต่างคนต่างสูตรต่างเรียนต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างมีความเห็นไปภาวนาไปวันไหนเห็นอื่นก็ว่าแม่นถ้ำของจริงที่นั่นนี่ว่าแม่นถ้ำของจริงพากันหลงอยู่ในข้อมจริงละเมาอยู่ในข้อมจริงนั่นละแล้วก็มาสนทนากันกับโบลงลอยกันอายามพวกปฏิบัติทั้งหลายก็คือกันพวกศึกษาเราเรียนก็คือกันโบลงลอยกันเรียนละเรียนได้มากเพราะว่าโตนเก่งมีความรู้เก่งผู้นั้นก็ว่าโตเก่งจักค่อยเก่งไปมากกับตกเสียงทะเลาะบ่แบ่งกันขากันตีกันก็เลยบ่มีผู้เก่งเก่งทั้งขากันทั้งตีกันพุ่นล่ะแม้เรื่องการปฏิบัติภาวนาก็เช่นเดียวกันภาวนาไปปฏิบัติไปจิตโตเป็นจังสันความเห็นตัวเป็นจังสันถือเอาตามมติความเห็นของตนก็ว่าโตรู้โตเห็นธรรมบ่ลงลอยมูเกิดทิฏฐิเกิดมานะขึ้นถือตนถือตัวขึ้นนะจังสันละ พระพุทธเจ้าภาวนาเพิ่นภาวนาให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอยู่เส้นทุกข์ท่านเตือนบาควรกำหนดรู้ดูให้ละเอียดนะมารู้ตามเป็นจริงแน่สมุทัยตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์ควรละควรบ้างแน่นิโรธความดับทุกข์มักควรเจริญให้มากนี่ละคันเจริญศีลสมาธิให้มากแล้วมันก็บ่มีผิดกันดอกคันรู้ตามเป็นจริงแล้วบ่ผิดกันรู้ยิ่งเห็นจริงก็รู้คือการรู้ยิ่งเห็นจริงก็สักแต่ว่ารู้ซื่อญาวะเดวะญาณมัตตายะเมื่อปัญญาเขาไปรู้กำหนดรู้ตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาโดยเฉพาะรู้ตามเป็นจริงแล้ววานี่ทุกนี่เหตุเกิดทุกนี่ธรรมะที่ดับทุกนี่คือปฏิบัติให้ถึงธรรมะที่ดับทุกรู้ยิ่งเห็นจริงตามจริงโดยปัญญาที่กำหนดรู้ญาวะเดวะญาณมัตตายะแน่ความรู้ยิ่งเห็นจริงตามจริงในสัจธรรมนั่นแหละในสัจธรรมนั่นแหละสักแต่ว่ารู้ว่าสั่นตอนนั้นปฏิสติมัตตายะสติความระลึกรู้ก็สักแต่ว่าอาศัยระลึกรู้เมื่อผู้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ในสัจธรรมแล้วอนิสสิโตจะวิหารติไม่ติด

อยู่เลยไม่ติดอยู่ในความรู้นั้นแน่ถ้าไปติดอยู่ในความรู้ความเห็นตามจริงนั้นมันเป็นตาบอดหกก้นคำสั่งคือเก่าแน่จะเกิดความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความยึดความถือเป็นอุปทานแน่ถ้ารู้เห็นตามจริงแล้วไม่ติดอยู่เลยถ้ารู้ไม่จริงมันจึงติดมันจึงหลงหลงความรู้นั่นถ้ารู้ตามมันจริงแน่ชัดลงไปแล้วไม่มีติดอยู่เลยพระพุทธเจ้าท่านว่าณจะกินจีโลเกปุริยติย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกแน่ถ้ารู้เห็นตามมันจริงด้วยปัญญาตามมันจริงมันต้องละได้วางได้ปล่อยได้สลัดได้นั่นเว้นเสียแต่รู้พวกกระจาลู่พวกโลเลเล่มันจึงยึดเอาจึงถือเอาเป็นอาสันนะถ้ารู้ตามเป็นจริงไม่ติดอยู่ด้วยนั่นราคะโทสะโมหะมานะการถือตนถือตัวทิฏฐิความรู้เป็นอินผิดกับติดบทติดอยู่ในจิตบทติดในบทติดอยู่ในถาดในขันทุกสิ่งทุกอย่างบทติดพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แล้วรู้ทุกรู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เขายอมรู้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานะตัณหาความอยากนี่ใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่เป็นอาสันยายังตัณหายายังตัณหาตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานความปรารถนาความดิ้นรนนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลออกพระวิกายเกิดพบอีกนั่นเกิดในพบน้อยพบใหญ่ให้เป็นทุกข์ทุรำไปเพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตราภินันดินีคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงตัวเยอะทะยานพุ่งเฟ้อเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีของตนที่มีอยู่เป็นอยู่กล่าวคือความอยากความใคร่ในกามอารมณ์ทั้งหลายคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาถูกต้องเป็นฝ่ายอิทธารมและอนิทธารมฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจฝ่ายที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจอิทธารมคือฝ่ายที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจมีลาภมียศมีสรรเสริญมีความสุขนี่เป็นฝ่ายอิทธารมพุ่งเฟ้อเหิมไปตามสิ่งเหล่านี้ฝ่ายอนิทธารมสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจคือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เป็นฝ่ายอนิจจารมนั่นตัณหานี่มันมีความใคร่ความอยากในอารมณ์ต่างๆในกามอารมณ์ที่มากระทบนั่นปรารถนาเอาแต่อิทธารมคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าพอใจอยู่ในโลกมีลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านี้เป็นต้นส่วนอารมณ์อันใดที่ตนไม่รักใคร่ไม่พอใจไม่ปรารถนาไม่อยากให้เกิดจะมีขึ้นเราจะไปสกัดกั้นปัดของโลกได้หรือมีลาภไม่อยากให้เสื่อมมันมีไหมล่ะมียศไม่อยากให้เสื่อมมีไหมมีสุขหรือมีสรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มันมีไหมโลกอันนี้มันไม่มีทุกยุคทุกสมัยโลกธรรมมีเกิดมีดับมีเสื่อมมีเจริญอยู่อย่างนี้ท่านจึงว่าเป็นธรรมของโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาของเราขาดการพิจารณารู้รอบอย่างนี้มันจึงหลงอยู่ในโลกมันจึงเป็นตาบอดหกคนคำช้างตามันก็บอดหูก็บอดจมูกเห็นกายและใจก็บอดไปหมดมืดไปเลยเนี่ยมันไม่รู้เห็นตามเป็นจริงมันจึงเข้าไปยึดไปถือว่านั้นเป็นเราเราเป็นนั้นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเรามันก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งยื้อแย่งแข่งดีชี้เด่นซึ่งกันและกันเท่านั้นส่วนท่านผู้มีปรีชาปัญญาวิจารณารู้รอบรู้เห็นตามจริงแล้วสักแต่ว่ารู้สติก็สักแต่ว่าอาศัยรู้เมื่อรู้เห็นตามจริงด้วยความมีปัญญาอย่างนี้ท่านไม่ติดอยู่ด้วยไม่ยึดถืออะไรๆแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกแล้วก็ไม่เป็นตาบอดกันเท่านั้นไม่ต้องทุก

0: เถียงกันนั้นโลกเขาพวกตาบอดพวกตาบอดจะถกเถียงกันอย่างไรไหนก็เรื่องของตาบอดต่างหากแต่ท่านผู้ตาดีเห็นช่างชัดแล้วท่านไม่เถียงพวกตาบอดคำช่างคำที่โน้นประรูปคำที่นั้นว่าช่างเหมือนนั่นช่างเหมือนนี่ก็ถูกอยู่แต่ว่าเป็นอาการของช่างแต่ผลที่สุดก็คือช่างอันเดียวกันนั่นเองเหมือนตัวของเรานี่แหละในตัวของเราก็เปรียบเหมือนช้างช้างนี่ท่านเปรียบเหมือนพระธรรมสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์การพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาลงที่ไหนก็ถูกทำหมดพิจารณา ทุกอย่างเดียวก็ถูกหมดในสัจทั้งสี่พิจารณาเหตุเกิดทุกข์ก็ถูกหมดคือรู้กันไปหมดเราพิจารณาให้รู้ชัดในทุกก็รู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกไปตามกันเมื่อรู้ทุกก็รู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงตามเป็นจริงด้วยปัญญาแน่วแน่อย่างนี้ถ้ารู้เหตุเกิดทุกมันก็รู้ทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกเช่นเดียวกันถ้ารู้ธรรมที่ดับทุกข์ก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ถ้ารู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ก็รู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะธรรมมีอยู่ในที่เดียวไม่มีอยู่ในที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวของเรานี้เท่านั้นถ้าเรากำหนดลงในจุดใดจุดหนึ่งให้แน่วแน่ลงไปแล้วสัจจะทั้งสี่ก็รู้ในที่อันเดียวกันเท่านั้นมันไม่มีที่อื่นมีอยู่ที่เดียวแน่รู้ชัดรู้แจ้งรู้เห็นตามจริงแล้วก็ตัดความเกลือบแคลงสงสัยละได้มามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปหาคำโน้นคำนี้อย่างตาอย่างตัวของเรานี่แหละนะในอวัยวะร่างกายของเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจคำว่าตาบอด6คนก็คือว่าอินทรีย์ทั้ง6มันบอดตามันก็บอดหูมันก็มืดจมูกมันก็บอดปากลิ้นมันก็บอดกายมันก็บอดใจมันก็บอดคำว่าบอดคืออะไรมันไม่เห็นตาไม่เห็นหูไม่เห็นจมูกไม่เห็นลิ้นไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าให้รู้เห็นตามจริงว่าตามิใช่ตนรูปมิใช่ตนวิญญาณอาศัยตามิใช่ตนหูมิใช่ตนเสียงมิใช่ตนวิญญาณอาศัยหูมิใช่ตนจมูกมิใช่ตนกลิ่นมิใช่ตนวิญญาณอาศัยจมูกมิใช่ตนลิ้นมิใช่ตนรสมิใช่ตนวิญญาณอาศัยลิ้นมิใช่ตนกายมิใช่ตนโผฏฐัพพะมิใช่ตนวิญญาณอาศัยกายไม่ใช่ตนใจไม่ใช่ตนธรรมารมณ์ไม่ใช่ตนวิญญาณอาศัยใจไม่ใช่ตนดังนี้เห็นอะไรยังล่ะนั่นน่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาเนี่ยเห็นตามเป็นจริงแล้วก็วางกันได้สนานอันนี้เรามันรู้ตามความนึกความคิดความเดาเอาความนึกความคิดความเดาเอาความขาดคะเนแล้วมาภาวนาว่าอันนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่ตนอันนี้ไม่ใช่ตนแต่ว่าใจมันละมาได้ปัญญาไม่เกิดให้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองรู้เองมันไม่เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่เป็นสมบัติไม่เป็นความรู้ของตนความรู้ไม่เป็นสมบัติที่เกิดขึ้นกับตนไม่เป็นสันทิฏฐิกะสมบัติคือสมบัติของตนให้เป็นเองรู้เองเห็นเองแน่มันจึงตัดความถือตนไม่ได้เมื่อตัดความถือตนไม่ได้อย่างนั้นยังเห็นว่าเป็นตนอยู่มันก็เป็นคนตาบอดอยู่นั่นเองเดี๋ยวก็ว่าพระธรรมอยู่ที่นั่นพระธรรมอยู่ที่นี่เหมือนนั่นเหมือนนี่แน่มันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้รู้เห็นตามมันจริงลงชัดแจ้งลงไปแล้วมันก็ตัดความเกลือบแคลงสงสัยนั่นไล่ความมืดออกได้เท่านั้นเองมัน ็ไม่ถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราของแห่งเราไปนะใครจะรู้ที่ไหนมันก็ถูกสัจธรรมตาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนี่มันก็ถูกสัจธรรมหมดหรือจะพิจารณาหูเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถูกสัจธรรมจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีใจก็ดีแน่หรือเราจะพิจารณาในร่างกายของเราซึ่งมีอาการต่างๆเส้นพิจารณาผมอย่างที่ผมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ถูกไปหมดสัจธรรมมันมีอยู่ทั่วๆไปในร่างกายของเราแน่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อพี่นาเห็นผมว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้สิ่งต่างๆในร่างกายทั้งหมดมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นั่นเองแน่ถ้าเห็นอันนี้ร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วส่วนอวัยวะต่างๆมันก็เห็นตัวสมุทัยซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวตัณหาซึ่งมายึดถือปกปิดร่างกายนี่ยึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของของตนมันก็รู้เห็นกันตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงมันก็เสิร์ฟสัญญาประธานเพิกสัญญาประธานความยึดมั่นคือมั่นของเราในขันธ์เท่านั้นนั่นถ้าเราไม่พิจารณากายนี่ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไม่สามารถเพิกสัญญาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ออกได้เพราะกิเลสขันธ์มันซับซากมันได้ขันทั้งห้าหมดเลยทีเดียว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: อุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยครับของเราทั้งหลายได้มารวมกันด้วยความรักชาติของตนที่หลวงตาได้มาวันนี้ก็มาเกี่ยวกับความรักชาติเป็นห่วงชาติไทยของเราแล้วห้ามถ่ายภาพแต่กี้นี้บอกอยู่เป็นการรบกวนอย่างน้อยรบกวนมากกว่านั้นเป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพเป็นค่าศึกต่อการแสดงธรรมและเป็นค่าศึกต่อผู้ฟังด้วยไม่เกิดประโยชน์อะไร ขณะที่เทศกรุณาอย่าได้มีอะไรมารบกวนเทศธรรมปานนี้ไม่ได้เหมือนธรรมบ้านไม่เหมือนธรรมในคัมภีร์ใบลานเป็นธรรมป่าล้วนๆเพราะฉะนั้นการเทศจึงต้องการความสงบมากที่สุดหลวงตาปกติก็อยู่ในป่าในเขาเป็นปกติเรื่อยมาจนมาอยู่วัดป่าบ้านตาแล้วทำประโยชน์เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีการแสวงธรรมเข้าสู่ใจโดยท่าเดียว ตั้งแต่วันอุปสมบทมามีหน้าที่และมีความเสาะแสวงหารักใคร่ใกล้คิดต่อธรรมตลอดมาไม่เคยสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารว่าเป็นอย่างไรบ้างมีแต่ประกอบคุณงามความดีเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ที่อุปสมบทมานี้เป็นเวลาได้65ปีนี่แล้วเวลานี้อายุก้าวเข้า85ปีจะเต็มในเร็วๆนี้ในระยะ65ปีนี้เป็นเวลาที่เสาะแสวงหาความดีเข้าสู่ใจโดยท่าเดียวเป็นที่ภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ของตนไม่มีที่ใดที่จะเป็นข้อต้องติเมื่อพิจารณาย้อนหลังแล้วภูมิใจนับตั้งแต่วันได้ศึกษาเรียนและปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออกปฏิบัติกำจัดกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกภายในใจนี้เอาจริงเอาจังเอาหนักเอาหนาเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยชีวิตในการบวชนี้ก็มีงานหนักที่สุดคืองานฆ่ากิเลสคำว่าฆ่ากิเลสพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราคงไม่ทราบได้เลยว่าฆ่ากิเลสฆ่ากันอย่างไรเพราะในมองไปที่ไหนมีแต่กิเลสฆ่าคนไม่เคยเห็นคนได้ฆ่ากิเลสถ้าพูดถึงเรื่องการเผาศพกิเลสก็ไม่มีใครทราบได้ยิ่งลึกเข้าไปไม่ได้เลยว่าฆ่ากิเลสนั้นท่านฆ่ากันอย่างไรเพราะเราไม่เคยฆ่ากิเลสไม่เคยเผาศพกิเลสตั้งแต่วันเกิดมาในท่ามกลางของกิเลสก็มีแต่กิเลสรุมร้อมบีบบังคับให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความลำบากเพราะความดิ้นดิ้นของจิตด้วยอำนาจแห่งความผลักดันของกิเลสให้พาคิดพาทำพาเคลื่อนไหวต่างๆไม่ค่อยมีอัตมีธรรมเป็นที่แทรกสิงภายในจิตใจและเป็นเครื่องทำใจให้อบอุ่นบ้างเลยใจจึงเกิดความเดือดร้อนมากโลกกว้างแสนกว้างนี้เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นสำคัญที่ไหนเจริญที่ไหนเสื่อมที่เสื่อมจริงๆก็คือที่หัวใจของแต่ละคนละคนที่ปราศจากศีลธรรมภายในตัวเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกห่างเหินต่ออัตต่อธรรมมากมายหันหน้าเข้าสู่กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นกิริยาท่าทางที่แสดงออกมีแต่กิเลสควบคุมออกมาให้แสดงธรรมไม่มียิบแยบยิบแยบภายในใจเลยจึงหาความสุขไม่ได้จิตใจแต่ละดวงรุ่มร้อนไปด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ท่านทรงตำหนิความโลภว่าเป็นภัยต่อโลก ความโกรธราคะตัณหาเป็นภัยต่อโลกมานานแสนนานตั้งกับตั้งกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้ก็มาตำหนิติเตียนสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นภัยต่อโลกไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงสรรเสริญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นคุณต่อโลกนอกจากเป็นภัยหากเราไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าและมีธรรมเป็นเครื่องชะล้างสิ่งเหล่านี้ให้เบาบางลงบ้างภายในจิตมนุษย์เราจะมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนไม่ว่าใครจะอยู่ในสถานที่ใดต้องแบกต้องพกความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้บีบบังคับภายในจิตใจด้วยกันทุกคนหาความสุขไม่ค่อยได้แล้วชาวพุทธเราเวลานี้หาหลักหายึดหาหลักยึดแทบจะไม่ได้แล้วคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆกลายเป็นเสนียดจันไรไปหมดไม่อยากระลึกไม่อยากเกี่ยวอยากเกาะเห็นว่าเป็นของของล้าสมัยไปแล้วเวลานี้ศาสนากลายเป็นศาสนามีแต่กระมีแต่กระดาษมีแต่คัมภีร์ใบลานเต็มไปหมดตามตู้ตามผีแล้วเอาเข้าใส่ไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจเอาไว้มีแต่กิเลสออกเพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งเป็นการสั่งสมความทุกข์โดยลำดับแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกข์ย่อมยากเพราะความห่างเหินจากศีลจากธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับยาเป็นเครื่องรักษาโรคโรคมีแต่ความรุนแรงไปด้วยของแสลงของแสลงนั้นแหละเป็นภัยต่อจิตใจของเราของ

ทานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็ผลทุกข์มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนทั่วหน้ากันด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้วิตกวิจารมากถ้าพูดถึงเรื่องธรรมธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคำคงเส้นคงวาหนาแน่นไปด้วยความสุขความเจริญความร่มเย็นแก่สัตว์ผู้สนใจต่อการปฏิบัติถ้าหากว่ามีอัตมีธรรมภายในจิตใจในความประพฤติกิริยาต่างๆที่แสดงออกมีธรรมเป็นเครื่องควบคุมบ้างแล้วโลกจะถ้าเป็นรถก็มีเบรกห้ามล้อพอให้เป็นไปในทางอันราบรื่นดีงามนี่ถ้ามีไม่มีศาสนาด้วยแล้วถ้าเป็นรถก็มีแต่คันเร่งอย่างเดียวเบรกไม่มีห้ามล้อไม่มีเหยียบคันเร่งจนลงคลองรถจมไปคนตายไปนี่ก็เพราะไม่มีเบรกห้ามล้อหัวใจเราไม่มีเบรกห้ามล้อคือทำก็ปล่อยให้คิดไปตามอำเภอใจทุกวันทุกคืนทุกเวล่ำเวลาหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาด้วยความสงสัยไม่แน่ใจว่าเกิดมาจากภพใดภูมิใดเวลาอยู่ก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ควายคว้าหาสิ่งที่เกาะที่ยึดส่วนมากมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ภายในจิตใจเป็นเครื่องยึดเครื่องถือไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆที่พระพุทธเจ้าทรงพาสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่ความดีและหลุดพ้นไปจำนวนมากนั้นไม่นำมาเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะบ้างด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้วิตกวิจารกับชาติบ้านเมืองเราเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ภาวะของบ้านเมืองเรากำลังตกต่ำเป็นเหตุให้ได้คิดเป็นห่วงบ้านห่วงเมืองของเราถึงกับได้แสดงตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเหตุที่จะนำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็ได้คิดอ่านแต่ตรองเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจึงได้มาแสดงตนออกเป็นผู้นำการเป็นผู้นำนี้พี่น้องทั้งหลายก็คงจะอยากทราบด้วยกันทุกคนว่าผู้นำนี้คือบุคคลเช่นไรที่มาเป็นผู้นำสมควรจะเป็นผู้นำได้อย่างไรหรือไม่นี่บรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะทราบเรื่องราวเพราะฉะนั้นในปี2441นี้หลวงตาจะไปเทศน์ในสถานที่ใดจึงต้องได้เปิดอกเปิดปูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบเท่าที่ควรแห่งความเป็นมาของตนนี่ก็ได้กำลังเริ่มเปิดปูมหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้อ่านตามความเป็นมาที่มาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เบื้องต้นหลวงตาก็ศึกษาเรียนรักษาศีลสาธรรมมาเป็นลำดับลำดาเป็นที่ภูมิใจในศีลของตนว่าบริสุทธิ์ตลอดมาแม้จะเรียนหนังสืออยู่ก็เรียนด้วยความรักศีลรักธรรมระลึกไม่ได้เลยว่าเรามีเจตนาล่วงเกินถ้าทำพระวินัยข้อใดเราไม่ปรากฏเพราะหิริโอตตัปปะมีอยู่ภายในจิตใจความฝังลึกแห่งหิริโอตตัปปะนี้เนื่องมาจากเราได้อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธประวัติเบื้องต้นบวชมาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่นานถึงขนาดเป็นหลวงตาอย่างนี้บวชเหมือนบวชเป็นประเพณีแล้วก็จะสึกออกไปมีครอบครัวเรือนเหมือนโลกทั่วๆไปแต่เวลาอ่านหนังสือพุทธประวัติเข้าไปแล้วเกิดความซาบซึ้งถึงใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเวลาท่านมีความทุกข์ความทรมานมากจากการบำเพ็ญของท่านก็เกิดความสงสารท่านถึงน้ำตาร่วงนี่ก็เป็นเรื่องให้ถึงใจประการหนึ่งจากนั้นเวลาท่านในตรัสรู้ก็เกิดความสลดสังเวชเกิดความอัศจรรย์ในท่านแล้วก็เป็นกำลังอันหนึ่งที่จะเข้าหนุนจิตใจเราเองก็ทำให้อยากบรรลุมรรคผลนิพพานดังพระพุทธเจ้าท่านบรรลุเมื่อละอ่านประวัติของพระสาวกท่านองค์นั้นมาจากสกุลนั้นสกุลนั้นสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมพีท่านองค์ใดออกมาบวชพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ไปอยู่ในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อกำจัดกิเลสผลที่ท่านดำเนินตามพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคา
องค์นั้น

สำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจากที่นั้นๆคือในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดเป็นสถานที่อันสำคัญของพระครั้งพุทธกาลถ้าเราจะเทียบสมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยแห่งสรณะของพวกเราคือป่าคือเขาลำหนองไผ่บรรดาท่านที่ไปศึกษาอบรมในป่านั้นศาสตราจารย์ของท่านก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกจากนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นอรหันต์อรหัตเต็มภูมิแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปตามกันเราเมื่อได้อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าและอ่านประวัติของพระสาวกท่านแล้วเกิดความซึ้งภายในจิตใจความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจมีความมุ่งมั่นอยากสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาองค์หนึ่งในปัจจุบันนี้คือในตัวของเรานี่เองจึงได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เมื่อเสาะแสวงไปถึงท่านหลวงปู่มั่นที่ปรากฏชื่อลือนามอยู่ทุกวันนี้ท่านก็แสดงเรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานให้ฟังอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็ฟังอย่างซึ้งใจถึงใจถึงขนาดที่ว่าปักใจลงไปเลยว่าในชาตินี้เราจะบำเพ็ญตนให้ถึงพระอรหันต์อย่างแน่นอนชีวิตจิตใจไม่มีความหมายเมื่อเชื่อแล้วว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ดังพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พอได้ฟังธรรมะของหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วออกปฏิบัติก็แบบเดียวกันคือปฏิบัติแบบถึงใจตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีเข้าสู่ป่าสู่เขาแล้วฟัดกันกับพิเรศตั้งแต่บัดนั้นหาความว่างไม่ได้เลยรวมลงแล้วเป็นเวลา9ปีที่ได้ขึ้นต่อกรกับพิเรศถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องมีการให้น้ำไม่ต้องมีกรรมการแยกมันจะยื่นเวลาตายถ้าใครดีก็ให้กิเลสดีก็ให้กิเลสอยู่บนเวทีเราตกเวทีไปถ้าเราดีเท่าเก่งกว่ากิเลสก็ให้กิเลสตกเวทีไปมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกไม่ได้แล้วจากนั้นก็ฟัดกันเต็มเหนี่ยวเอาชีวิตชีวาเข้าแลกไม่มีทุกข์ครั้งใดสมัยใดที่จะเป็นความทุกข์มากแสนสาหัสบางครั้งถึงขั้นจะสลบสลายแต่ไม่ปรากฏสลบสลายหากเป็นทุกข์แสนสาหัสไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในบรรดาความทุกข์ที่โหมกันมาเพราะการต่อสู้กับกิเลสนี่หนักมากจริงๆเวลาบำเพ็ญตะเกียกตะกายก็เป็นความทุกข์ประเภทหนึ่งเวลาได้เหลือกได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วความขยันหมั่นเพียรที่จะตะเกียกตะกายเพื่อมรรคเพื่อผลก็เป็นทุกข์แต่ละประเภทจนกระทั่งเป็นเวลา9ปีเรียกว่าถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่าเข้าวงในกันใครเผลอให้ตกเวทีทันทีนี่เป็นเวลา9ปีที่ได้รับความทุกข์ความทรมานจากการแก้กิเลสการฆ่ากิเลสเรื่อยมาจนถึงขั้นเป็นที่พอใจคำว่าเป็นที่พอใจคืออย่างไรเราตั้งใจไว้ในจุดใดเช่นเราตั้งใจไว้ในจุดพระรหัตภูมิเท่านั้นเราก็เป็นที่ภูมิใจในภูมินั้นแล้วเมื่อได้ต่อสู้กับกิเลสเต็มกำลังความสามารถฟาดกิเลสตกเวทีลงไปแล้วเผาสุกกิเลสเรียบร้อยบนภูเขาเลยเคยพูดว่าวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครเววันแรม14ค่ำเวลา5ทุ่ม2493นั่นเป็นวันเวลาเวทีมวยระหว่างกิเลสกับเราฟัดกันตกเวทีในขณะนั้นเวลา5ทุ่มประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มกิเลสจากหัวใจอย่างสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเหมือนฟ้าดินถล่มจากนั้นมาก็ครองความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารภายในจิตใจซึ่งไม่คิดไม่คาดว่าจิตจะเป็นอย่างนี้เพราะจิตได้ถูกกิเลสบังคับมาเป็นเวลาแสนกับแสนการนับไม่ถ้วนเพิ่งได้มาหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในเวลานั้นพร้อมเท่ากับการเผาศพกิเลส
โดยสิ้นเชิงไม่มีซากเหลืออยู่ภายในใจแล้วลงมาจากเวทีคือสนามรบกับกิเลสด้วยความอาถรรพ์ชันชัยด้วยความภาคภูมิใจหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วในโลกนี้เราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพียงพอทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรไม่สงสัยพระธรรมเป็นอย่างไรไม่สงสัยพระสงฆ์สาวกที่ว่าเป็นพระอรหันต์ท่านสิ้นกิเลสท่านสิ้นอย่างไรไม่สงสัยเพราะบรรจุอยู่ภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ตามไม่ทูลถามเพราะสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันมาเป็นเวลา 2,500 ปีนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราคำว่าสันทิฏฐิโกแปลว่ารู้เองเห็นเองประจักษ์ใจไม่ต้องถามใครนี่คือทำความจริงแท้ไม่ต้องถามใครจากนั้นมาก็ได้มาทำประโยชน์แก่โลกแก่สงสารเรื่อยมาในด้วยการสงเคราะห์สงหาคนทุกข์คนจนคนทุกข์ไร้เข็นใจสร้างโรงร่ำโรงเรียนสร้างสถานสงเคราะห์จนก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นร้อยโรงเวลานี้ด้วยการทุ่มเทสมบัติเงินทองเข้าของที่ประชาชนทั้งหลายบริจาคมาไม่เคยเก็บสั่งสมแม้แต่น้อยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ถ้าจะพูดให้เป็นภาษาตลาดก็เรียกว่าเราให้อย่างหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลือตลอดมาเพราะไม่เคยเจ็บสิ่งใดเนื่องจากความเมตตาสงสารโลกมีกำลังมากเกินกว่าที่เราจะเก็บสั่งสมสิ่งใดเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องต้านทานการสงเคราะห์โลกต่อไปเราจึงต้องบำเพ็ญนั้นด้วยอัธยาศัยของเราเองใครจะมาถ่ายภาพนำทำข่าวของเราที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกนั้นเราไม่ให้มาทำเพราะสตุปัจจัยทายทานต่างๆมีมากมีน้อยนั้นมาจากประชาชนที่มีศรัทธานำมาบริจาคแต่เราจะมาแสดงตัวเราเป็นผู้สร้างผู้ทำเสนอหน้าแต่ผู้เดียวไม่สมควรอย่างยิ่งจึงไม่ยอมให้ใครทำข่าวอะไรๆตลอดมาเรียกว่าทำประโยชน์อยู่ใต้ดินไม่มีใครทราบจนกระทั่งมาปรากฏในปีนี้ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากเกิดความวิตกวิจารณ์เมื่อช่วยโลกมาถึงภาวะบ้านเมืองของเราตกต่ำซึ่งเป็นหน้าวิตกมากอย่างนี้จึงต้องคิดต้องอ่านหลายด้านหลายทางจนหาทางออกไม่ได้สุดท้ายจึงมานำตัวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้นำเรียกว่าหาทางออกเพื่อประชาชนทั้งชาติของเราได้แคล้วคลาดปลอดภัยต่อวิกฤตการณ์อันล้มเหลวเหล่านี้ยังได้นำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี่แหละภูมิหลังของหลวงตาบัวที่ได้อยู่ในป่าในเขามาเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่พูด9ปีนี้เราพูดถึงเวลาห้ำหั่นกับกิเลสไม่ลืมหูลืมตาดูอะไรทั้งนั้นปกติเราก็อยู่ในป่าในเขาเรื่อยมาหลังจากนั้นเราก็อยู่อย่างนั้นเรื่อยมาแต่ไม่ได้รบกับอะไรรบกับกิเลสก็สิ้นสุดลงไปในคืนวันแรม14ค่ำเดือน6 2493ปีที่วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเท่านั้นจากนั้นก็มาเห็นปรากฏว่ามีกิเลสตัวใดที่จะมาผ่านหน้าผ่านตาให้ได้สู้รบจบมือกับมันอีกไม่มีจึงเป็นความภาคภูมิใจว่าเราทำประโยชน์นี้ระวุฒิตังพรหมจริยังการประพฤติพรหมจรรย์งานของศาสนางานละการบำเพ็ญนี้ได้สิ้นเสร็จลงไปแล้วนัตถิดานิปุณัพโวหรืออายะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเหลือต่อไปเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วซ้ำๆซากๆซึ่งเป็นการหาผามของทุกข์มาเหมือนที่เคยเป็นมาเราเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างนี้แล้วก็มาเห็นชาติไทยของเราที่อยู่ในภาวะที่น่าวิตกวิจารณ์มากจึงต้องคิดหลายด้านหลายทางแล้วจึงนำตนออกมาเป็นผู้นำการกล่าวมาทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อโอนการโอ้อวดกล่าวตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเต็มภูมิของศาสดาแล้วสอนธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขธรรมจัดไว้ชอบแล้วย่อมเป็นผู้สามารถที่จะทรงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะธรรมเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่ใดๆทั้งนั้นสมัยนั้นสมัยนี้ไม่มี
กิเลสก็เป็นอากาลิโกคิดให้เป็นกิเลสเมื่อไรเป็นกิเลสได้ทั้งนั้นธรรมก็เป็นอากาลิโกผู้บำเพ็ญคุณงามความดีก็ย่อมได้ผลดีเป็นลำดับลำดาควรถึงขั้นที่จะถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ก็ได้อยู่เช่นเดียวกันกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงประจนอยู่จึงกล่าวตามหลักความจริงนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบความเป็นมาของหลวงตาก็เป็นมาอย่างนี้แล้วก็ออกมาเป็นผู้นำแล้วควรจะเชื่อถือได้ประการใดหรือไม่แล้วนั้นแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะนำไปอ่านเองสำหรับเราผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้เราหมดข้องจะข้อข้องใจหมดความสงสัยหมดความบกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีในตัวของเราเราภาคภูมิในความเป็นของเราว่าถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วแล้วที่จะเอามาเพิ่มเติมอะไรอีกไม่ได้เรียกว่าเรามาช่วยโลกด้วยความอิ่มพอของเราโดยเห็นโลกว่ายังบกพร่องอยู่มากมายมาช่วยโลกด้วยความอิ่มพอความอิ่มพอนั้นแตกกระจายออกไปเป็นความสงสารโลกยังได้ตะเกียกตะกายเวลานี้ร่างกายของเราก็ผุดอายุก็ถึง85ปีนี้แล้วร่างกายไม่เอาไหนเลยแต่จิตใจนั้นมีความเข้มแข็งไปด้วยความเมตตาตะเกียกตะกายไปสถานที่นั่นที่นี่เช่นอย่างมาเทศที่นี่ก็เทศแบบตะเกียกให้เป็นด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเหมือนอย่างแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้เพราะเฉพาะความเมตตาเท่านั้นสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ไม่เอาไหนแล้วเวลานี้จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีแต่ท่าจะล้มจะหงายไม่มีท่าดีเลยก็ยังตะเกียกตะกายฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายผู้รักชาติจงรวมน้ำใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเทิดทูนชาติไทยของเราด้วยการบริจาคอุดหนุนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นโดยลำดับเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันเรื่องงานที่หลวงตาเป็นผู้นำนี้ไม่มีก๊กไม่มีเหล่าไม่มีคู่แข่งไม่มีกรรมมีเวรต่อผู้ใดเป็นงานของศาสนานำพี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยของเราล้วนๆไม่ได้นำด้วยมีโลกเข้ามาแฝงเลยเป็นธรรมจึงไม่มีคู่กรรมคู่เวรไม่มีคู่แข่งไม่มีข้าศึกศัตรูไม่มีก๊กนั้นก๊กนี้มีแต่ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันล้วนๆที่พร้อมเพียงกันบริจาคเพื่อชาติไทยของเรายังขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้มีแต่จิตแก่ใจรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วช่วยกันขวนขวายมีมากมีน้อยไม่สำคัญสำคัญที่น้ำใจที่เราจะนำบริจาคเพื่อเทิดทูนชาติไทยของเราให้สง่างามขึ้นไปโดยลำดับเท่านั้นความทุกข์ความจนนั้นมันมีได้ด้วยกันทุกคนแต่สำคัญที่น้ำใจจะมีมากมีน้อยน้ำใจเป็นสำคัญมีน้อยน้ำแต่มีน้ำใจก็สละได้มีมากมีน้ำใจก็สละได้น้ำใจเป็นของสำคัญสมบัติที่จะมาหนุนเมืองไทยนั้นตั้งไว้ตามโครงการก็มีทองคำลอนล่าเงินสดสำหรับทองคำตามโครงการที่กำหนดเอาไว้นั้นเมื่อหล่อหลอมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำเข้าคลังหลวงเป็นระยะระยะไปส่วนเงินดอลล่าก็จะนำเข้าทุนสำรองเพื่อใช้หนี้ต่างชาติเขาสำหรับเงินสดนั้นจะแผ่กระจายไปทั่วประเทศไทยของเราตามที่เห็นสมควรว่าจุดไหนบกพร่องที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์มากน้อยเงินสดเหล่านี้ก็จะกระจายไปตามที่ต่างๆนี่โครงการก็ได้จัดไว้อย่างนี้เป็นลำดับมาแล้วเวลานี้ก็ดำเนินตามโครงการนี้แล้วโครงการเหล่านี้อยู่ในความรับผิดชอบของหลวงตาบัวโดยปกติแล้วเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองเศษแต่ไหนแต่ไรมาแต่มาคราวนี้ได้เป็นเจ้ากี้เจ้าการเจ้าอำนาจในเกี่ยวกับการเงินการทองการเก็บการรักษาใช่แล้วเพราะเรารักษาความแคล้วคลาดปลอดภัยในสมบัติเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปสถานที่ใดนอกจากจะให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายคือความปลอดภัยเท่านั้นจึงต้องได้เข้มงวดกวดขันบัญชีของวัดว่าบัญชีของเงินจำนวนนี้เราเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวโดยมี3ธนาคารเวลานี้มี3ธนาคารคือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดร1ธนาคารกสิกรไทยสาขาอุดร1แล้วธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยที่สาขาราชบูรณะ1ต่อไปนี้ยังจะตั้งธนาคาร
ดอลลาร์ขึ้นมาอีกเพื่อนำเงินเข้าสู่ธนาคารดอลลาร์ต่อไปเนี่ยทั้งหมดนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบถือบัญชีแต่ผู้เดียวเพื่อการความรั่วไหลแตกเสื่อมขอให้ได้ผ่านสายตาเราทุกบาททุกสตางค์ทุกชิ้นทุกอันเราเป็นผู้สั่งเจ็บรักษาและเป็นผู้สั่งใจแต่ผู้เดียวเมื่อเห็นสมควรอย่างใดแล้วเราจะสั่งจะตามที่เห็นสมควรนั้นๆไปโดยลำดับลำดาเพื่อรักษาความปลอดภัยของสมบัติเหล่านี้ที่พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันบริจาคด้วยความไว้วางใจแก่เราซึ่งเป็นผู้นำเราจึงต้องได้เทิดทูนได้รักษาน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่นำสมบัติมาบริจาคนี้ไว้อย่างเต็มที่ของเราขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบตามที่เรียนมาให้ทราบนี้ภูมิหลังของหลวงตาบัวก็ได้เรียนให้ทราบแล้วแต่ก่อนนั่งภาวนาอยู่ในป่าในเขาไม่เคยคิดว่าจะออกมาถึงเมืองใหญ่เมืองหลวงอย่างนี้ก็จำเป็นต้องได้ออกมาเพราะความจำเป็นดังที่เห็นนี่แหละออกมาก็ลงมาช่วยเต็มกำลังพอสามารถนอกจากนั้นยังต้องไปพูดในสถานที่ต่างๆทั้งเนี้ยอัดเนี้ยทำทั้งทางด้านวัตถุวัตถุนี้เกี่ยวกับทางชาติบ้านเมืองของเราเหินห่างศีลธรรมไปมากทีเดียวมองไปที่ไหนเป็นหน้าขยะแขยงไม่น่าดูเลยสกปรกกิริยามารยาทสกปรกการนุ่งห่มใช้สอยสกปรกเลยกลายเป็นลิงเป็นข้างไปหมดเวลานี้เมืองไทยของเราเลยกลายเป็นเมืองหลักลอยหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ใครผ่านมาที่ไหนความมับไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรกันเลยกลายเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อเมืองหลักลอยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ไม่สมกับที่เราเป็นชาวพุทธซึ่งมีหลักเกณฑ์เป็นเครื่องดำเนินในชีวิตจิตใจของเราแต่ละคนละคนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จึงขอให้ปรับปรุงตัวเองเวลานี้สภาพบ้านเมืองของเราไม่เหมือนแต่ก่อนเราเกิดในอู่ข้าวอู่น้ำในเมืองไทยของเรานี่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำใครเกิดที่ไหนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจึงไม่ได้สนใจกับความขาดแคลนอะไรไม่ได้วิ่งเต้นขวนขวายเพราะสมบูรณ์อยู่แล้วขั้นต่อมาสภาพการเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปคือการความเป็นอยู่ผู้วายของเรานี่เราจึงต้องได้ปรับตัวให้เข้าท่านกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่ปรับตัวก็คืออะไรให้มีการประหยัดนี่เป็นหลักสำคัญมากอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวการอยู่การกินการใช้การสอยให้ทำอย่างง่ายได้สมกับเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมสอนให้อยู่ในความพอดีพอดีการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้การสอยให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าเป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมเกินไปลืมเนื้อลืมตัวสมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทยของเรานี้ให้ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทยเราที่จะช่วยเหลือกันใช้สอยหรือดื่มกินของเมืองนอกให้ถือว่าเป็นสมบัติกาฝากเมื่อล่วงไหลเข้ามาแล้วก็มากัดเนื้อกัดหนังของเราสมบัติเมืองไทยของเรานี้เป็นสมบัติเป็นเนื้อหนังของตนโดยแท้มีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติของตนแท้ไม่รั่วไหลแตกเสื่อมไม่ทำลายตัวเองเหมือนสมบัติที่มาจากเมืองที่ไม่จำเข้ามาแล้วเป็นสมบัติกาฝากเป็นเนื้อหนังกาฝากเข้ามากัดตับกัดบอดกัดเนื้อกัดหนังของชาวไทยของเราไปให้สึกหรอไปเป็นลำดับลำดับบ้านเมืองของเราก็ร่อยหรอไปตามเอ็นเอียงไปตามเพราะเมืองไทยไม่รักษาหลักเกณฑ์ของชาติไทยเอาไว้ด้วยความมีหลักมีเกณฑ์นั้นจึงต้องให้ต่างคนต่างเสียสละในสิ่งที่จำเป็นต่อเราเช่นเวลานี้กำลังเสียสละต่อชาติบ้านเมืองด้วยความรักชาติของเราก็เสียสละแล้วต่างคนต่างชาติต่างสอยอยู่กินให้อยู่พอประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมดังที่สินค้าต่างๆที่มีอยู่ภายในประเทศของเรานี่มีมากมายก่ายกองแต่เรามักจะไปสนใจกับสินค้าทางเมืองนอกเมืองนาซึ่งเป็นเนื้อหนังกาฝากเข้ามากัดเนื้อหนังมังสังของเราให้เสียไปไว้เล็กน้อยคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำคนนั้นก็เป็นเนื้อหนังกาฝากคนนี้ก็เนื้อหนังกาฝากสุดท้ายเมืองไทยของเรามีแต่เนื้อหนังกาฝากเข้ามากัดเอาเนื้อหนังที่แท้จริงของเราให้สูญไปหายไปสึกหรอไปแล้วเมืองไทยจะไม่ล่มจมได้อย่างไรถ้าเมื่อต่างคนต่างทำลายโดยไม่มีเจตนาก็ตามสิ่งที่ทำลายเป็นสิ่งที่ทำลายเป็นสิ่งที่ทำลายได้ก็ต้องเสียหายได้จึงต้องให้พากันระมัดระวังมีอะไรก็ตามในเมืองไทยเราสมบัติในเมืองไทยเรามีมากน้อย
ให้ต่างคนต่างซื้อต่างขายของกันของกันและกันจะดีจะไม่ดีขนาดใดก็ตามเมืองไทยเราก็คือเมืองโพธิ์

0: ป็นผู้รู้จักประมาณเป็นผู้มีหลักมีเกณฑ์ให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนสิ่งที่มีอยู่ก็คือสมบัติเงินทองข้าวของที่เครื่องสินค้าต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยซึ่งคนไทยเป็นผู้ผลิตขึ้นควรที่จะส่งเสริมสินค้าไทยของเราให้เป็นเนื้อเป็นหนังของคนไทยเราด้วยกันแล้วสมบัติเงินทองข้าวของก็จะไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้วทำเมืองไทยของเราให้เสียไปด้วยเมืองไทยของเราก็ชื่อว่าเป็นการหนุนชาติของตนโดยวิธีใช้ของชาติไทยจริงของชาติไทยอยู่ในเมืองไทยสมบัติของชาติไทยนำมาเป็นสมบัติอันล้ำค่าของตัวของเราแล้วเราก็เป็นผู้มีอิสระเต็มตัวต่อไปเมืองไทยก็จะได้รับการบำรุงให้ส่งเสริมให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปโดยลำดับอันนี้เป็นข้อที่น่าคิดมากด้วยกันทุกคนอย่าลืมเนื้อลืมตัวของใครก็ตามมาจากเมืองนอกเมืองนาเอามาอวดเมืองไทยตัวเองใช่ไม่ได้ต้องเอาของคนไทยอวดคนไทยเอานิสัยของคนไทยอวดกันเอานิสัยของเมืองนอกซึ่งหาแต่รายได้อย่างเดียวมาเป็นเนื้อหนังของเมืองไทยจะมากัดเมืองไทยให้เหลวแหลกไปหมดอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งสิ่งใดก็ตามที่ควรจะนำมาเราก็นำมาด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นทุกอย่างไม่ให้นำมาแต่เวลานี้มันนำมาด้วยความเพิ่งเพ้อไม่มีประมาณเป็นนิสัยอันไม่ดีต่อเมืองไทยของเราจึงต้องได้เตือนกันในข้อนี้สิ่งที่ควรนำมาใครๆก็รู้ว่าจำเป็นโดยแท้แล้วก็นำมาใช้เพราะของเราไม่มีอย่างจริงๆแล้วก็นำมาใช้นี่แหละหลักของชาติบ้านเมืองที่จะตั้งแน่นหนามั่นคงอยู่ได้ด้วยความเป็นคนไทยด้วยกันความรักชาติด้วยกันความใช้สอยอยู่กินด้วยสมบัติของคนไทยเองด้วยกันสมบัติทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยของเราก็ไม่รั่วไหลแตกซึมไปเมืองไทยของเราก็ตั้งหลักแน่นหนามั่นคงขึ้นได้นี่เป็นหลักจำเป็นที่สุดที่เมืองไทยของเราทุกท่านทุกคนจะต้องได้ต่างคนต่างประหยัดต่างคนต่างระมัดระวังต่างคนต่างส่งเสริมคนไทยด้วยกันแล้วจะเป็นหนึกแผ่นมั่นคงขึ้นไปเดิมดับนี่เกี่ยวกับเรื่องการใช้สอยก็เกี่ยวกับศีลธรรมเหมือนกันศีลธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าสันตุถีคือความสันโดษตามที่เกิดที่มีนี่เท่านั้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมไปในสิ่งที่ไม่มีให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่เช่นสมบัติเงินทองข้าวของสินค้าต่างๆมีอยู่ในเมืองไทยของเราก็ให้ยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของคนไทยเรานี่เรียกว่าสันตุถีคือความถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ที่หลักใจขอให้มีสติขอให้มีธรรมภายในจิตใจอย่าปล่อยใจเกินไปการปล่อยใจเกินไปก็เรียกว่าการปล่อยเนื้อปล่อยตัวกิริยาที่ปล่อยใจนี้สามารถที่จะทำสิ่งอื่นให้เสียหายไปได้หมดถ้าคนมีสติเป็นเครื่องรักษาคุ้มกันตัวมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันรักษาตัวแล้วย่อมมีความหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ชั่วกระหยิ่มยิ้มย่องต่อสิ่งที่ดีแล้วค้นคว้าหาสิ่งที่ดีพยายามปัดเป่าสิ่งที่ชั่วทั้งหลายนั้นให้ห่างไกลจากตัวไปโดยลำดับแล้ววันหนึ่งไม่ลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลืมพุทโธธัมโมสังโฆภายในใจอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนขอให้เจริญพุทโธธัมโมสังโฆไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งภาวนาเพื่อความสงบใจซึ่งมันวุ่นวายที่สุดนั้นให้เข้าสู่ความสงบเป็นเวลา10นาทีไม่ต้องเอามากครับเอาเพียง10นาทีเท่านั้นในวันหนึ่งพลังงานพยายามระงับดับอารมณ์ที่ก่อควรวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าอย่างทำนี้ให้สงบตัวลงด้วยบทธรรมว่าพุทโธพุทโธให้จิตคิดอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือธัมโมอย่างเดียวหรือสังโฆอย่างเดียวหรืออนาปานสติให้สติระลึกรู้อยู่ในคำคำนี้อย่างเดียวก็เป็นการสงบอารมณ์ภายนอกที่เป็นเคยเป็นข้าศึกนั่นเข้ามาโดยลำดับแล้วจะปรากฏคุณคือความสงบเย็นใจขึ้นที่ใจของเรานี่เรียกว่าใจมีที่เกาะใจมีที่ยึดมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่ยึดไม่ฝ่ายคว้าล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาดังที่เป็นมานี้ทั้งที่เราเป็นชาวพุทธแต่ไม่สนใจกับชาวพุทธนี่ไม่ดีเลยไม่สนใจกับชาวพุทธไปไหนอย่าลืมพุทโธคนไม่ลืมพุทโธคนไม่ลืมความเป็นความตายของเจ้าของย่อมไม่ประมาทอย่างง่ายได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้มีหลักมีเกณฑ์มีขื่อมีแปรคนไม่มีธรรมภายในใจนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะล้มเหลวในเวลามีชีวิตอยู่นี้ก็ตัวเองก็เชื่อตัวเองไม่ได้ เวลาตายไปแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เลยล้มเหลวไปทั้งที่เกิดมาทั้งที่อยู่ทั้งที่ตายไปเรียกว่าเกิดอยู่ตายไปด้วยความขาดทุนศูนย์ดอกไม่สมควรแก่ชาวพุทธของเราฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมะนี้ไปปฏิบัติตัวเองให้มีหลักมีเกณฑ์ในการว่าก็ลืมตัวแล้วเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ได้พูดถึงเรื่องกิเลสกิเลสตัวสำคัญจะขอแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังอันนี้แสดงออกมานี้จากการได้ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสตัวนี้มาแล้วอย่างโชคโชนแบบเอาเป็นเอาตายกันกิเลสตัวนี้รุนแรงมากที่สุดในบรรดากิเลสที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่ามีอยู่ในหัวใจของสัตว์กิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่กิเลสตัวใดก็ตามไม่รุนแรงไม่ผาดโผนโจรทยานไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ดื้อด้านเหมือนกามราคะกามราคะกามกิเลสนี้รุนแรงมากทุกเพศทุกวัยมันไม่ยอมแก่ไม่ยอมชราข้ามค่ากิเลสตัวนี้หนุ่มตลอดเวลาเป็นอันว่าคึกขนองอยู่ตลอดเวลาขอให้ยับยั้งกันด้วยศีลด้วยธรรมให้มีธรรมเป็นเครื่องบังคับยับยั้งไว้ให้อยู่ในเขตแห่งความพอดีถ้าว่าเป็นไฟก็ขอให้เป็นไฟอยู่ในเตาเราหุงต้มแกงมันได้สบายสบายปลอดภัยไม่มีข้าศึกศัตรูใดไม่เป็นอันตรายเพราะเราใช้มันเมื่อเราละมันไม่ได้เราก็ต้องใช้มันเหมือนกับเราละไฟไม่ได้เราต้องใช้ไฟให้อยู่ในเตาไม่เผาไม่สิ่งอื่นให้ชิบหายผลปี้ไปตามๆกันใช้ไฟในเตาไม่เรียกว่าปลอดภัยนี่ศีลธรรมของเรามีขอบเขตกับราคะตัณหานี้เราก็เรียกว่าใช้ไฟในเตาของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเป็นคนกระด้างเป็นคนหน้าด้านเป็นคนหาลิหิริโอตตะไม่ได้นำวิชาหมามาเรียนมาปฏิบัติใช่ไม่ได้เลยหมาเขาไม่รู้จักบุญจักบาปไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไรเลยแต่มนุษย์เหล่านี้เรียนวิชาเรียนรู้ทุกคนสถานที่ต่างๆมีแต่โรงล่ำโรงเรียนจนกระทั่งสถาบันใหญ่ๆเช่นมหาวิทยาลัยถ้าเรียนมาแล้วก็มาสังหารตนด้วยความรู้วิชานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสไปเสียที่เกี่ยวกับศีลธรรมนำวิชานี้เข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนนั้นรู้สึกมันจะมีน้อยเข้าไปทุกวันทุกวันนอกจากเรียนมาเป็นเครื่องมือพูดด้วยความโอ้อวดพกลมกันเปล่าๆฟรีๆโก้โก้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้นำมาประกอบกับศีลธรรมเป็นเครื่องรักษาตัวให้มีขอบเขตเรียนอย่างผู้ที่มีสามีภรรยาแล้วก็ให้อยู่ในกรอบแห่งความเป็นผู้มีสามีภรรยาให้เรารู้ว่าเรามีเมียแล้วเรามีผัวแล้วคนอื่นผู้หญิงผู้ชายอื่นไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปเกี่ยวข้องให้มีศีลทำข้อที่สามนี้บังคับเอาไว้เรียกว่าให้เป็นไฟอยู่ในเตาคือศีลธรรมอันนี้เป็นเตาไฟการประพฤติของตัวเราให้อยู่ในกรอบอันนี้แล้วเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขระหว่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันด้วยความฝากเป็นฝากตายเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแน่นหนามั่นคงมีความสุขความสุขของครอบครัวสามีภรรยานี้อยู่ที่ความไว้วางใจต่อกันนี้เป็นสำคัญอันนี้สำคัญมากขอให้ต่างคนต่างรักษาไม่ว่าเป็นสามีไม่ว่าภรรยาตายใจกันได้แล้วไปทำงานนอกบ้านในบ้านที่ไหนก็ไปด้วยความตายใจได้สมบัติเงินทองข้าของมามากน้อยก็มาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขภายในครอบครัวไม่มีการรั่วไหลแตกซึมเหมือนหญิงที่ว่าเขาว่าหญิงเถื่อนหรือหญิงกาฝากชายกาฝากซึ่งมาแล้วกัดตับกัดปอดทำลายครอบครัวของเราให้แหลกเหลวไปตามๆกันเวลานี้มักจะเรียนวิชากันอันนี้มากจนจะกลายเป็นว่าไม่มีผัวเมียไม่มีความหมายหญิงชายไม่มีความหมายศักดิ์ศรีดีงามของหญิงของชายไม่มีความหมายเป็นความเลื่อนเล่อไปหมดเป็นความเลอะเทอะไปหมดเพราะศีลธรรมข้อนี้ไม่มีก็ทำคนให้กลายเป็นหมาไปได้เราไม่อยากเป็นหมาเราต้องเป็นผู้มีศีลธรรมประจำตัวของเราจะสมชื่อเราเป็นมนุษย์คำว่าเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องประกอบแล้วหาคุณค่าราคาอะไรไม่ได้เลยเพียงความรู้วิชาที่เรียนมานั้นเป็นเพียงลมปากมาอวดกันเท่านั้นถ้าศีลธรรมไม่มีแล้วเดือดร้อนทุกข์ยอมยากนั่นแหละให้พากันนำธรรมอันนี้ไปประพฤติปฏิบัติวันนี้ก็ได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับชาติไทยของเราก่อนที่จะแสดงธรรมนี้ก็ได้อ่านภูมิหลังพูดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ว่าควรจะเป็นที่เชื่อถือได้อย่างไรหรือไม่แล้วไปนำพิจารณาและต่างคนต่างรักชาติต่างคนต่างเสียสละเมืองไทยของเราจะเจริญรุ่งเรืองขอให้รักชาติไทยยิ่งกว่ารักสิ่งอื่นใดทั้งหมดเราจะทุกข์จะจนมากน้อยขอให้ทุกข์จนอยู่ในกรอบแห่งชาติไทยของเราที่มีความสมบูรณ์ผลผลหรือตั้งตัวได้นี่เป็นสำคัญเราจะรับทานน้ำปลาก็ตามอยู่ในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองสมบูรณ์ผลผลซึ่งเป็นเหมือนกับร่มโพร่มไทรเราอยู่ได้สบายถ้าว่าเมืองไทยได้ล่มจมไปเสียเราจะอยู่จะกินจะรับทานอะไรก็ตามไม่มีความหมายฉะนั้นหาความศักดิ์ศรีดีงามไม่ได้ขอให้พากันรักชาติสงวนศักดิ์ศรีของชาติชาติไทยของเราอย่าให้เขามาชี้หน้าได้เมืองไทยของเรามีหน้าทุกคนทุกคนถูกคนเมืองนอกเขามาดูถูกเหยียดหยามชี้หน้าเรานี่มันเสียเกียรติของเมืองไทยเรามากทีเดียวแม้แต่หน้าหลวงตาบัวยังรักษาศักดิ์ศรีของหน้าเอาไว้ไม่อยากให้ใครมาดูถูกหยาดหยามจึงพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายได้บริจาคเพื่อกู้ชาติของเราเพื่อกู้หน้ากู้ตาของเราให้มีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนที่เคยเป็นมานี้และมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปวันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหนื่อยไม่ค่อยสะดวกอะไรเพราะพูดมา2พักนี้แล้วต่อไปนี้ก็จะขออำนวยพรให้พี่น้องทั้งหลายจงพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติต่อชาติของตนด้วยการบริจาคแล้วก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาของชาวไทยด้วยกันที่มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันนี้ให้สมความมุ่งหมายสมความมุ่งมากปรารถนาของเราชาวไทยโดยทั่วกันเทอญ
1: เหนื่อยวันนี้เหนื่อยเครียดลำบาก
2: ก็ผมกราบนมัสการขออนุญาตให้มีการถามปัญหาธรรมและขอความเมตตาท่านอาจารย์ได้ให้ความสว่างในปัญหาธรรมด้วยขอรับ
1: พูดอย่างนี้ผมฟังไม่ค่อยชัดเขาพูดเสียงมันอู้ฮะ
3: เขาจะขอถามธรรมะ
1: ขออะไร
3: ถามธรรมะ
1: จะถามก็ถามได้อ้าวถามท่านคอยฟังนะคอยทบทวนหน่อยนะก็ถามได้แล้วคอยทบทวนหน่อยนะ
4: ครับ
1: เทศนี้ประมาณสักกี่นาที
4: กราบขออนุญาตถามคำถามธรรมะของทางหลวงตานะครับ
1: โอ้นั่นเป็นไงบ้างเหตุเมื่อยอ่ะเมื่อย
4: เราจะมีวิธีการฟอกใจของเราได้อย่างไรครับ
0: ฟังคำถามคำตอบปัญหาต่อไปนี้จะเป็นปัญหาย่อยๆขึ้นมามีคำถามคำตอบกันข้อข้องใจตรงไหนก็พูดสนทนากันในเวลานี้
4: ครับขอกราบอนุญาตถามคำถามหลวงตานะครับในภาวะเศรษฐกิจไทยเช่นนี้ครับไม่ทราบว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรถึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับ
0: เวลานี้เมื่อเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันไปหมดความทุกข์ตามเศรษฐกิจที่มีความกดถ่วงลงมากน้อยแต่ว่าทุกข์เราก็ทุกข์เพราะการขนขวายเพื่อช่วยชาติของเราช่วยเศรษฐกิจของเราทุกข์อันนี้ก็ยอมรับว่าทุกข์ทุกข์เพื่อความขนขวยเพื่อชาติของเราไม่เป็นไรแต่ทุกข์เพราะความเศรษฐกิจตกต่ำไปโดยลำดับโดยไม่มีใครจะฟื้นฟูขึ้นมาด้วยวิธีการใดนี่ไม่สมควร มันจะเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆทุกข์มาหยุดไม่ถอยยิ่งทุกข์มากกว่านี้ถ้าไม่ต่างคนต่างช่วยฟื้นฟูกันด้วยวิธีการดังที่เราทั้งหลายบริจาคช่วยชาติเวลานี้เอาไปนี่หลวงตาก็จะกลับแล้วพี่น้องทั้งหลายเวลากลับไปแล้วเวลากลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วอย่าไปพากันไปทะเลตะไลนะให้ไปหาทองคำทั้งแท่งแล้วก็หาดอลล่ามาหาเงินสดมาหลวงตาจะคอยรับอยู่ที่สวนแสงธรรมอย่าไปทะเลทรายนะไม่ได้นะอะไรเสร็จแล้วจะได้ลาพี่น้องทั้งหลายกลับแล้ว
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ ประเภทวิทยุบริการ

สาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกดูมันจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายเราจะลำบากเลยต้องคิดด้วยล่ะไม่คิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น. 10:00 น. 10:30 น. รอบบ่ายเวลา 13:30 น. เวลา 14:00 น. เวลา 14:30 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี7212403559จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ก็ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับ

0: มาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะไปทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อันนี้เป็นปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นปัญหาธรรมะจากเว็บไซต์ของหลวงตาคนที่หนึ่งได้ฟังวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาตั้งแต่เริ่มแรกจนปัจจุบันหาฟังที่อื่นได้ยากมากครับในยุคปัจจุบันนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของชาวพุทธมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมะทั้งหลายถ้าได้ฟังแล้วปฏิบัติตามทำให้จิตใจสงบลงอย่างรวดเร็วธรรมะแบบสดๆร้อนๆออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของหลวงตานั้นฟังเมื่อใดถึงใจและกิเลสสะดุ้งเฮือกทุกทีและเกิดคติธรรมทุกครั้งถ้าเป็นพระก็ไม่อยากสึกครับเพราะมองเห็นโทษภัยของวัฏสงสารตามกระแสแห่งรัศมีธรรมะเทศนาขององค์หลวงตาครับธรรมะแบบองค์หลวงตาถูกจริตผมมากครับทำให้ใจเจริญขึ้นมากและมองเห็นเป้าหมายของธรรมะปฏิบัติมากขึ้นกระผมยังได้แนะนำคนอื่นฟังด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดแห่งรัศมีธรรมจริงๆครับในขณะที่ฟังธรรมะขององค์หลวงตากิเลสสลบหลบหน้ากันเป็นแถวถ้าวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังก้องกังวานอยู่ในโลกตราบใดพระพุทธศาสนาก็จะมั่นคงตถาพรตราบนั้นขอเทิดทูนเสียงธรรมเพื่อประชาชนให้อยู่เคียงข้างชาวไทยและชาวโลกตลอดไปขอกราบเรียนถามองค์หลวงตาดังต่อไปนี้ครับข้อ1การใช้สติกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวอิริยาบถทางกายและการกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของใจแล้วละวางอารมณ์ที่เกิดกับใจพยายามไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์และพยายามทำใจให้กำหนดรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งไม่ทิ้งคำบริกรรมคำบริกรรมที่กระผมใช้คือพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอโดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตัจจะปัจจกรรมฐานเห็นเป็นเพียงแต่ธาตุทั้งสี่การปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องตามแนวทางพ้นทุกข์ไหมครับ
2: ถูกต้องทำให้พ้นทุกข์ได้

0: สิ่งสำคัญการประกอบความเพียรเรื่องสติเป็นพื้นฐานตลอดจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาสติปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่ตั้งเริ่มแรกก็สติติดไปเลยติดไปเลยผู้ใดมีสติดีสติติดแนบอยู่มากเท่าไรยิ่งได้ผลดีขึ้นฐานของจิตก็เป็นความสงบเยือกเย็นสติจึงสำคัญมากทีเดียวปัญญาจะค่อยเกิดสตินี้เป็นพื้นฐานทำใจให้สงบไปเมื่อใจสงบใจไม่หิวโหยอารมณ์เรียกว่าใจสงบใจหิวโหยอารมณ์คืออยากคิดอยากพูดอยากรู้อยากเห็นเรียกว่าใจหิวอารมณ์ทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วจะไม่หิวอารมณ์อย่างนี้แล้วก็พาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ปัญญาก็ทำหน้าที่ได้โดยถูกต้องไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์อะไรเลยคือว่าที่นี่ว่าถูกต้องไหมว่าถูกต้องสำคัญให้มีสติใครจะใช้อารมณ์ใดเป็นบทพอยิปภาวนาก็ตามสติต้องติดเลยสติเป็นสำคัญมากนะไม่มีอะไรอีกอ่ะ
1: ข้อสองครับผมได้นั่งภาวนาและความยุติเสียงธรรมของหลวงตาไปด้วยไม่นานเท่าไหร่จิตก็ไม่รับรู้คำบริกรรมอีกรู้แต่ว่าใจนิ่งอยู่ตรงกลางอกแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคืออาการวูบวาบวูบวาบในใจและเกิดเป็นระยะไปตอนแรกนึกว่าง่วงนอนแล้วเกิดสับประงกแต่พอตั้งสติกำหนดดูร่างกายก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เอ็นเอียงความสงบเกิดเมื่อไหร่มักจะเป็นเมื่อนั้นกราบเรียนถามว่าเพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรครับอาการวูบว่าพูดว่าจึงจะหายครับ
0: มันต้องแก้ปล่อยตามเรื่องแต่หน้าที่การภาวนาอะไรให้ทำตามนั้นถ้ายังวูบว่ามันไม่เกิดขึ้นช่วงระยะกายมันก็หายมันไปไม่เป็นอารมณ์ถ้าว่าไปกังวลก็ไม่เสียนี่ไม่ต้องเป็นกังวลก็ไม่หน้าที่ของเราที่ภาวนาอย่างไรให้ทำตามหน้าที่ของคนไปเลยอันนั้นมันก็วูบว่าว่าไม่ก็ค่อยสานไปเพราะนั่นเองนะ
1: คนที่สองครับลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปลมหายใจเบามากจนรู้สึกว่าหายไปแล้วนั่งไปเรื่อยๆจนร่างกายทุกส่วนหายไปหมดเลยเหลือแต่ใจตรงหน้าอกเพียงจุดเดียวก็รู้อยู่อย่างนั้นตลอดพอออกจากสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าอกพองโตอิ่มเอิบใจหลานอยากกราบเรียนถามหลวงตาต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรครับ
0: นี่ทำอย่างนี้ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ให้ทำอย่างนั้นเนี่ยต่อไปก็ทำอย่างนี้ต่อไปเข้าใจไหมถูกต้องแล้ว
1: ก็มีต่อบอกว่าได้ฟังวิทยุรายการที่หลวงตาเทศก็สนใจมากโดยเฉพาะจิตตภาวนาฟังแล้วนึกขั้นตอนตามได้เลยครับแต่ไม่ได้ฟังตลอดจึงรบกวนถามเท่านี้ครับคนที่สามครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นรายงานการออกอากาศวิทยุที่จังหวัดเชียงรายผลที่ตอบรับมามีพระนักปฏิบัติได้รับฟังแล้วติดใจแล้วมาขอซีดีการเทศของหลวงตาเพื่อเปิดฟังเองและนำไปเปิดให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดได้รับฟังด้วยส่วนชาวเชียงรายรับฟังติดอกติดใจคือประวัติขององค์หลวงปู่มั่นและประวัติขององค์หลวงตายิ่งมาได้รับฟังคำเทศนาของหลวงตาแล้วก็พร้อมใจกันกล่าวว่าม่วนขนาดฟังแล้วเย็นอกเย็นใจเจ้าค่ะ
0: เฮาฮู้ก็เฮาฮู้ก็ม่วนขนาดเฮาฮู้ก็มีอะไรนะ
1: เขารายงานแค่นี้ครับหมดแล้วครับ
0: แต่ด่วนพูดทำที่เอาแค่ทุกประเภทเราถอดออกจากหัวใจนี่เลย หัวใจนี้ออกจากเวทีคือเวทีก็ได้แต่ดวงใจระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันฟัดบนเวทีใครแพ้ใครชนะก็รู้กันที่นั้นกิเลสพังลงไปพังลงไปจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไม่มีเหลือคือจะทำทั้งแท่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันเมื่อใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วการเทศนาว่าการพูดให้เต็มจับเต็มแสงตามความรู้สึกที่แน่ใจตัวเองมาตลอดนั้นว่าไม่ผิดไม่พลาดการสอนธรรมทุกขั้นภูมิเราแน่ใจทุกภูมิข้อเราสองใจที่แน่มาแล้วจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะฟังให้ฟังธรรมพุทธเจ้าสดสดร้อนๆโยอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาให้ทำลงไปเถอะถ้าเป็นทางความชั่วก็อากาลิโกเหมือนกันทำชั่วเมื่อไรเป็นชั่วทำดีเมื่อไรเป็นดีเรียกว่าทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญได้ทุกเวลาเวลาเหมือนท่านจะเรียกอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เป็นการสอนโลกเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความแน่ใจพูดให้ชัดเจนเปิดออกทีเดียวธรรมะนี่ไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเราปฏิบัติมาไม่เคยหลอกลวงเราจนเป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจหายสงสัยทุกอย่างแล้วธรรมนี่เปิดออกได้ทุกขั้นทุกภูมิของธรรมบางทีว่าใครก็ใครมาว่าขวดรู้สึกมนุษย์จะทำอย่างนั้นเขามาหาว่าอันนี้ก็ช่างเขาว่าช่างเขาสิปากนั้นมันปากอมชี้เข้าใจไหมปากที่เทพนี้ปากอมธรรมมันต่างกันให้ผู้ฟังด้วยดีทุกคนเราเทพเรียกว่าไม่ติดไม่อัดไม่อั้นถามข้อไปหมดโล่งไปหมดเลยพูดให้ชัดเจนสวัสดีนะการมาสอนพี่น้องทั้งหลายจึงไม่มีคำว่าจะก็ว่าท่านแล้วว่าจะปิดไปไม่มีไม่ว่าจะทำขั้นใดขั้นใดเราสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความประจักษ์ใจของเราเต็มตักเต็มส่วนมาเรียบร้อยแล้วท่านพี่น้องทั้งหลายจะให้ตื่นเนื้อตื่นตัวในอัตในธรรมให้พากันตื่นนะอย่าสร้างเสียงปากอมขี้หมาอมขี้เห่าวอกแวกวอกแวกอยู่ตามนั้นอย่าไปสนใจกับมันนะผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกมันกองมู่กองคู่ทั้งนั้นเวลานี้เลอะเทอะมากเราพูดให้คิดเอาธรรมจับเราดูก็ไม่ได้เลยมันสกปรกขนาดนั้นนะนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นเป็นงั้นก็สอนไปตามความจากความจริงคิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างที่เราว่ามานี่เข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นนี่แหละธรรมฟาดซะคงไปคงมาไม่เคยโลกท่านกับใครสามแดดโลกท่านนี้เราไม่เคยมีเพราะจึงพูดไปโดยอัตโนธรรมใครจะว่าอะไรไม่สนใจสนใจแต่เหตุแต่ผลหลักธรรมที่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองเรื่องก็มีเท่านั้นแล้วมีอะไรต่ออีกเราพูดเรื่องอะไรนะลืมไปเลยพูดกรรมจัดกรรมจริงไปอย่างนี้นะถ้าศาสนาไม่มีนี่โลกเป็นสัตว์ไปหมดเลยนะนี่ยังพอมีคนดีอยู่บ้างคนดีถ้ากล้าได้กล้าเสียเอาโลกนี่ก็เจริญตายก็ตายเป็นก็เป็นอะไรเป็นความดีงามจะทำสิ่งนั้นจะพูดสิ่งนั้นจะไม่พูดที่ไม่ดีทั้งหลายคือให้สั่งสมไม่ดีไม่มีมีตั้งแต่ให้ปัดออกนี่เรื่องธรรมท่านเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อปฏิบัติเต็มส่วนแล้วเราพูดทำมันชัดเจนให้โลกทั้งเมืองไทยแล้วได้ยินเสียงจะได้ยินถึงโลกนอกก็ตามจิตเรานี่มันครอบโลกธาตุแล้วมันจ้าไปหมดแล้วมองดูอะไรนี่มันเห็นไม่หมดจะว่าไงถึงเวลามันพูดก็พูดบ้างถ้าไม่พูดก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้หูหอกตาบอดไปอย่างนั้นใครจะมาวิพากษ์วิจารหลวงตาให้ยกโคตรมาวิพากษ์เราวิพากษ์แล้วมันจมไปหมดทั้งโคตรแล้วปากอมที่กับปากอมทำมันต่างกันปากอมที่ออกมาจะมีตั้งแต่ความสกปรกออกมาทั้งนั้นนะปากอมทำท่าล่างสิ่งสกปรกนั้นลงไปพากันเข้าใจนะเราสอนโลกสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบอกว่าจากนี้แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแน่อยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าแน่ในหัวใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ประกาศให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ทราบว่าอะไรที่ท่านว่ามีธรรมบทหนึ่งญาณัญจปัตตเมเดสังอุตปาดิญาณความรู้ความเห็นความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตนี่เป็นสัพป พระพุทธเจ้าแสดงแก่เป็นสาวกีทั้งห้าอากุปาเมวิมุติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบเสื่อมสารเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วพ้นจากสมมุติคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไปโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่าไม่มีการกำเริบอีกแล้วอายมันจะมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราคือเป็นชาติสุดท้ายคือเพียงจะตายแต่ชาตินี้นอกนั้นก็ไม่กลับมาตายอีกแล้วล่ะนัตถิดานิปุณัพพะโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่มากลับมาเกิดอีกแล้วนี่แสดงให้เห็นเจ้าวคีทั้งห้าฟังนี่พระอนาคตัญญาก็ได้จักขุดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาโสดาคือกระแสแห่งพระนิพพานคือความจริงเพื่อความหลุดพ้นได้ถึงแล้วถึงเข้าถึงใจแล้วจึงแปลงอุทานขึ้นว่าอายมันจะมาคือยังจริงจีสมุทรายธรรมังสับบันทังนิโรธธรรมังอะไรก็ตามในโลกนี้เกิดแล้วดับทั้งนั้นที่ไม่ดับคืออะไรคือกระแสแห่งธรรมได้แก่พระนิพพานภาคผิดอยู่ในใจนี้อันนี้เป็นเครื่องยืนยันไว้นอกนั่งเกิดแล้วดับทั้งนั้นอันนี้ไม่ดับความหมายว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเป่งอุทานรับว่าอัญญาสีวัตโภโกนัญโยอัญญาสีวัตโภโกนัญโยพระอัญญาโกณัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอเรียกว่าเป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าแล้วมีเป็นคนแรกที่พระองค์แสดงธรรมนั่นเป็นคนแรกจากนั้นก็กระจายไปจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนสามโลกธาตุอยู่ในข่ายธรรมพุทธเจ้าที่โปรดปรานถึงนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าทีนี้กล่าวมาอย่างนั้นแล้วก็ญาณังจะเป็นในเมรุสังอุตปาฏิอากุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินัตถิปุณัพพะโวที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบอุทานออกมานั้นฉันใดเราเป็นสักขีพยานได้เต็มสัดเต็มส่วนนี้แล้วโดยไม่ต้องมีเบญจวัคคีย์มาฟังละนี่เบญจวัคคีย์ก็มีอยู่นี่ใครจะเบญจวัคคีย์มี5คนเรียกว่าพวก5เบญจ5วัคคีย์แปลว่าภาคว่าพวกมีภาค5พวก5มีหมู่เพื่อน5คนได้ฟังเราเต็มหัวใจแล้วทำที่กล่าวมาเหล่านี้ทำเป็นอันเดียวกันจิตใจเป็นนักรู้รับได้ด้วยกันตั้งแต่พุทธเจ้าสาวกตลอดสัตว์ทั้งหลายรับได้ด้วยกันเมื่อปฏิบัติถึงขีดนี้แล้วได้ด้วยกันเพราะใจเป็นนักรู้ใจไม่มีเพศได้เพศหญิงเพศชายเป็นธรรมชาติที่รู้สามารถรับบาปรับบุญรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์กล่าวไว้แล้วเต็มในหัวใจนี้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าเราจึงแสดงธรรมด้วยความแน่ใจทุกอย่างเราไม่มีอะไรสงสัยในหัวใจของเรานี้ว่าเราจะมาคล้องแวะกับอะไรเพราะฉะนั้นจึงว่าพูดได้ว่าอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานักขีดานี้ปุณณพโวต่อจากนี้ไปแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็ประจักษ์อยู่ในใจนี้แล้วจะให้ว่าอะไรแน่นอนขนาดนั้นธรรมพุทธเจ้าเป็นฉันทิโกผู้ปฏิบัตินั้นจะพึงรู้เองเห็นเองในผลงานของตนถึงขั้นใดภูมิใดนี่ถึงขั้นนิมุตหลุดพ้นท่านก็ทราบชัดเจนว่าเป็นฉันทิโกนี่เราสอนโลกเราสอนด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างมีเต็มหัวใจแล้วนอกจากผู้ฟังจะได้รับไปมากน้อยเพียงไรก็ตามกำลังศรัทธาความสามารถเท่านั้นเองเพราะท่านขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ว่าศาสนานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็สดร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปถ้าเมื่อมีผู้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้าอยู่จะเป็นผู้ตักตวงอมตะผลนิพพานเข้าสู่หัวใจอย่างเต็มภูมิและผ่านไปเลยสุดท้ายไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วมีธรรมพระเจ้าสดร้อนๆต่อไปก็เหมือนกันนี้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจ อย่าฟังเสียงปากองค์ที่มันเห่าวอกวอกแวกแวกทางโน้นทางนี้ถ้าใครจะทำดีมันก็มีตีเดียนแต่ใครจะทำชั่วเสริมตัวขึ้นไปผู้ที่เข้ายังไม่เข้ามาได้ก็ประจบประแจงเรียแค่เรียขาเขาเพื่อจะเข้าฐานชี้นั่นแหละเข้าใจไหมเสริมเข้าไปหาฐานชี้กินแล้วมันยอมออกพวกนี้พวกหิวโหยตลอดเวลาทำพระพุทธเจ้าไม่หิวพอทุกอย่างแล้วจึงสอนได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยเรานี่เรียกว่าเรายันแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างแล้วในโลกอันนี้เราไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่จะกลับมาคล้องมาแวะมาเกิดมาตายอยู่ต่อไปเราไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นใครจะมาตำหนิอีเจนอะไรก็เหมือนกับหมาเห่าฟ้า หมาเห่าฟ้าเป็นไงเห่าจนหมดน้ำลายมันจนขี้แตกเยี่ยวราดหมาตัวนั้นไม่มีขี้ติดท้องมันไปเลยมันเห่าทั้งขี้แตกเยี่ยวราดมันก็เห่าเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรหมาเห่าฟ้าเข้าใจไหมนี่ไอ้กิเลสพวกส้วมพวกฐานเห่าธรรมก็เหมือนกันเห่าท่านอะไรจะเห่าไปเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรผู้ที่ท่านเกิดประโยชน์ท่านเต็มหัวใจท่านแล้วท่านจะหวังอะไรจากการโจมตีอย่างนั้นชมเชยสรรเสริญอย่างนี้ท่านไม่มีทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมดไม่ว่าความตำหนิติเตียนไม่ว่าความสรรเสริญเยินยอเป็นส่วนเกินทั้งนั้นท่านพอแล้วสิ่งที่พอมีเลิศเลยวันนี้เป็นไหนท่านจึงไม่ติดไม่ข้องกับสิ่งใดเลยละที่เราทำพระพุทธเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติเรานะใครเวลานี้กิเลสมันหนามันแน่นใครประพฤติคุณงามความดียังไงต้องถูกโจมตีจากพวกหมาอมขี้นั่นแหละมันเห่าไปปากอมขี้เราจะไม่สนใจกับพวกปากอมขี้ให้สนใจกับผู้มีปากอมธรรมพระพุทธเจ้าปากอมธรรมสาวกทั้งหลายปากอมธรรมครูบาอาจารย์ผู้เช่นที่ท่านบริสุทธิ์พุทโธเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็คือปากอมธรรมให้ฟังเสียงปากอมธรรมอย่าฟังเสียงปากอมขี้มันจะเลอะเทอะหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหูได้ยินปั๊บเข้าสู่ใจอะไรๆเข้าสู่ใจใจก็เป็นที่เป็นมูดเป็นพูดในใจถ้านำมาเปรียบเราถ้าเป็นปากอมธรรมทำแล้วสะล้างจิตใจให้สะอาดไปเรื่อยๆนะอย่าพากันตื่นเต้นกับสิ่งโลกที่มันโสกโปกโสมมาตั้งแต่กาลไหนๆเป็นจะเพียงว่าเวลามีน้อยมีมากเวลานี้กำลังมีมากในเมืองไทยของเราเรื่องสกปรกนี่มีมากเต็มที่เลยเรื่องความดีงามนี้ไม่มีใครเหลียวแลละใครประกอบความดีงามทั้งหลายถูกฟัดถูกเหวี่ยงทุกแบบจากปากอมขี้เนี่ยโจมตีแบบนั้นโจมตีแบบนี้แล้วก็บังคับแบบนั้นบังคับแบบนี้ไปด้วยอำนาจแห่งปากอมขี้กิริยาอมขี้มีแต่ความสกปรกแสดงออกท่าไหนมีแต่ความเบียดเบียนทำลายผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนที่ได้คนอื่นได้รับความสงบร่มเย็นทำนี้เป็นเครื่องชะล้างให้คนชั่วเป็นคนดีขึ้นมาไอ้พวกความชั่วเต็มตัวอยู่แล้วมันก็เพิ่มหาความชั่วเข้าอีกโดยประหารระบายจ่ายแจกไปทุกแห่งทุกหนด้วยการโฆษณาโจมตีผู้ดีทั้งหลายจนกระทั่งผู้ดีธรรมดาจะอ่อนใจแต่สำหรับเราไม่เคยมีใครจะโจมมาอายกหมดทั้งโคตรมาโจมตีเราก็มาโคตรมันก็ตายเหมือนกันกับมันโคตรเราก็ตายไปแล้วก็มียังเหลืออยู่ก็มีเราก็เป็นโคตรของเราอยู่นี่แล้วไม่มีอะไรขอให้ปฏิบัติตัวให้ดีดีกับชั่วอยู่กับตัวของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครจะว่าโฆษณายกย่องสรรเสริญที่กี่ฉินนินทาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราถ้าทำชั่วลงไปแล้วนั่นล่ะจะชมเชยว่าดีขนาดไหนมันก็คือชั่วถ้าเราทำดีลงไปเขาจะมีอะไรมันก็คือดีอยู่นั่นในตัวของเราให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเราก็อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความไม่สงสัยทุกอย่างในธรรมทั้งหลายที่เราแสดงออกนี้เราหายสงสัยทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดขั้นใดเช่นจะออกทางวิทยุออกทางไหนก็ตามไปเป็นธรรมที่สอดจากหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสะท้านในการแสดงธรรมว่าจะผิดไปไม่มีหรือที่จะมาทบทวนตัวเองอย่างนี้เราก็ไม่เคยทบทวนว่าเทศตรงนั้นหนักไปเบาไปเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปไม่มีหนักก็หนักเบาก็เบาเหมือนเขาถากไม้ที่มันคดงอควรหนักมือเขาก็ต้องหนักมือถากหนักหนักถ้าไม้ที่เรียบเรียบไปแล้วเขาก็ถากเรียบเรียบอันนี้คนก็มีคดงอมีเรียบเรียบมันต่างกันควรจะเรียบเรียบก็เทศเรียบเรียบไม้ที่มันโค่นงอก็ต้องเอาอย่างหนาๆเพื่อเป็นต้นเป็นเสามาทำประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละนั่นนะให้ท่านทั้งหลายพิจารณาถ้าจิตมันโค่นงอมันดีมันดีไม่อยากทำความดีนี่ให้ฟาดมันลงแรงนะถ้ามันไปเรียบๆมีจิตใจมีความเคารพเลื่อมใสถือบุญถือกรรมเป็นชีวิตจิตใจแล้วเอาไปเรียบๆไปเลยไม่เป็นไรถ้ามันมาขัดมาข้องตรงไหนจิตกันตัวเราที่จะให้ไปทำความดีงามทั้งหลายให้ฟาดมันลงหนักๆเอาให้มันหงายหมาไปเลยนะเข้าใจเหรอเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านั้นพอมีอะไรอยู่ไหมล่ะวันนี้ก็เทศพอต้องก่อนอยู่นะงานเดือนสิบเพนใครมาทำบุญให้ทานนี่ให้อุทิศส่วนกุศลถึงญาติมิตรปู่ย่าตายายของเราที่เลี้ยงรับไปแล้ว หวังพึ่งเราผู้ยังมีชีวิตอยู่ให้

0: บุญอุทิศส่วนกุศลมากน้อยให้อุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติมิตรทั้งหลายของเรามีบิดามารดาเป็นต้นตลอดท่านผู้มีคุณถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยนะอย่ามาทำไม่เฉยกลัวแต่ตัวเองคนอื่นท้องแห้งใจจะตายใจจะขาดอยู่แล้วเพราะหวังพึ่งบุญแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ยื่นให้นี่ให้ยื่นให้นะทำบุญกุศลแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติถึงวงของตนเอาละกันก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ณีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีปายขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จากพันพุทธจารการพุทธจารการพุทธผ่าสุขที่เราไปโรงพยาบาลทุกวันประจำจารการพุทธผ่าสุขไปโรงพยาบาลต่างๆวันนี้จารวันโรงพยาบาลอังคารโรงพยาบาลพุทธโรงพยาบาลโรงพยาบาลสุขโรงพยาบาลเสาร์อาทิตย์ก็ถวายบ้านไปบ้านสำหรับ5วันนี้เป็นโรงพยาบาลไปโรงได้เลยแล้วก็มอบปัจจัยให้โรงละ20,000เราสงสารก็แทบใกล้ใกล้ไม่ว่านะสำคัญสนใจมากไกลคิดอยู่ที่ทางบุคคาเลยบึงการไปรูปบุคคาได้ไปถึงได้เลยตัวจะถึงบ้านแพงจากบุคคามันถึงบ้านแพงได้บ้าน30-40 กิโลจากบึงการไปถึงบุคคาก็40 กิโลเราออกนอกขายบึงการแล้วก็เลยใช้บุคคาจะไปหมดบึงการจะคิดถึงเรื่องโรงพยาบาลใหญ่ข้าวฝั่งโน้นก็ข้ามมามารักษาที่เราก็เดินที่จะรับเป็นพิเศษอะไรขาดข้างบนอะไรเครื่องมือเครื่องมืออะไรนะให้หมดนะให้เกิดทีทีเป็นล้านล้านนะไม่ใช่เป็น2-3 ตานะเข้าใจไหมที่กับเราไปคือการหมู่วัดที่ไหนไปแล้วโขลงที่ก็ให้หมดแล้วทุกวันไปผู้หลวงเขาก็ขอเครื่องอะไรประตูหัวใจเลย300,000ก็ดีเราเอามาให้ทำไมไม่ดูของมีหรือไม่มีต้องไปขอหาอะไรวะโอ้ยมันจำเป็นของมาให้ไม่ดูเลยพวกนี้นะมาหาของกับของไม่มีจะได้ยังไงแล้วให้อย่างนั้นขู่แล้วก็ให้ก็300,000เพื่อกระตุ้นหัวใจผู้หลวงผู้หลวงจังหวัดเลยถ้าตำตางราคาจังหวัดนี้ของเราไปส่งนี่เราจะไปให้จังหวัดนะเราจะให้เฉพาะอำเภอที่ไหนนั่นแช่งกันดานอยู่ลึกอะไรเรายิ่งตามก็ไปตามไปสำหรับจังหวัดเราให้แต่จังหวัดเลยได้ให้นะจังหวัดเลยกันดานมากทั้งจิตเวชทั้งเราแวะจังหวัดสองเราให้ทุกเรื่องพอเราไปให้เราบ้านจังหวัดถ้าจิตเวชเขาขอดูมันใส่ปัญหาเราเขาได้อันนี้ก็หดเหมือนการยาวเหมือนกันคือว่าเนาะจบลงก็ได้ให้ทั้งสามเป็นอย่างไรเนาะเฮ้ยบุวาดูว่าไหนวะไปบุวาจังหวัดพอไปธรรมดาเราไม่ได้ลงรถเราตั้งบนรถไปพอก็มาดีเอาของมาให้ขนลงก็ขนของเสร็จแล้วเปิดเลยบุวาเลยไปของลงจังหวัดเลยบุวาพอเราเคลื่อนย้ายไปผู้บริการกลับมามากระบะเถอะแล้วก็เปิดเราไม่ได้มาหาผู้บริการเราเราว่าอย่างนี้ไปเลยเขาคงรู้จักนิสัยเราเพราะพูดเนี่ยเราไม่มีอะไรกับใครเข้าใจไหมเขาจะว่าดุว่าด่าว่าอะไรไม่มีเราไม่มีกับโรคเข้าใจไหมจะพูดดุพูดด่าพูดอะไรมันจะเป็นแบบธรรมคือเมตตาครอบหมดเลยจะดุจะด่าขนาดไหนเมตตาไม่เคยปราศจากที่จะให้เป็นความเครียดความแค้นดุด่าว่ากล่าวอย่างเขาเราไม่มีถึงจะเป็นกิริยาใดก็ตามไม่มีบอกว่าไม่มีเด็ดขาดเลยขู่ฟอดเลยไอ้นี่เขากำลังดูตัวยาวัดเขาติดแล้วยาบ้าเพิ่มพลาดทำลูกหูลูกขวาลูกอะไรเห็นที่เขานิสัยอะไรเขาตามเลยนะแล้วก็ห้ามเข้าดีๆกุฏิเลยห้ามเข้ามาเมื่อนเลยเขาแตะหน่อยแล้วนะพวกนี้เขาแตะหน่อยแล้วไปที่นั่นที่นั่นมีทำท่าดูอะไรมีหมามีตลกอะไรนั่นด้วยอันนี้เหมือนกันจะเข้ากุฏิพอห้ามเข้านาคเป็นอย่างนั้นตั้งใจภาวนานะ ถ้าพูดตามความจริงที่เราเคยดำเนินมานี่เราดูพระดูแบบหูดอกตาบอดดูนะแล้วทนเอานะความภาคความเพียรนี่หรือจะฆ่ากิเลสเท่านั้นพอมองดูแพ้ๆมันจับได้ทันทีนะเพราะคนดึกไปแบบเซ่อเซ่อซ่าๆอ้าปากหลับตาไปก้นดึกอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นตุลาบาสพูดโกงนะพอแพ้มันเดี๋ยวมันจะวิ่งหัวปั๊บปั๊บปั๊บไปเลยนะพิษถูกชั่วดีมันจะรู้ทันทีถ้าเมื่อมันเข้าถึงหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่เป็นแต่ความคิดกับการตามนิสัยเป็นไอ้ที่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมชาติมองดูอะไรปั๊บเลยมันจะวิ่งวับเลยพระพุทธเจ้าลงถึงศาสนาเอกพระองค์ทำไมจะไม่เป็นโลกวิถูวะแล้วตัวเท่าหนูมันก็เป็นกับภูมิของมันนะมันต้องเป็นวัดเองแหละเราไม่ได้วัดลอยนะเป็นก็บอกว่าเป็นตามหนูก็บอกว่าหนูช้าก็บอกช้ารังสีบอกรังสีหนูก็บอกว่าหนูแต่มันทนไปได้มันรู้นะเออพระเจ้าคู่ดวงตาบอดเพราะว่าดูพระดูเดจริงเจ้าเลยนั่นแต่ความพ่อเพียงสมาธิโยกให้ตลอดมาตั้งแต่สร้างวัดป่าบรรจารนี้ความพ่อเพียงสมาธิของพระในวัดนี้เรียกว่าไม่มีบกพร่องไม่ได้มีการในตำหนิติเตียนอะไรเลยแต่ไหนจะไรมาแต่ความเพียรภายในนี่มันบอกไว้ชัดบอกไว้เห็นให้พากันฝึกฝนอบรมตนให้ดีนะสติเป็นเจ้าขันธ์ได้ความเพียรเรื่องความเพียรนี้ได้ตั้งได้เลยขอให้มีสติเถอะตั้งแต่พื้นยังไม่สงบลมเย็นความเพียรเอาสติจับเขาปั๊บนี่ให้ใบมันคิดออกนอกเรื่องนอกลู่นอกทางแล้วก็คิดอยู่เฉพาะเช่นอย่างผู้ฝึกขันธ์ใบคำบริกรรมติดกับคำบริกรรมจะคำบริกรรมติดกับจิตสติครอบทั้งสองอย่างตั้งได้ไม่สงสัยแน่ใจเลยสติสมัติปัตติยาสติจำต้องปราศจากหน้าที่ทั้งปวงไม่มียกเว้นที่สติจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะให้พากันตั้งอกตั้งใจผม อยู่กับหมู่กับเพื่อนพวกจริงนะผมไม่ได้ชินกับอะไรใน3แดนโลกธาตุเนี่ยพอให้ฟังโลกธาตุเนี่ยทั้งก่อนเหมือนเราท่านบึกบืนไปนั่นเอาหัวชนไปอะไรขาชนไปเตะไปเหยียบไปแต่พอเวลาถึงขั้นของมันแล้วมันเป็นเองนี่นะมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาวันนี้พูดซะบ้างนะไปดิเวือทูดวกตาบอดนะไปล่ะไอเห็นบาหยอกบาเห็นเด็กหยอกเด็กก็ชอบหยอกแต่เด็กก็บาถ้าเห็นบาคือขับล่ะเห็นเด็กเอาแล้วถ้าเป็นกับผู้ใหญ่ดีว่ากันเลยนั่นเห็นใบบาเราเอื้อนเอื้อไปเด็ดถ้าไปเห็นผู้ใหญ่ไปดูตัวนั้นเลยก็เห็นเด็กพันกันเข้าไปล่ะเห็นบาเขาแตะร้อยละถูละเห็นอะไรมีรูปหมาดูอะไรด้วยจะเหมือนขู่จะกัดจะฉี่แล้วก็มีรูปหมาด้วยนั่นมันแปลกนะพวกนี้ก็เพียรสติเป็นสำคัญไรอันตรายอย่าวางอะไรในโลกอันนี้อย่าวางให้ดูแต่ตะกี้กับจิตที่มันพัวพันกันอยู่นั่นนั่นแหละข้าศึกจริงๆในโลกอันนี้ไม่มีอะไรปีกิเลสกับจิตพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นน้ำดับไฟได้ยิ่งกว่าธรรมนั่นแหละเป็นน้ำดับไฟดับได้หมดจนถึงขั้นบริสุทธิ์พุทโธดังศาสนาเอกของเราไม่พ้นสตินะเอาให้ดีถ้าเวลาที่ศาสนาจะไม่มีเหลือแล้วเอาลูกเอาล่างเอาขีสโบขีบอลครอบหัวมันเป็นบ้ายศบ้าลาบบ้าสรรเสริญเยินยออยากเป็นนั่นไปนี่ไม่เกินพระละเดี๋ยวนี้นะพระเป็นบ้านะโอ้เป็นใหญ่สลายยิ่งสั่งสมบูดคูดคือความโลภความโกรธอะไรความตะกะตะกามเต็มไปหมดในพระใหญ่สลายยิ่งใหญ่ๆมันเป็นโลกไปหมดนั่นใหญ่แบบนั้นมันเป็นกิเลสไม่ใช่ธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเรียนธรรมให้ดูหัวใจเจ้าของมันดีดไปหาอะไรอะไรจะเกินธรรมธรรมเลิศจะใส่ตัวในหัวใจแล้วไปไหนไปได้เลยใครจะตั้งอะไรไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าสติธรรมปัญญาธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมภายในใจให้อยู่ในตัวของเรากามทั้งนั้นแหละเรานั้นเอามาประดับประดาตกแต่งกระเบื้องบูดขูดมาโปะหัวพระนั่นแหละพระก็จำนะไม่มีใครพูดจะพูดอย่างนี้ท่านเกรงเราเกรงท่านตาคนตาเกรงองค์ใจนี่ไม่เกรงใครเกรงแต่ธรรมเรื่องธรรมมอบทันทีเรื่องที่ฟัดขาดสะบั้นเลยแล้วไม่มีคำว่ากล้ามากลัวกับใครเพราะงั้นเราถึงพูดคัดต้านทานได้ตามอัตตามธรรมที่ใครจะมาเป็นใหญ่เป็นตัวเอาชื่อเอาเสียงแล้วมาหลอกทำอย่ามาหลอกนะวะ ทำเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแก้บุพผิดรู้ทันทีถูกทันทีพอค้านค้านทันทีนั่นทำเป็นอย่างไรแล้วจะมีเหลือเอาตะกี้เลดโปะหัวแล้วดีด้วยยศด้วยลาภด้วยสรรเสริญเยินยอผู้ถูกปนถูกท่าพระเราบ้าหัวโลดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่นี่หมดอันนี้ไปที่ไหนสบายเลยให้เอาพระหรือนี่เข้าตัวเข้าสู่หัวใจเราเราจะไปยุ่งกับข้างนอกนะไม่มีอะไรครับว่าไม่มีอะไรเกินครับว่าพระนะนะให้ดูพระในหัวใจจะขอปฏิบัติตัวด้วยศีลแล้วทำให้ดีนี่แหละพระอยู่ตรงนี้อย่าเป็นบ้าดีดีกับยศกับลาภสรรเสริญลมๆแรงๆมันบวชเข้ามาละหาพูดหาพูดน่าแทนที่จะหาอรรถธรรมมันเป็นใช่ไม่ได้นะพระเราจะให้ปัจจุบันเป็นได้ซักเขาตั้งเราเราก็เป็นนะเขาตั้งให้เป็นเจ้าขุนบัวนะอยู่บนศาลาน่ะเดี๋ยวนี้เป็นถึงสองเจ้าขุนแล้วนะฝ่ายเวลาตั้งวันตั้งธรรมดาตั้งทีแรกปัดออกพระครูแววไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าพระนะฝ่ายที่สองขึ้นเจ้าขุนธรรมดาไม่เอาตั้งชั้นราชเลยตั้งชั้นราชเทพไม่เอาฝ่ายชั้นธรรมเลยทีเดียวแล้วก็ไปแล้วก็สองพระองค์ท่านเราก็เลยเงียบเลยเข้าใจไหมไม่มีแต่ขู่ฟ้อฟ้อตอนสุดท้ายตั้งทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปอยู่เราสมเด็จแต่มันจะขึ้นสมเด็จแต่เดี๋ยวยานะว่าเราพูดกับสมเด็จเออพูดกับนายสำนักพระราชวังเอาจริงเราเรื่องยุ่งเรื่องเหยื่อวุ่นวายใครจะเป็นบ้าให้เป็นเราถ้าเป็นให้ขอให้เป็นกับธรรมเป็นบ้าธรรมไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจะว่าบ้าธรรมพระสงฆ์สาวกจะเป็นบ้าธรรมหรือไม่ใช่บ้าธรรมดูเอาโลกทั้งหลายกราบและยอมรับสุวรรณไอ้บ้าเรามันบ้าแบบไหนใครกราบล่ะท่านที่เอาละหิวข้าวเดี๋ยวไปฆ่าคนให้พรอย่างปักเห็นไหมไปปุ๊บมาเดี๋ยวจะฆ่าคนแล้วเดี๋ยวให้พรเดี๋ยวจะฆ่าคนมาหลังบ้านั่นแหละที่บ้าอยู่ข้าวห้ามเข้ามันทำไม่ได้มันก็เข้ามันจะขอเขาแกะรอยเรานะพูดคึกคักคึกคักแล้วเอาหวามาสุดของเอามาเทให้มันไม่ดูมันทำไมมันไปดูของไม่มีนี่ละวะโอ้เขาก็ยิ้มยิ้มมันจำเป็นจริงใช่มาเท่านั้นปีแล้วปีแล้วเวลานี้ใช้งานใช้การไม่ได้ซ่อมกันอยู่ตลอดเราฟังแล้วเห็นใจสุดท้ายก็ให้แน่ก็ยังงั้นแหละ300,000นั่นนั่นรวนไปโรงพยาบาลโรงหลวงเอาผู้หลวงนี่เครื่องมือให้เครื่อง300,000นั่นอย่างนั้นแหละเยอะไงละปักพูดอย่างนี้นี่เจ้าก็ได้ยินที่ไหนแล้วตัวประเทศไทยเดี๋ยวยิ่งที่นั่นเดี๋ยวคำพูดแบบ
2: หาไม่ได้เลยจ้ะค่ะ
1: เดี๋ยว
2: หาแบบนี้ไม่ได้จ้ะค่ะ
1: แบบจูงหมาตามหลังมันไม่ได้แล้วแบบหมาจูงห้ามเข้าเสียงเลยเป็นหมาแล้วเขาเสียงเลยมันแกะลอยเลยกูจะฟ้องชาติเต่าเลยอันนี้ก็มันก็เอามาจากอำเภอภูเขียวนะเราไปส่งของลงไปวางจานแล้วรถเข้าไปข้างหน้าท้ายรถเขาว่ากูจะฟ้องท่านเต่าเขาเสียงไงเราดูไอ้นะมันไม่สมบูรณ์ถ้าไปอยู่วันเราแล้วท่านนี้ไม่สมบูรณ์มาถึงก็ติดให้สมบูรณ์ฉบับเดิมเขามาก็ว่ากูจะฟ้องท่านเต่าฉบับของเราใส่เข้าไปดูมันมาเที่ยวเพ่นพ่านเชียงก็ลุกไปเรื่องตลกไปไทยมันก็มีเพราะงั้นจะพูดอะไรว่าตลาดได้บุญเยอะเขาบัตรอะไรบุญเยอะเขาออกทางทีวีมาสมบัตินี่ออกทางทีวีแล้วเขาได้เห็นแล้วก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเราบอกว่าท่านอาจารย์มหาบัวในการเทศนาว่าการหาที่การค้าไม่ได้เลยถูกต้องพร้อมต้องข้อเปรียบเทียบได้กันเปี้ยเราสู้ว่าแต่ท่านมีนิสัยตลกเนี่ยก็ว่าแล้วก็จะว่าอะไรคนเราตลกแต่เขายังไม่ว่าใช่ไหมมันถูกเขาแล้วจะไปเฉียงเขาอะไรนี่จะคบกันเลยคบกันดีกว่ากูเคยตลกตั้งแต่พ่อแม่มึงยังไม่เกิดนั่นนี่ก็ตลกอีกเข้าใจไหมก็อย่างนั้นเนี่ยมันนักพิคงว่าเพราะว่าแต่ท่านนิสัยท่านชอบตลกท่านนี่พิคปั๊บกูเคยตลกเนี่ยจังที่พ่อแม่มันยังไม่เกิดแม่มันก็ไปอีกตลกอีกถ้าใครพระอาจารย์ก็
3: 34คร
1: ับ
3: ผม
1: อ๋อ34ท่านพ่อนาของท่านเราไว้ไม่ตวนนะพระไม่ยุ่งเลยนะ นี่เรียกว่าโอ้อนโยนยานเต็มที่แล้ววัดป่าบรรดาจะเถอะไอ้เรียกว่าการเข้าบรรดาเรื่องงานการไม่ให้หนีวัดป่าบรรดาใครไม่ให้เข้าไปยุ่งท่านเอาดูลงมาได้เพียงขั้นดีแล้วจะขอเด็ดกว่านี้นะฉันจะเชื่อพระพระลืมแล้วทักทีสามสามสิบสี
3: ่สามสิบสี่ครับผม
1: วันนี้เรียนสายกับทุกวันหน่อยเพราะพุทธบะพุทธบะก่อนฉันวันนี้สายก่อนชวนพิษหน่อยนั่นแหละดูอ้อไปการแต่งเนื้อแต่งตัวของคารวาสก็อย่าให้มันรู้หรูอย่าหลาวู้ฟ้าฟ้าจนลืมเนื้อลืมตัวทางปาชนาท่านไม่ลืมนะผู้ไม่ลืมนะดูนะท่านพระจีวรท่านท่านศาสดาองค์เอกสอนมาพาบำเพ็ญมาบำเพ็ญอย่างนั้นคำว่าศาสดาองค์เอกมีที่ไหนสามเรื่องเลยว่าท่านแล้วการเงินท่านไปไม่ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเลยแล้วการเป็นการดีการดีท้าความสุขไม่ได้อันนั้นหาบปวดคืออันนี้หาบปวดคือเกิดความบุฟเฟอร์ตายชิ้วเปล่านะถ้าอยู่ไว้ถ้าอยู่ดูข้าว
3: คร
1: ับ ตัว
3: จานโรงเรียนอุดรพัฒนาการที่อยู่ข้างวัดป่าศรีชนนะคร
4: ับ อุดรพัฒนาการอยู่ข้างวัดป่าศรีชนโรงเรียนอุดรพัฒนาการอยู่ข้างวัดป่าศรีชน
1: เราไปเอาว่ามาตั้งต้นไว้ว่าว่า
3: คณะครูอาจารย์เรียนอุดรพัฒนาการที่อยู่ข้างหน้าวัดป่าศรีชนมาถวายตะเกียงให้หลวงตา
4: ถวายตะกัน
3: สี่สิบ
5: สี่สิบเหรอ
3: คร
5: ับ
4: สี่สิบครับถวายตะเกียงแบบนี้ครับ
1: เดินจงกรมใครไม่มีเอาไปช้าทางจงกรมเข้าได้เราให้ให้เดินจงกรมของพระแต่ข้าส่วนมากในวัดนี้ท่านไม่จุดไฟเดินกลมมันก็คงจะเปิดมาตั้งแต่รอยเดินนี่เพราะเราเคยเทศสมัยอยู่ในวัดนี้เราก็ไม่เคยเดินจุดไฟเดินกลมนะมีแล้วก็เคยพูดให้พระฟังธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เป็นคำสอนจริงๆเป็นคำบอกเล่าธรรมดาในปฏิบัติตามนิสัยของเราเราทำอย่างนั้นไม่เคยจุดไฟเดินอยู่ก็ไม่มีแล้วนี่กลางคืนเดินเพราะกลางคืนไม่ดึกแล้วก็ไปเงียบๆสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเราไปอยู่นั่นเราก็ไม่มีไฟก็มีไฟฉายติดอยู่ถ้าไม่จะเปลี่ยนสีไม่ฉายเดินไปแล้วก็ไปเดินไปใกล้เอกพระท่านเดินจงกรมไม่มีไฟม็อกไปแล้วเสือก็ไม่มีไฟไอ้พวกสัตว์พวกวัวก็ไม่มีไฟต่างองค์ต่างไปเจอกันไม่มีไฟเราชื่นใจนะตั้งอย่างนี้ที่เ

เราเดินโยกมือไปเดินเดินคืนนะอย่างนี้แล้วก็มีไฟท่านท่านก็เดินโยกมือคืนท่านก็ไม่มีไฟไฟใจเอ๋อะไรท่านก็ทราบเราท่านก็ว่าเราก็ผ่านไม่มีอะไรพูดกันแล้วผ่านแต่ได้รับความรู้สึกไปจากท่านเดินโยกมือคือท่านเป็นอะไรกันล่ะนิสัยเรามันถ้าภาษาภาคอีสานเราเนี่ยจะเรียกว่าคนรักความคือทำอะไรถ้าใครเห็นจะมันไม่ขังเข้าใจไหมถ้าทำมันมีใครเห็นเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าขโมยก็กินข้าวอิ่มไว้ก่อนค่อยเอาค่อยลงเอาของมาเก็บมาเรียบร้อยไว้แล้วกินข้าวของเพราะจะของมันนอนหลับก็ข้อเหมือนตายขโมยก็หาของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวอยู่แล้วก็ไปอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเป็นแบบนั้นเดินด้วยกงไม่มีใครเห็นแล้วเพราะเป็นนิสัยอย่างนั้นมาถ้าพูดเดินเข้าอยู่ในป่าในเขาก็ใครจะไปสะพายเทียนไปล่ะห่อหรืออย่างมากสองห่อเท่านั้นเทียนไขจุดเวลาจำเป็นนอกนั้นไม่เกิดที่นี่ก็เดินโยกมือคืนก็อยู่ไฟอยู่ได้เราขือก็ไม่ดีคือมันเป็นตามนิสัยเหตุผลมาก็ตั้งแต่ต้นไอ้พวกคุณใจจะแบกจะหามไปไหนหาผามตั้งแต่ห่อเทียนไขก็พอแล้วไม่จำเป็นเอาไปซะห่อจิตใจทำได้เราแต่ตัวของเราบริขารของเรามันก็พอแล้วหนักพอมีบาทแล้วเดินแล้วก็มีมุ้งด้วยนะมีบาทมุ้งกีวรเชียร์ขายไปติดห่อไปแล้วติดย่างไปสักห่อเดียวใช้เวลาจับเป็นไม่จะเป็นไม่ใช้อย่างนั้นเราคุยอย่างนี้ก็ระลึกถึงท่านจันหลุยท่านจันหลุยระลึกถึงท่านจันหลุยได้เราอยู่น้องขือข้ากับเราข้าเบิกตาเราว่ากันท่านจันหลุยท่านไปถือเลือดถือกลัวเลยคือท่านจันหลุยท่านถือเลือดถือกลัวคือก็บึกแล้วแล้วก็เลยป่าอย่าไม่ออกมาก็เดินไปป่าท่านไปหาเราไปหาที่กุฏิเราไปหาเราก็เจอแล้วท่านหาไปไหนถามพระโอ้ท่านโกงท่านอยู่ในป่านะไหนไปบอกเลยไปบอกให้พระเดินไปบอกมีช่องทางให้เดินที่เข้าไปก็พบท่านชายทุกคนเพราะเราเป็นจุดไฟว่าทุ่มเข้าไปแล้วก็จะโกงเลยท่านไปท่านจับต้นทางแล้วที่พระไปบอกเพราะเป็นช่างเข้าไปเอาเสียเรื่องเท้ากบกับเข้าไปเบื่อก็ชนด้านชนที่ไปเขาไปเบื่อก็คือทุ่มอยู่เราก็เดินโยกมก็ไม่มีไฟจะสร้างของเรามันโล่งแล้วเนี่ยท่านเข้าไปหาเราไม่โล่งเพื่อเสียกุบกับกุบกับเข้าไปพอได้ยินเสียงนั้นเราไม่ได้รู้ถึงอะไรก่อนอื่นไม่รู้ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นะเสียงกุบกับเออพระมหาเราจะมีอะไรเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์คือส่วนมากหากจะเป็นท่านจะให้พระไปตามแนวธรรมดาไปอย่างนั้นที่พอท่านจะหลุยเดินงมมืดไปกุบกับไปเราก็ลึกถึงพ่อแม่หัวใจท่านพ่อแม่หัวใจท่านเป็นอะไรนะแล้วก็ตรวจจ้ำรอคือเดี๋ยวกุบกับเข้ามาเออแล้วก็ยืนกันยังไม่เห็นกันนะมันคือใครก็ใครมาที่ว่าเลยนะใครมาที่ผมเองท่านจำเสียงได้แล้วโอ้จำทิศทางได้แล้วท่านก็เดินเข้ามาเพราะเอาแขนเราตูงเลยเข้าจะไปไหนท่านตูงไปเลยนั่นเดียวอย่างนั้นก็จะทิศทางระหว่างทาง
ความสนิทนะแต่ว่าท่านหยอกกันเล่นก็ไม่ใช่เป็นความสนิทของท่านที่เคยวันที่วันหยอกกันมาแต่ก็คว้าแขนของเราจับตู้เลยเขาจะไปให้เงี้ยเขาคือไปฟังแท้เขาไม่รู้ใจมากเลยเขาไม่รู้ใจจริงเมื่อคืนนี้ก็ผมก็ไปซอยท่านชันไปก็นั่งกันชื่อเลยผมไม่ได้ไปเมื่อคืนเลยผมต้องเอาท่านมาไปแล้วไปท่านชันไปโหถูกเข็ดว่ะนี่แต่ว่าถูกเข็ดไม่ได้ฟังเชื่อก็ได้ฟังถูกเข็ดด้วยไร้ลมด้วยมาแล้วตุ้มตุ้มมือมาแล้วตุ้มออกมาจนกระทั่งมาถึงที่โลกแล้วตะไหวขุดกันได้มีความสนิทระหว่างท่านชันกับเราเป็นอะไรสนิทกันมากเราเข้าใจไปก็ทราบท่านจะฟังเทศน์แต่สำหรับเราผู้ไม่อวดตนโพดตัวอะไรนะมันเป็นจะคงจะเป็นทางนิสัยมันเข้าแก้ปัญหาเราคุณจะท่านแบบไหนไม่เคยมีที่พ่อแม่ครูอาจารย์จะดุเราเรื่องขึ้นเรื่องเราเรื่องอะไรไม่มีเนี่ยท่านการฟังเทศน์เราสามจะได้ฟังเทศน์จากเรื่องอะไรไหนก็เรามันโกรธเองตั้งปัญหาข้อนั้นขึ้นตั้งปัญหาข้อนี้สอดตัวนั้นแทรกไว้ทิศถูกประการใดก็ตามเราจะเปิดถังน้ำใหญ่เข้าใจไหมถ้าทำท่านเต็มหัวใจถ้าให้ท่านแทรกธรรมดาถือด้วยความเหมือนว่าขาดอะไรอยู่นะอย่างน้อยขาดน้ำตาให้สมบูรณ์ถ้าท่านแอะขึ้นมาแล้วนั่นแหละเต็มเหงื่อพอขึ้นไปแล้วแล้วเขาหนีเอาเราไปเพื่อท่านจะฟังเทศเขาขึ้นไปแล้วก็แล้วก็พูดกับท่านธรรมราชท่านกับเราเหมือนพ่อกับลูกเลยพ่อแม่อุตส่าห์มาท่านดูทุกอย่างดูแล้วเรียกว่าหมดตับหมดปอดแล้วท่านดูหมดเลยขึ้นไปท่านแล้วก็ให้เราขึ้นไปท่านไม่มีอะไรเราคุณจะหนูไปแล้วเขยหายไปลบไปหามาขึ้นมาหาอะไรอันนั้นเป็นความเมตตาอย่างหนึ่งต่างหากนะท่านไม่ใช่ว่าตำหนิคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านเมตตาคนละคนละคนละอย่างละอย่างละอย่างต่างหากนะเป็นลูกศิษย์นั่นเหมือนกันองค์นี้ควรจะเมตตาแบบไหนแบบไหนท่านทำอย่างนั้นต่างหากแต่ว่าใครจะเรียกว่าเมตตาแบบหนึ่งก็ได้เข้าหาท่านออกเข้าออกได้สนิททุกอย่างกับเราก็อื่นท่านก็ระวังอยู่แล้วพระนะท่านก็ระวังอยู่แล้วไม่ควรขึ้นไม่ควรเข้าทำไมเข้าไม่ควรขึ้นทำไมขึ้นเมื่อเรามันขึ้นได้ทุกเวลาหรือว่าเรื่องท่านใจหรือที่ความสนิทกันเป็นอย่างไรอะไปเพราะใครมาที่ผมเองฟังท่านจำทิศทางแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไปจับแฝดได้ตูงเลยให้จะไปไหนดีวะให้มันแค่ตูงไม่สอยจะตูงมาในบ้านจากนั้นจนออกอาการที่ชื่อโรคแล้วถึงปล่อยมือแล้วคุยกันไปพอขึ้นไปเราก็ทราบท่านอยากจะฟังเทศหาอุบายต่างๆนะโอ้ยท่านก็เทศเต็มอย่างกันนะก็ท่านไม่เคยกับเราคือถ้าจะดูคำนั้นคำนี้สอนเราเราพูดจริงไม่เคยมีเพราะว่าจะขึ้นเวลาไหนเวลาไหนก็ตามพระอาจารย์หรือท่านก็เห็นว่าเราสนิทกับท่านมากความหมายว่างั้นไปเมื่อไรก็ได้จะอุบึงไปเลือกการเรื่องเวลานะแต่สำหรับของเราไม่เพราะตัดข้อรองท่านไปทุกอย่างแล้วพูดไม่ง่ายว่างั้นนะจะโง่จะฉลาดเขาเรียกเราตัดคอเราหม้อถวายท่านหมดแล้วท่านจะว่าอะไรเราไม่สนใจความจำเป็นของเรามีไงกับท่านเราจะขึ้นทันทีเข้าทันทีเลยท่านก็ไม่มีอะไรกับเราไม่มีความจำเป็นของท่านจะหลีกกับเราอะไรคือแปลว่าถ้าหาวายถ้ากระเทาะจะฟังเต็มเดียวนะเต็มเดียวลงมาแล้วลงมาพร้อมกันแล้วได้เวลาพอสมควรแล้วก็กราบลาท่านลงมาพระก็คอยจะด้วยเส้นไปบ้างให้ท่านบ้างก็สององค์งดเลยคือคุณลงมาพอลงมาบันไดเห็นไหมอะท่านมาเห็นไหมขู่แล้วก็ท่านมามาด้วยเห็นไหมฟังเต้นเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยวันนี้ห้องถึงไปเอาท่านมาท่านขู่แล้ว
คืนกันไปแต่ก็ใหญ่ใจใหญ่เรามันก็คงจะเป็นนิสัยวาสนาอันหนึ่งเหมือนกันนะทางด้านปริยัติฝ่ายปกครองก็เหมือนกันทางด้านปริยัติเราอยู่กับเจ้าฟ้าเจ้าคุณนั่นแหละหรือที่เราสนิทสนิทเจ้าอาวาสเจ้าฟ้าเจ้าคุณมันทำเป็นในเอาไม่เคยห่างไกลจากผู้ใหญ่ไอ้องค์เจ้าสมเด็จมหาวิวงศ์นี่คิดดูสิไปถวายเพลิงพระแม่อุจันมั่งพรรษาที่หกท่านจะเอาเรากลับคืนไปว่าภาษีมาท่าโอ้เราโอ้ก็แต่คือขโมยหนีจากท่านตอนท่านไปต่างจังหวัดเราอยู่ว่าเราอยู่ว่ามาจากเชียงใหม่แล้วเข้ามาว่าเราแล้วจะออกเที่ยวท่านไหนไปก็ดูกุฏิเดียวก็ท่านอย่างนี้กุฏิเดียวแล้วท่านสองเท่ากับอยู่ห้องอยู่แล้วถ้าท่านเราอยู่ห้องอยู่อยู่อย่างนั้นนะจะไปอยู่ไหนเราก็ไม่สนใจก็ท่านให้มาอยู่อย่างนั้นก็ต้องบังคับใจจะขออยู่ท่านคือเมตตาท่านไว้ใจว่ากับเราอะไรอะไรเรียกไปหมดถ้าถ้าเรื่องของเราเข้าเกี่ยวข้องแล้วข้าวกายใจพูดว่าพระเดินอยู่ในคณะท่านมีเท่าไรเราเป็นคนดูแลหมดท่านไม่มีอะไรอันนี้ท่านก็สบายใจเนี่ยเวลาท่านไปอยู่ขบวนอยู่เราจะออกเที่ยวตามจดหมายตามตามจดหมายตามตอบใช้ใช้ไปทันจัดก่อนเผาศพก็ไม่ต้องจ่ายบ้านท่านจะเอาคืนในทันทีแล้วมัดเลยจ้ะก็กระเดชะได้อะพี่จะเอากลับคืนทีเดียวพรรษาที่หกแล้วจิตนี่พูดโกงเวลานี้จิตมันธรรมจักแล้วเราอยู่กับใครไม่ได้แล้วจิตมันธรรมจักหมุนตลอดเวลาเวลาจิตที่มันจะก้าวมันไม่ถอยนะก็คืนบางคืนนอนไม่หลับเลยบางทีมันหมุนกันนะเขาเสียจึงไปจากคนเดียวคนเดียวว่าถวายเพลิงพ่อแม่อุจจารย์มาอยู่ได้สี่วันทราบที่ไหนเข้ากับแม่ก็กราบศพท่านรักองค์ก็มีตำหนิแล้วบ้างแต่ก็รู้ความความรู้สึกของคนและคนไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยขอบูชาท่านด้วยข้อปฏิบัติเนี่ยเป็นอะไรนะมาตามไหว้รูปร่างของท่านนี้มาเป็นการเวลาธรรมะธรรมะปฏิปโนโหติผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตแล้วขอบูชาพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยการปฏิบัติของเราซึ่งเวลานั้นไม่มีแน่นอนหมู่ติ้วติ้วเข้ามาก็เข้าไปกราบศพท่านไม่ค้างนะฮะไปกราบศพรูดอยู่ภูเขาทางภูพานไปกาฬสินธุ์เนี่ยแล้วอยู่ภูเขาฉันจะพาสิ่งนี้ก็มากลับถึงวัดก็ข้ามเพราะไม่มีรถเดินเดินก็เดินตัวกลมไปนี่แหละพูดให้ท่านแต่หลายฟังแต่ถอดออกมาจากหัวใจกินยาทุกอย่างที่ออกมาในเวลากินมันเข้าแนวร่วมจริงๆแล้วมันไม่มีฉวยอะไรแล้วนะเออจากภูเขาก็ถัดจากนี้ก็เดินทางมาเลยมาภาวนามาตลอดไม่มีเวลาว่างละจิตกับสติกับสติปัญญากับกิเลสมันหักฟาดกันมาตามทางเดินไปตามทางรถไม่มีทางรถก็พอเป็นลางๆนิดหน่อยไปถึงแค่บ้านนาคำมันก็หมดทางแล้วจากนั้นก็เป็นป่าแล้วก็ออกมาจากป่าเดินไปแล้วก็ทักไปเจอผู้หญิงสามีภรรยาเขานั่งซ่อมท้ายจักรยานกันมานะเราไปจากนี่แหละพอฉันเสร็จแล้วเราก็ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ศพเสร็จแล้วออกเลยนะจนครูอาจารย์บางองค์ยังว่าได้เออถ้ามหาวิไม่ทราบเป็นยังไงว่างั้นนี่เราก็เห็นความรู้สึกของจิตใจแต่ก่อนเวลาท่านมีชีวิตอยู่นี่เหมือนเงาตามตัวถ้ามหากับท่านอาจารย์เราแต่เวลาท่านมรณภาพไปแล้วหายหน้าเลยว่างั้นอย่างนี้ถ้าพวกเราก็รู้ความรู้สึกต่างกันก็จะถือเอาการเคารพครูบาอาจารย์กันมีการเข้าการออกอย่างนั้นนั่นแต่เรานี่มันเคารพด้วยการปฏิบัติธรรมานุสัมมาปฏิปันโนเข้าใจไหมล่ะผู้ใดปฏิบัติธรรมานุสัมมาปฏิปันโนเข้าใจไหมล่ะผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตเราจะบูชาพ่อแม่

โธมาเป็นทอดสมอหยุดเอาพุทเอาสติจับกับพุทโธพุทโธเป็นคำบริกรรมกับจิตไม่ปล่อยถ้าปล่อยนี่มันจะพุ่งทางด้านปัญญาต้องจับอันนี้ไว้เพื่อพักสงบจิตหนึ่งจะพักนอนก็พักอันนี้หนึ่งถ้าจะปล่อยให้นอนเลยไม่หลับละคืองานของจิตระหว่างจิตระหว่างที่เรียนกับธรรมมันฟัดกันถึงขนาดนั้นนะท่านทั้งหลายจำไว้นะนี่ถอดออกมาจากหัวใจนะถึงการเวลาที่มันหมุนแล้วยังไงมันก็ไม่มีถอยคอขาดเลยนู่นน่ะดูสิอำนาจแห่งมรรคผลนิพพานมีความเลิศเลอประเสริฐแค่ไหนมันถึงได้บึกบืนใส่เหมือนว่านิพพานอยู่ชั่วเยี่ยมบุญวิตไอ้ข้าศึกติดตามนี่ก็ติดตามกิเลสตัณหาตามก็ตามทางนี้มันไม่ถอยแล้วนี่ยังไงจะพ้นให้กิเลสเนี่ยนี่ได้ถอดออกมาให้พูดให้ท่านทั้งหลายฟังเวลาทำความเพียรเราไปแต่คนเดียวแล้วนะไม่ได้มีใครมายั่วเยี่ยวเยี่ยวอย่างนี้นะพระก็ติดตามเราไปได้แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมถ้าว่าไปกี่องค์ไปองค์เดียวเออขึ้นท่านที่ใดสมาไปองค์เดียวใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นแล้วลงท่านพูดอย่างนั้นแล้วใครจะไปยุ่งแล้วท่านก็คือร่มโพร่มไทรให้พระสลายอยู่แล้วก็ไปอย่างสบายสบายไม่มีใครจะเราคิดในใจของเราว่าไม่มีใครจะมาสนใจกับเราแล้วต่อเมื่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนี่ก็คึบเลยได้ถึงรู้นะแล้วเขาพระสลายจุดต้องเราอยู่ตั้งเท่าไหร่เราไม่สนใจกับใครชาติก็เสริมให้เป็นคนเดียวตลอดเราจะไปภาวนาด้วยคนเดียวประชาอยู่กับเรามันเด็ดแต่ละพระสลายจำเอาได้ความภาคความเพียรมันตามนิสัยเขาไม่ทราบนิสัยเขาเราไปผาดโผโจรทะยานจริงถ้าไปทางธรรมบ้านก็ขาดสะบั้นไปอย่างนี้ถ้าเป็นโจรก็ต้องตายอยู่ตามป่าตามเขาที่จะเขาจะจับมาใส่คุกใส่เรือนตลาดเป็นไม่มีทางกับเรานะต้องฟัดกันตายกับนั่นแหละกับเจ้าหน้าที่เขาจะตามฆ่าฉันนี่ก็ฟัดกันตายตามทางนะที่จะให้จับเราไปเข้าตลาดเดี๋ยวไว้ไม่มีนี่แหละจิตไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ฟัดเขาที่เดียวก็แบบเดียวกันไปคนเดียวหลบมหาปิดปุ๊บไหนละไม่ใครทราบละทราบไม่ได้นะต้องมาหาไปลบตาอูเดียวไปลบนั้นลบนี้เฮ้ยได้ละหลังก็แบบจ่ายบรรพภาพแล้วนี่ยิ่งบูดใหญ่นะอยู่กับใครไม่ได้เลยญาติโยมเข้ามาหาไม่ได้ไปมีสมบัติได้แล้วเข้ามาให้ฉันแล้วไล่หนีบทแม่มาเกี่ยวหรือการปฏิบัติธรรมไปอย่างนั้นเพราะงั้นเวลามาเห็นผ้าเห็นเดือดจะบอดอัตระนั้นก็ตั้งใจเตรียมกำลังของท่านแต่กำลังของเราเป็นอะไรไม่ทราบแต่มันเป็นเหมือนว่าท่ายหูดวงตาบอดเอาดูพระดูเดินเข้าใจเป็นยังไงมันต่างกันยังไงบ้างถ้าท่านกลับมาด้วยเจตนาเพื่อทำหวังพึ่งเราจะทำอะไรก็มาคิดอะไรแล้วเอาหนักก็หักก็แบกก็หามไปอย่างนี้แหละถึงได้ชนอยู่กับหมู่เพื่อนนะถึงร่างกายจะก็แก่เข้าแก่ก็ตามจิตไม่ได้แก่นะจิตมันจ่ายตลอดเวลาแล้วมันคุ้นกับอะไรในโลกอันนี้พูดมันชัดเจนมันไม่ได้คุ้นกับอะไรนะเรื่องชาติเรื่องขันมันเป็นสนามโลกธรรมแปดเข้าใจไหมล่ะควรหลีกเขาก็ตีควรชมก็ชมที่ยาวเราจะใช้แบบไหนก็ใช้เช่นเล่นกับหมาที่ใครเล่นแต่เราเล่นสบายสบายแม้ที่สุดห้ามเข้าเนี่ยมันก็เอาลูกหมาไปติดมาดันที่เขาแก่ลอยเราเอาลูกเด็กนิสัยเราเล่นสบายนี่ห้ามเข้าเขาเอาลูกหมาไว้ห้ามเนี่ยเป็นอะไรนิสัยเราเดี๋ยวตอนพ่อแม่ของอาจารย์บ้านบริภาพโอ้ดักมากนะผ้าเนี่ยติดตามเราขโมยไปอยู่กลางคืนเราขโมยหนีกลางคืนนะติดตามไปที่ทำอะไรก็ให้ไปอยู่ด้วยกันพอไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ดูผ้าดูเด่นอย่างต้ององค์นี้เดินจะโก้หรือว่าควรไปกลางวันก็ไปควรขโมยกลางคืนก็ไปนะพอเดินอันนั้นเสร็จเตรียมของแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็เดินไปองค์นี้เดินจงกรมนี่องค์นี้นั่งสมาธิภาวนาอยู่ถือรักษาถ้าไปสนใจกับเราแล้วได้แหละที่นี่แล้วเพราะว่าเตรียมของใส่ออกทางไม่มีพระไม่ออกออกทางอื่นไม่ออกนะไปเลยพอตื่นเช้ามาวุ่นกันนี่ถ้าว่าจะตกนรกเราก็ตกหลุมลึกที่สุดนะขโมยที่จากผ้าจากเดินเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะคือมันไม่สนิทกับมันฟาดกันตลอดเวลาแล้วก็กระแบกผ้าละอันเป็นน้ำไหลบ่าอย่างนี้มันเข้ากันไม่ได้ว่ากันถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันฟาดกันตลอดเวลาไม่มีเวลาว่าถ้าอยู่กับผ้าก็เดินไหลบ่าแยก

0: ดียวนี่มันมีกำลังนั่นสิถ้าออกไปคนเดียวเราเข้ารัดอ่ะสิเราเป็นความเพียรคนเดียวจะได้อะไรอ่ะแล้วทางพ่อแม่คุณตาบ้านวรภาคเสร็จแล้วเราก็ขาดเวทีพูดง่ายๆนะนั่นน่ะที่จะพอรับพระเดชได้บ้างแต่ก่อนไม่ได้นะที่แล้ววัดเขาวัดเราทำเพียรดีเลยแล้วก็ไปท่านเพ่งเสาโอ๊กไปแล้วกันที่นั่นท่านเพ่งนี่ติดตามเราตลอดเวลานะเพราะท่านลงใจกับเรามากเคารพมากสำหรับเรากับท่านเพ่งท่านเคารพจริงๆแต่ไหนแต่ไรวะเออท่านเพ่งก็จะไปกับเราแล้วเขาวัดร้อยธรรมจิตพอลงมาแล้วก็พระจะไปจำบัตรสาววาดิชภูก็มีชื่อทิศผานเขาเคยเข้าออกวัดวัดเราผือเขาอยู่บ้านเราปูทางไปวาดิชภูเขาก็มาเล่าให้ฟังธรรมดาน่ะนะโอ้ยไปดูวัดป่าเราผือแล้วเหมือนบ้านร้างเหมือนวัดร้างเขาว่าอยู่นะเขาไม่เล่าทางเฉยเขาไม่ได้คิดว่าเราจะคิดยังไงนะไปอยู่หลวงตาก็มีหลวงตาสองสามโอก็เป็นหลวงตาวัดนั้นแหละบ้านนั้นแหละบวชแล้วอยู่ที่นั่นประชาชนเองหอยเขาเศร้าโศกมากเหมือนวัดลาว่าก็คิดย้อนไปหาพ่อแม่ของจ่ายังมีชีวิตอยู่ผ้านี่เหลืองอะไรประชาชนจะ70แล้วขาเรือนนะเขาเลี้ยงดูผ้าได้หมดเราชมเชยตลอดบ้านเราผือดาใดเรานี้เราเห็นบุญเห็นคุณไม่เคยหยุดจ้างนะเนี่ยท่านบ้านเจ็ดสีเนื้อขาเหลืองไม่มีตลาดลาดเลยจะมาหามาจับจ่ายอะไรเขาหาด้วยน้ำพักน้ำแรงเขาเองพระทีละมันน้อยไม่ไรพระก็ดี30-40โกอยู่ได้เป็นประจำตั้งแต่พ่อแม่ผู้ชายไปอยู่ที่นั่นเขาคุ้นขวายหาว่าเลี้ยงดูไม่มีตลาดตะเลเขาหามาโดยทางพังตำแหน่งนี่คุณของเจ้าพี่น้องทางน้องผือเราไม่ได้ลืมตลอดทุกวันนี้นะพูดทีไรเราต้องยกน้องผือขึ้นทุกทีเลยเพราะคุณลึกว่าพาเดินไปสลายเขาเลี้ยงดูได้หมดนั่นเดี๋ยวพูดเรื่องอะไรมาถึงที่เราลืมเนี่ย
1: ที่ผ่านพูด
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านพูดบอกว่าตอนที
0: ่
1: หลวงพ
0: ่
1: อแม่
0: คุณ
1: จ
0: ันท
1: ร์
0: บ้
1: านอย
0: ู่อ๋อพอลงจากเขาว่าโดยทวีดีกับท่านเพ่งแล้วลงมาพักพระจุดสวรรค์สองคืนจะไปจำพรรษาที่วัดนิชโคนถ้ำแล้วจับที่ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วจะไปจำพรรษาที่แรกพอดีเท่าทิศฝันไปเล่าสภาพความเป็นไปของวัดท้องผือของบ้านดอกผือไม่เฮาโอ้ยสะดุ้งใจเกิดแต่สินะพูดอะไรไม่ได้เลยไม่พูดเลยนะแกก็เล่าตำราสาวแกนะสภาพของหนองผือกับวัดเราสะเทือนใจละเพราะท่านเหล่านี้มีคุณต่อเรามากมายมีคุณต่อพระต่อเดชหลายมากมายให้เวลาครูบาอาจารย์ล่วงไปแล้วการไปบ้านล้างเคยกราบเคยว่าพระตำบุญให้ท่านแต่เวลาก่อนสบายหายหมดพระวัดก็เป็นวัดล้างเฮ้ยยังไงกันไม่พูดสักคำละพอแกเล่าให้ฟังแกแล้วแกกลับลงไปเราไม่พูดพอตื่นเช้ามาก็ฉันจะหันเสร็จแล้วเอาเพ่งเตรียมของคือวันไปถือหนองผือแล้วเป็นวันขึ้น8ค่ำ14-15ค่ำก็จะเริ่มเข้าพรรษาไปถือด้านวันขึ้น8ค่ำพอฉันเสร็จแล้วก็เตรียมไปแพ่งเตรียมของจะเชื่อเขาไปไหนไปวะจะไปหนองผือแล้วว่าได้ยินไหมที่ทิศผาเขามาเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยผมเลยเตือนใจจนพูดอะไรไม่ได้ไม่พูดอะไรกับเขาเลยนะเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ฟังเสร็จแล้วเขาก็ลงไปนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่บ้านเราผือเป็นบ้านที่มีคุณต่อวัดเราบ้างไหมตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์เราบ้างหาว่าเราพูดอะไรแต่เวลานี้เป็นอย่างนี้มันดูได้เหรอเราต้องกลับไปจำพรรษาเราคือนั่นความหมายว่าเตรียมของจะได้กับไปหนองผือเลยเพราะขึ้น8ค่ำจะเข้าพรรษาแล้วพอเรามาถึงแล้วกระเทือนไปถึงพันราดิโกมที่ไหนเนี่ยพันไหลเข้ามาพระจะพรรษาเสียตั้ง26องค์นะปีนั้นอ่ะปีเราเข้าไปจะพรรษาที่หลวงตาอยู่3องค์แล้วพอเราเข้าไปถึงนั้นปั๊บขึ้น8ค่ำไปถึงวันที่5ค่ำ7-8วันพระบัตรได้หมดแล้วจำภาษาปีนั้น26องค์เลยดูนี่แล้วเขาก็โอ้โหพอ

0: พอใจเอาพอใจพอตอกจากนี้แล้วก็เอาอีกละทีนี้ละพอพูดเป็นหลานชายของโยมก้าวเพราะโยมก้าวแกพูดจะรู้กิจทักใครบวชนะไม่ใช่เล่นนะพอดีแล้วไปถึงปั๊บโยมก้าวก็เรียกหลานชายเข้ามาชื่อพุทธแล้วไม่ลืมนะคือโยมพูดมาเล่าให้เราฟังขอรับฟังที่ได้พูดกูจะเล่ามึงฟังนะพ่อตายพ่ออย่างนะพุทธมึงรู้ไหมญาติท่านบรรพาไปแล้วท่านมหาบัวมาแทนคุณธรรมทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะให้มึงปฏิบัติรักษาท่านให้ดีเช่นเดียวกับหลวงปู่ว่านนะให้ว่าอะไรนะมึงรู้ไหมบุญวาสนาของบ้านเราเผยเราเนี่ยพ่อมีนี่พ่อตายเนี่ยพ่ออย่างนะโยมตั้งแต่บอกให้กูกระซิบให้มึงจะบอกมึงจะเล่าให้ใครฟังนะครับนี่แหละพ่อตายพ่ออย่างบ้านนี่อบปู่ตามเดิมแล้วคุณธรรมเหมือนกันหมดว่าที่จะพูดกับประชาชนกับเราพ่อตายพ่อจะโอ้ขันจะตายไหมนี่แหละที่ว่าเราเผื่อเราคือประชาชนแล้วพระ26องค์อุ่นเรื่องเราแต่โอเคแล้วจะพูดอะไรเลยไปใหญ่ละเรื่องอะไรบ้างผมรู้เหรอเลยไปใหญ่ละเฮ้ยยืนไปว่าอะไรกับประชาชนเราเผื่อพวกประชาชนเราผือโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสทีเดียวพอดีโยมกั้งย้ายแก่แล้วก็ประกาศิบหลานชายด้วยเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองการปฏิบัติต่อเราในวัดป่าเราผือจึงเช่นเดียวกันการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านครับประชาชนโยมไม่บกบ่าวเบื่อเก่าเลยพระกับ26องค์เป็ดแถวเลยอบอุ่นก็รู้แล้วที่ก็กล้าเสียโยมกั้งรู้พวกเทพพวกพิณพรมามารู้บ้างพวกเทพบุตรยาบ้าเข้ามาเฝ้าข้างเราก็จะอยู่ในบ้านจะดูพอได้โอกาสแกก็ออกมาบ้านแกเขาอยู่ริมคุ้งน้ำกับเราถือไม่ห่างไกลเลยแกบ้านพักห้าคนถือไม่เช่ามาจากสมัยพระเจ้าจ่ายบ้านยังดีอยู่เวลาเราไปเรียกแกก็มาแบบเดียวกันตามที่แกสั่งร้านขายแกไว้ว่าพ่อตายพ่ออย่างนั้นไอ้พุทธไอ้มึงรู้จนเราพ่อตายเข้ากันใจแกว่าหาเราอยู่ตลอดคือก็เสียแล้วอาเสียแกตายประทับเห็นไหมเนี่ยก็เดินจงกรมเดินบนบ้านแกจนกระดานเป็นรอยเป็นเสียวเป็นกระดานเดินตะโกนบนแผ่นก็เลยเป็นชาตะโกนเที่ยวเป็นเสียวไปนี่แหละความเปลี่ยนเอาแก่ตัวจิตใจเราใครเราจะรู้หมดพอเราไปเฉื่อยเชื่อก็อยู่กับซื้อปลาชายโคตรมึงให้รู้นะให้มึงปฏิบัติตอนนี้ตอนสร้างมหาบัวเปลือยกับงาท่านนะอันเดียวกันหมดทุกอย่างพ่อตายพ่ออย่างนะพุทธนะคุณธรรมทุกอย่างสมบูรณ์แบบเบื่อกันหมดเลยนะว่าบอกกระซิบหลานชายก็มากระซิบเราครบครันคืออจิตจักรกายพระธาตุสมควรเพราะกิจจะบุญจะสวยแล้วอะไรอย่างนี้จะให้พ่อคืออะไรแล้วก็รู้สึกสบายของเรา
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อขาคุณชาญชัยคาถาเหมฝากถวาย 2,000 บาทเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เอาอะไรมาเราจะให้ไฟจะไปคิดดูคิดจะแปดโมงครึ่งแล้ว
2: อภิชัยถวาย 10,000 ครับ
0: เ
2: ฮ้อภิชัยเดตียากรถวาย 10,000 ครับให้หายป่วยครับ
0: อภิชัย
2: ปัทไพพรนั่นแหละครับ
0: ปัทไพพร
2: ครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
2: ครับนี่ปิยะจารุภูลผลถวาย 3,000 ปิยะจารุภูลผลถวาย 3,000 ครับสักศีพิมลถวาย 1,000 ครับ
0: ฮะ
2: สักเขาชื่อสักศีพิมลถวาย 1,000 มีคนละกอง500
0: เมื่อวานก็ไปโรงพยาบาลผู้หลวงเขาขอเพื่อกระตุ้นหัวใจ 300,000 ให้เขาแล้วโรงพยาบาลผู้หลวงเขาก็น่าสงสารเขาบอกรายจ่ายของเขาในโรงพยาบาลเพราะ เมื่อยกพ่อวายอาหารตามบุญพวกที่ทำทั้งรถวายอะไรโดดเวลาได้ถึง 4,000 บาท 4,000 บาทคือ 6,000 บาทต้องไปการโรงพยาบาลเองปกติจะหาเดือนละ 10,000 การโรงพยาบาลแต่ท่านไปแล้วเลยก็ทุกรายจ่ายไป 4,000 บาทแล้วก็จัดตั้งแต่ไปโรงพยาบาลก็ตามเราให้โรงละ 20,000 20,000 โรงพยาบาลพูดว่าก็ให้ 20,000 กายังแต่อันนั้นเขาพูดไปเขาไม่รู้ว่าเราไปคิดอะไรนะเขาว่าน่าจะเรื่องก็ทุนการจ่ายไป 4,000 6,000 เขาจะหาจ่ายโรงพยาบาลเดือนหนึ่งจ่ายละเดือนละ 10,000 สำหรับโรงพยาบาลนะเขาไม่มีรายได้เท่าไหร่เพราะว่าเราพายาเอาบัตรเงินจ่ายจ่ายให้โรงละ20,000 20,000ทุกโรงผู้หลวงก็ให้20,000ก็ไม่พูดจับเอาคำเขาพูดเลยนะเป็นต้นเสพที่จะส่งในโรงพยาบาลเท่าไหร่อ่ะอ่ะดีแล้วนะได้พอ
1: ขอจ่ายใช่ป่ะ
0: โอกา
1: สใช่ป่ะพูดถึงท่านอาจารย์บุญเพ็งตอนนี้ทราบว่าที่วัดถ้ำกองเพลมีผ้าเหลืออยู่ 4-5 องค์เขาเอาท่านอาจารย์บุญเพ็งไปจำศึกษาอยู่ทางราชบุรีนะคะ
0: จำ
1: ที่ไหนทางราชบุรีนะที่นั่นคือสร้างอะไรไม่ใช่ที่ราชบุรีทางราชบุรี
3: ไปรักษาตัว
0: ฮะ
3: หลวงพ่อเพ็งไปรักษาตัวที่ราชบุรีเจ้าค่ะพอดีมันมีน้ำแร่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วท่านรู้สึกดีขึ้นแขนอะไรยกได้เจ้า
0: โยกได
3: ้เจ้าค่ะก็เลยไปจำพรรษาที่ราชบุรีเจ้าค่ะ
0: คือรอที่ไหน
3: ก็แบบเหมือนมีนวดอะไรด้วยแล้วก็มีน้ำแร่อะไรตามที่เขารักษากันนะ
0: แล้วหายลงเลยจาก
3: เนี้ยก็ดีขึ้นเพราะว่าเห็นท่านบอกมาบอกแขนท่านยกได้แล้วค่ะคือยกได้มากขึ้นเจ้าค่ะปีน
0: ี้
3: เลยไปจำพรรษาที่ราชบ
0: ุรีอ๋อถูกต้องท่านจะจำพรรษาเยอะก็เหมาะสมแล้วไม่บกพร่องนะวัดถ้ำบำเพ็ญแต่ก่อนไม่มีพระมันก็เป็นถ้ำบำเพ็ญอยู่ตามเดิมถ้าไปอยู่ที่นั่นก็อยู่ถ้าจะไปก็ไปถ้ำกบเพลงก็เป็นถ้ำกบเพลงตามเดิมเข้าใจไหมแค่นั้นแหละพอให้ความ
4: อิชิตังปฏิตังตุหังพระเมวสมิจโตซาแพโพเรตุสังกปาจันโทพันนารโสยขาวิโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควิราชสตุมาเตภาวะตบันตรายโยสุขีทีฆายุโภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาพระเจ้าอิโนจัตตาโรธาบาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้สาพยายามมากในวันพระวันศีลเพราะทุกท่านทุกคนก็แสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพอันนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันอยู่ตามฐานะและผู้ใดชอบก็จะได้ก็ว่ากันไปตามเรื่องทํากันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเทศนี้แหละแต่ว่าในด้านสอดแสวงหาในด้านที่พึ่งพิงอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ได้หน้ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นน่ะก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชาวพุทธเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปได้ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความจริงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงสิเข้าใจกันหมดร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปกันหลายแท้แล้วก็มีร่างกายกับจิตใจสองอันนี้ที่แอบยิงอาศัยคันอยู่ในระยะเรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายในพวกนี้ก็พยายามหามาบำรุงเลี้ยงรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนจะได้รู้ได้เห็นในพระพุทธปฏิมาคนขั้วไปถึงความเป็นจริงเอาซื้อเอาความจริงมาสอนจิตใจไม่ได้คอยสิลงแต่ว่าคิดใจบ่ลงมันบ่ยอมก็จะว่ามันบ่ฮรับหลักการที่แท้จริงฉะนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อที่มาสอนคิดใจของเฮาให้ได้รับธรรมะให้ได้รับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะสิเฮาได้กล่าวอยู่ว่าเฒ่าว่าพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิขอสังฆังเพิ่นสุทีตาสิยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เฮาสิยึดเพิ่นนี่ถ้าพอยึดความจริงถึงจะมีขึ้นในคิดใจของเฮาทุกอย่างที่เพิ่นพูดไว้ยังนรกสวรรค์ก็ตามหรือยังพบภูมิต่างๆก็ตามความจริงผู้เพิ่นไปเห็นได้แล้วน่ะเพิ่นเล่าได้ยังกับพระเจ้าอยู่เพิ่นกล่าวไว้ในตำรับตำนานต่างๆนั้นมันไม่มากล่าวเป็นการล่อลวงชักชวนให้คนมาปฏิบัติศีลธรรมถ้าถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วอย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขาก็พอสิมองเห็นกันแล้วอย่างมนุษย์เราก็มีหลายหมู่หลายเหล่าหลายพวกถ้าพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาก็มีแตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติก็มีแตกต่างไปในด้านร่างกายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญตาที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ทรงต่อมาตลอดจนถึงในครอบครัวเดียวกันหรือบิดามารดาร่วมกันก็มีชนิดที่ใส่ต่างกันมีรูปพันธุ์สันฐานต่างกันมีโรคไข้ไข้เก็บในรอยละหลายต่างกันมีความโง่เขลาหรือปัญญาความเฉลียวฉลาดต่างกันสิ่งมื้อนี้เรียกว่ามาจากการกระทําซึ่งเฮาได้กระทํามาแต่ก่อนหน่อยหลายต่างกันตามหลักของกรรมเพิ่นสอนไว้ในรูปนั้นเพราะว่ากรรมน่ะเป็นเชือกเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะนําสนับสนุนให้เฮาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทําการกระทําทางกายก็ดีการกระทําทางวาจาก็ดีการกระทําทางจิตใจถึงมันมีความรู้สึกผิดนึกแล้วก็สร้างกายสร้างว่าจะทำไปตามหน้าที่ ฉะนั้นผลของการกระทำทุกอย่างที่ปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปพรรณสันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ใดมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ใดมีโรคไข้ไข้เจ็บน้อยๆหลายๆหรือบ่มีโรคไข้เฉยๆก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำบันเก่าแล้วก็ในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เข้ากับสิกระทำแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเฮาถ้าเฮาเชื่อไปตามหลักข้อจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเฮาก็พยายามปรับจิตใจของเฮาให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการที่เพิ่นสอนไว้น้อมนานมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทำนองเดียวกันเพื่อหลักสอนคิดใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเฮาโดยเฉพาะร่างกายอันทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องร่างของใจเป็นเรื่องร่างของคิดถ้าพระได้สอนคิดใจได้ก็ดีร้ายในหลักการภายนอกพระก็สอนแต่บทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนไปหมดแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ร่วนจะสอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและคิดใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากทำนองคล้องทำของเพิ่นอยู่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นเฮาทำลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละคนแต่ละคนพิจารณาเบิ่งเอาถ้าผู้ใดต้องการจะดีขนาดใดเพิ่นก็หลักการเขาเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงหลักเหตุผลธรรมะต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นไม่ก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งให้แหละบางทีอาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่นิดๆน้อยๆหรือบางทีอาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปก็มีต้องพิจารณาใกล้กองเมื่อมันเป็นไปตามหลักเหตุผลหรือไปตามหลักความจริงฉะนั้นด้านการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบต้องตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นความจริงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้รู้ของจริงเนี่ยว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจว่าเห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆหรอกไอ้คนผู้ใจว่าปฏิกะวะนรกปฏิทุกข์นรกมรรคใหม่ทนทุกข์ทรมานแบบนั้นไปที่นี่ก็จะว่าเพิ่นคู่อย่างให้คนได้ดีซื่อๆนอกนั้นบ่แม่นความจริงว่าสวรรค์มันเป็นของเลิศเลิศมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพียงแค่ไรก็ตามก็จะว่าเป็นการย่องย่อจูงคนอย่างให้ปฏิบัติดีเอาจะสิว่าไปละเพิ่นหาทางออกอยู่ตลอดคำว่าพระนิพพานเนี่ยมันเป็นของสิเลื่อเลื่อนกมูถ้าคิดใจเฮาบ่เห็นแล้วมันบ่ย่อมง่ายๆหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองไอ้ตัวเองน่ะเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้ตนได้รักสวาคาโตธรรมคุณสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสดีแล้วหรือกล่าวดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเข้ากับเด็กเศร้าปล่อยพระท่านว่าเศร้าวัดคำอยู่ว่าเศร้าขั้นแรกพ้นก็ว่าสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติจอมเห็นหนิมอบให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์เองปฏิบัติไปเห็นแล้วมันจริงหรือว่าจริงแค่ไหนมันดีหรือว่าดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ทันรู้บ่ทันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบคอบใจมันก็ยังบ่ยอมได้ตลอดแม้นเท่าฮู้อยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเห็นได้ก็ทําผิดกันไปอยู่เรื่อยไปว่าเป็นบุญก็ทําไปแน่แต่ก็ผืนๆจักหน่อยไปสําน้องแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดบ่ได้ฟังไผเลยพระอินทร์เขียวๆลงมาหำก็บ่ฟังเด้ใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญว่าเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทำได้ฉะนั้นการปฏิบัติ ย่างขันศีลนี่เฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลนี่ได้ผลน้อยมากซ้ําสูงเพียงใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเพียงใดแค่ใดก็ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันได้ประโยชน์ทั้งใดประโยชน์มอมๆนอกๆนี่ก็หลายอยู่จะไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้ถ้าอยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างแต่ว่ามาอยู่วัดคราวหนึ่งครั้งหนึ่งมันได้บุญได้กุศลซ้ำเลยเอารักษาไปตามตัวบทคดตามบทบัญญัติของเพิ่นอาณาสินากรรมเมมุสาสุราตลอดเพิ่มก็ไปอีก 3-4 ข้อเป็นชิ้น8เป็นชิ้น9ชิ้น9ข้อแต่ว่าข้อนึงมันรวมกันอันนี้ก็เพิ่มเกี่ยวกับในด้านจิตใจเรียกคนสอนเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการที่เพิ่นสอนไว้แต่ละบางครั้งบางคราวอาจจะบ่ได้ไปตามความที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของเพิ่นก็เรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเฮาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวศีลห้าภาวนาศีลห้ากามเมมุสาสุราเนี่ยใน5ข้อเนี่ยมันเมื่อทําผิดลงไปแล้วมันเป็นเพิ่นจัดว่าเป็นของที่มีกรรมมีเวทนี่ปัญจเวระเวระถ้าผู้ใดบ่งดเว้นทำไปละเป็นกรรมหลดกรรมแล้วก็มีเวรเนี่ยกรรมเวรเนี่ยอยู่ใส่ไปแสอยู่ในจิตใจของเฮาแต่มันบ่มีรูปบ่มีร่างมันเป็นนามธรรมคล้ายๆกับว่าแร่ธาตุต่างๆทั้งนอกเฮานี่มันมีรสชาติผิดจากปกติถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ไปแสอยู่ในจิตใจจิตใจมันก็เปลี่ยนรสชาติไปหลดเปลี่ยนความคิดความเห็นไปหลดเป็นจังหวัดสุภายนอกเขาที่ทำให้มันเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไปก็ยังได้ยังผักกาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็ดมันเป็นสมก็ได้ขณะวัยนั้นมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวไปแซ่ย้อนไปดองอยู่ได้คิดใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แซ่ย้อนได้คิดใจของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้มองข้างนอกมองๆถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเฮาเคยสงบเคยมีความสุขในด้านคิดใจสงบหรือในด้านสมาธิแล้วจังคอยจะหัวชักพักความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงใดแค่ใดใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านคิดใจอันนี้สิเป็นไปในทางดีฉะนั้นหลักการพ้นจากใครรักษาศีลก้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิภาเวทเว้นทั้งศีลห้านี้ได้แล้วเมื่อผู้รักษาศีล8ก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งห้ามไม่อยากให้ฉันเมื่อให้กินข้าวในเวลาบ่ายหมายความว่าเวลาวิการวิการภพบ่ให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารบริโภคซึ่งแล้วเนี่ยก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เผาผลาญย่อยอาหารย่อยกลัวว่าสิเสร็จสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปแล้วหาเวลาโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำในอย่างเวลามันเผาอยู่กับทำให้มึนเมาไปนั่นแหละง่วงเหงาหาว่าลานพันอย่างพระเจ้าว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันทำเพื่อจะเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจเนี่ยมันสะดวกมันคล่องแคล่วมองมีอันอื่นมาเจือผลเพราะว่าเฮาฝึกหัดใหม่มันก็เลยให้งดไว้ฝึกมาจะขี้มาแล้ววันนี้มันการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนียงต่างๆเพื่อการงดไว้ย่านจิตใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอย่าให้เอาอารมณ์มายึดอยู่ในจิตใจของเฮาอยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เราเยอะๆส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็ไม่อยากให้นอนดอกร้อนใจนอนจะได้ก็นอนไปเลยโดยว่าเอาความสุขในการนอนเสียเอาความสุขในการปฏิบัติธรรมคนก็เอาไปจะขัดนี่ซะก่อนต่อจะขัดไปก็พยายามทำคิดใจให้เกิดความสงบเอาที่มีวิธีอะไรที่ทำคิดใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใส่ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใช้ทำจิตใจเกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ สร้างสมาธิโดยอำนาจของสติก็ได้คือมีความระลึกรู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านจิตใจให้จิตใจว่าเลยส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเราให้ผูกสานลำคั่นไปทั้งหน้าทั้งหลังให้อยู่ในตัวของเฮานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าคนอยู่ในอารมณ์แน่นึงเด็ดจุหันแล้วมันก็มีพลังสติกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหนาไม้หลังท้องหนาท้องหลังไปข้างใต้ข้างขวาข้างบนข้างล่างยุ่งมันยุ่งสนอารมณ์มาดีแต่อนาคตเนี่ยมีคิดใจกระวันกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวนี่วะอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนกลัวคิดใจสิร่องเป็นสมาธิสงบซื่อๆสงบจากอารมณ์นี่บ่ฮั่นยังบ่ฮั่นเป็นสมาธิเรื่องของเขาสมาธิเนี่ยมันเรื่องเขาภวังค์เดิมของมันภวังค์อันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่ถ้าว่าเป็นทําสมาธิร่อนของเฮานี่แต่มันมีหลายห้องมีห้องพระประหนึ่งนี่ก็มีห้องดีกว่านั้นก็มีพักสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของห้องถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานถ้าพักชั่วระยะหนึ่งเนี่ยคนเรียกชื่อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิก่อนไปพักได้อยู่นานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแล้วก็เลยมาขึ้นสู่อารมณ์ออกไปตามอารมณ์เนี่ยก็พยายามอีกก็มาเข้าอยู่นั่นจังน้อยหนึ่งแต่กระถอนไปสู่อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขันหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นั่นจังน้อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดไปได้ทอดถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนคิดใจมันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่งว่างขาดบัดในสิ่งภายนอกก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตด้วยมันพักผ่อนก็จิตแต่แล้วมันก็เข้ากันอยู่คู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข้าไปทำว่าเฮ้าไม่มีสติรู้ถ้าไม่มีสติอยู่ก็ไม่รู้มันออกมาก็ไม่รู้เข้าไปก็ไม่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้จะสังเกตเห็นได้ก่อนที่เข้าคอยเข้าแห้งแค่ใดเข้าเร็วเข้าช้าขนาดใดเข้าไปแล้วมันไม่รสชาติเป็นไงออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันมันได้หัวจักเรื่องเขาไปอยู่นานๆมีครอบสงบเครื่องใดแค่ไหนมันก็หัวจักเรื่องว่าไม่รสชาติแค่ไหนสมาธิมีรสชาติเครื่องใดแค่ไหนอ่านได้หรือเขาขันถึงขันใดถึงที่กันคิดใจเขาไปในขันนี้มันโอนอ่อนดีใส่ใส่ที่นี่และมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งห้องไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันละเอียดรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันเสียว่าย่อมออกไปส่งออกไปทางนอกทั้งไปแล้วมันก็บ่ใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันตรวจเหตุภัยต่างๆนะวันมันข้อมาลบซ่อนหนึ่งเมื่อชำนิชำนาญเขาไอ้สมาธิขันต่างกับขันในมันเลยกลายเป็นชาติเลยชำนาญไปอยู่ข้าว่าก็ยังสร้างบ้านเฮ้าเอื้อนกันธรรมดาเป็นวันเสริมเย็นหนึ่งไปเยอะนี่มันสบายมันมีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสนจนก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็เลยเรียกว่าชำนีชำนาญเขาย่ำได้ก็เลยนั่งเยอะก็เลยยืนเยอะก็เลยเดินไปใช้ก็ใช้กันทำอะไรมัดนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะเสร็จแล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญาเราเรียกว่าเดินวิปัสสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงในร่างกายก่อนนี่แหละก่อนอื่นค้นมาถึงแต่ต้นจนถึงปลายค้นแต่ปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่งเบื้องของตัวเนี่ยเบื้องของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นไม่ได้เคลียร์หรอกเบื้องตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันกระตุกจนในสภาพของโลกมั้งธาตุที่ดินน้ำไฟลมของเขาเนี่ยก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็ไม่ได้แค่คิดจะมีญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเรื่องหลังเลยของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกคันน่ะญาณอบตวงของเรามันเป็นไปตามนิสัยของเขาถ้ามีเกิดไปแล้วก็มีแก่มีเก็บไปตายอยู่ที่ตลอด บ่ว่าแต่ของมีวิญญาณบ่มีวิญญาณคือกันหมดตลอดถึงผู้เขาเล่ากายคิดยินคิดร้อนคนใหม่มันก็ซึ้งหลอไปเรื่อยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัญญาตั้งกันและมนุษย์ก็ซึ้งกันหมดบ่ว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กเมื่อเรียกชาติชั้นวรรณะนับแต่คนปวดถนนตลอดถึงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุก

0: ไม่ทันนี่มั้งเพราะว่าเป็นวัตถุของโลกเข้าไปน้ำมาเลยของเสียวไปน้ำได้เลยแก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากคิดใจของเฮาคือของที่บ่มีรูปเป็นน้ำมาทำฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเฮาพยายามเสียสละมาสมบูรณ์สนท่านซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพื่อมาแลกเอาของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญนี่คือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของคิดนี่แหละถ้าได้ทำแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุเข้าของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุเข้าของนี่โอ๊ยมันยุ่งแต่ที่บางคนบ่ได้คิดถึงว่าเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้ไล่เป็นเอาโลดจังคนสมัยนี้มีอยู่หลายๆคนไปแย่งเอาแย่งบ่ได้ก็ข่าวข่าเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการแล้วก็เอาโลดไปพุ่นไปจี้ไปร้านพันยางครับไปเรียกคาทงคาไทกันนู่นมันเลื่อยเถิดขนาดคิดใจไปยึดของเนี่ยไม่ได้ยึดถึงความงามความดีไม่ได้ยึดถึงใจอยากได้ของชักใจใจมากอย่างได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะเขาเอาผมมีเจ้าของอยู่กับไปบายเอายังเอาระดับเปรียบซ้อสนกันเอาอุ้ยร้านพันยางคนเสมอได้มาติดภายนอกอยู่หลายเท่าที่สังเกตเลยแต่ผู้ที่ได้ติดได้ชินได้ทำมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพข้าวเสียแล้วอันนี้เป็นมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ซื้อสวิตแต่ว่าเป็นคนรวยเนี่ยแต่ผลมาประหารด้วยแต่ว่าอยากข้ามบนทุนท่านดอกเป็นเมียเคยเอาไปท่านแต่ถึงจมมาหายย้อนถึงสองสามปีจนเมียย่อมแต่ว่าเงินได้หลายอยู่แต่ไม่เคยใส่เมื่อได้มาแล้วก็ย่างว่าติดถ้ำอยู่คือกันแต่บ้านถึงระยะอายุมา40กว่าปีเกิดหัวใจไหวปวดหัวใจไหวด้วยตายแล้วมีเงินอยู่8,000บาทแต่ว่าท่านบ่ผิดแล้วก็พอดีนิมิตมาหานางว่าแล้วเขาอยากมันค่อยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปแล้วเห็นว่ามันนั่งจมนั่งไห้ว่าไม่อยากตายก็เห็นนั่งว่าไปโอ้ยหาวิธีการมาให้รักษากันได้ตายอย่างนี้ถ้าว่าตายแล้วเจ้าก็คือตายแล้วตายไปแล้วก็ไม่อยากตายอยากขึ้นไปก็คนเถียงกันเบากันจังเลยว่าตายแล้วศพก็มันขึ้นอยู่แต่เราก็คอยก็ไปเผาศพไปตัวมัวเนี่ยว่าไม่อยากตายอยู่อายุเท่าไหร่นั่งเผาศพที่ตรงนั้นเราชอบเจ้าของเอาปรากฏอยู่ใกล้ๆว่าชนล่ะต้องใครหนีขึ้นมาเราก็เลยก็ได้อย่างนั้นพอดีก็เลยเอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็สุดยศตนสงสารก็เลยเอาเงินไปทำน้ำท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตที่ซื้อแล้วมันมาขายก็มีให้ไว้ก็ทำว่าได้ซื้อมาแล้วจะไปมอบให้นางว่านางว่าเราไม่เอาหรอกว่าเราจะไปขายจากที่ไร่ร้านเราไม่เอาหรอกที่ร้านเราหรอกนักเขาร้านนึงเราหรอกยักษ์เสี่ยวรู้บ่แม่ว่าอะไรอย่างนี้ติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีเงินเราเสี่ยวไปยังไงเนี่ยหาเงินไปสักผู้คนใส่จะเขาที่ใส่หรือว่าใส่หรือที่ฟ้องร้องกันแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยไปทั้งนั้นคนห้องพ่อเนี่ยสิกาพ่ออยากตายสิอยู่มันอยู่พ่อเลยถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันก็ยังเห็นกันซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นคติสำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจของห้องแต่ยังพระพุทธเจ้าพูดสอนจะให้เอาที่พึ่งกันละเอียดนิ่มนวลที่เรียกว่าเป็นของจริงในสัจธรรมเพื่อใจเฮานี่แหละอยากให้ใจเฮานี่เป็นศีลเป็นธรรมได้หลายถ้าได้ยิ่งดีเรื่องของภายนอกสิแต่งกันขึ้นนี่ก็เพราะเป็นเครื่องให้ได้มาถึงวัตถุมาเรื่องธาตุขันธ์ตอนนี้แต่ก็พอได้พอพุทธปฏิมาธรรมก็ยังดีอยู่แต่ว่าสาเหตุพอได้ล่ะเสียจังได๋ถ้าเฮาบ่หาวิธีการฝึกขัดดัดแปลงให้มันเกิดให้มันรู้ให้มันเห็นให้หายสงสัยจริงๆจิตใจเฮาเห็นชัดลงไปแล้วมันหายสงสัยดิแต่ละจริงสิ่งแต่ละอย่างจนกลัวจะนั่งคิดใจขึ้นสู้ธรรมะขั้นสูงนี่เป็นเพียงมาแค่ได้มาแค่นี้ให้ ให้มันว่างซะก่อนให้มันเข้าสู่ความสงบได้จังว่าคันบ่ว่างบ่ลงเด้ลงเป็นสมาธิมันจะติดข้างนอกอยู่คันลงหน่อยๆมันก็ขึ้นมาอยู่จนต่อมันก็ออกมาเร็วคันมันว่างโดนๆเข้าก็เป็นสมาธิกลางๆมันก็จะค่อยออกมาคันว่างลงหมดย่างเข้าสมาธิขั้นสูงขาดหมดบ่มีไหนมีแต่ธรรมชาติของจิตอย่างเดียวโลกก็ว่ามีเจ้าของก็ว่ามีตัวเองผู้อื่นบ่มีทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างบัดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันมายึดถือนี่สิออกถ้าบ่ว่างซะก่อนเพียงหน้าได้ก็บ่ได้เรื่องมันก็ได้เป็นของใช้อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนมันก็ยังว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นของผู้นั้นอันนี้ของผู้นี้มันมัดน้ำห่วงมัดให้หน้าหน้าอันนี้ว่าอะไรเป็นของเจ้าของมันน่ะไปสู้มาเลยร่างกายนี่ก็แตกต่างมาเลยว่าซื้อกันยุ่งกันท้องกันร้องกันหมดเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันลอยหน้าพันแนวเดี๋ยวเบื้องกันก็ว่าเขามองข้างกันหาทางมาแก้แค้นกันจนตอนนั้นมีความสุขฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอะไรที่พยายามน้ำคิดใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวน้ำหลักการไม่ได้ว่าร้ายเถื่อนแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้ทำไปก้นไปคิดไปพินิจพิจารณาเบิ่งเสียเอาใจเข้าไปสู้ธรรมะขันใดสิอยู่จังใดเพราะว่าสิตั้งอยู่มู่ใดก็จะนั่นแหละอัตตาสัมมาปริสิจาว่าสิเข้าสิตั้งอยู่ในธรรมะมู่ใดสิตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือสิตั้งอยู่ในขันธ์ปัญญาหรือสิไปจนครัวสิจะเป็นตั้งอยู่ในมรรคได้ผลนั่นเองบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักไปทางนี้เพื่อตาคนได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเรานี่จิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธของสดชื่นเบิกบานร้อยเด่นโดยเฉพาะเรื่องของจิตรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิบ่สบายผู้ได้เป็นเจ้าได้ก็คงจักอยู่คือเก่าหันหรือสิมาคุกขี้อยู่แต่หน้าทั้งสองห้องฟองไห้น้ำกันย่ำเก็บย่ำพัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นเจ้าได้ไห้น้ำก็ไม่ได้เรื่องก็ของเขาจะเป็นกันด้วยเรื่องมือนี่เรื่องงบประสาทเรื่องเหตุไฟต่างๆมันก็มีอยู่เรื่องหาอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคไข้ไข้เจ็บก็มีอยู่สิฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระจังสอนในบ่อเศร้าอันเท่าบ่อเศร้าก็ว่าเป็นของบ่อเทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่อเศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายผู้ใดสั่งกรรมนั้นได้ก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเข้าเป็นพันเป็นเสือเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดถ้าเขาไหวผ่านสวดมนต์อยู่มันว่าโยงท่านแหละแต่ว่าเขาบางคนก็สิบ่ได้คิดแต่ว่าจึงจะปากไปกันแล้วไปใจยังส่งไปทางอื่นคนเราเรื่องของเขาอยากให้เขารู้ตัวเนี่ยว่าเขาจะแก้ไขแบบไหนแก้ไขคิดใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นนาทีของพวกชาวพุทธที่จะต้องคิดและพินิจพิจารณาเบิ่งแล้วก็นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจริตใจของเขาจนกลัวเขาจะได้ผลเกิดมาประสบพบพระพุทธศาสนาในโลกรวมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็เพราะให้ได้ผลจักน้อยหนึ่งอย่างว่าได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขันได้ขันหนึ่งเพราะมีทุนจักน้อยก็ยังดีขันพลาดต้องไปขันต่ำไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วชักก็ได้กลับก็ได้กันก็สิงอขึ้นมาเป็นคนคนนี่คนถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในคิดโฉมนุสสปฏิลาภนี่โชคมีลาภหลายเพราะได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะสั่งเอามรรคผลเอาสวรรค์นิพพานได้มั้งสั่งเอาบาปเอากรรมก็ได้เบิดขันนี้เป็นขันกลางนี่มันเป็นหัวเรียวหัวต้อแล้วถ้าหลุดจากขันนี้ก็ล่วงขันต่ำถ้าเกินขันนี้ไปก็ยุ่งสู้ขันสูงหมดนี่เรื่องของจิตจะเป็นผู้ที่นำไปพอเขาเที่ยวขันได้แค่ไหนขนาดไหนนี่ของแต่ละคนรับผิดชอบในชีวิตต้องตัวให้เข้าพิจารณาบ้างก็แต่ว่ารักการครอบแน่นอนพระพุทธองค์ผู้สอนไปตามหลักเข้ามารักข้อมผิงวางกันนี่แหละแต่แนะนำมาก็เป็นแนวทางให้นำไปคดจิตพิ้งพิจารณาบังเกิดผู้ใดเห็นว่าพ่อเป็นขอวัดปฏิบัติที่นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจริตจิตใจตัวเองให้เป็นไปในทางดีได้ทะเลตามกำลังความสามารถของแต่ละคนนะครับจะเป็นผลของตัวเองอะไรผู้ใดรับคนอื่นเขาก็บ่ได้สิซื้อสิหาผมไม่ผู้ใดซื้อได้แจกปูนก็แจกว่าได้เป็นของเฉพาะตนก็แจ้งว่านี่ละแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทาง
1: ขอให้ทุกท่านจงไปพิจิตรหน้าเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจนนไปจะรับความสุขความเจริญละกัน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ปลานี่มากจริงๆนะปลานี่เขาเรียกปลาบึกหรืออะไรตัวใหญ่ๆยาวขนาดแขนเรียกปลาบึกเยอะเราไปยืนดูวันนี้รู้สึกว่ามันคึกขนองมากเลยมันเล่นน้ำคึกขนองมากมันเฉงเก็บด้วยนะมึงเฉงเก็บด้วยยังไงมึงน้ำอะไรนะ
2: ชา
1: คือว่าอะไรทุกวันนี้มายาเยียยูจะไม่ค่อยมีมั้งนะมายาเยียเป็นยังไงยูเขายูเชื่อมายาเยียยูจะไม่ค่อยมีมั้งอย่างวัดป่าวังกาไม่ตาโขดว่านายสร้างวัดที่แรกมีบ้างพวกจิตที่เขาเป็นหมอเขาเอายามาเขาว่ายากันไม่ใช่แก้มาเรียเขาบอกว่ายากันไข้มาเรียแล้วก็มาถังกันตอนนั้นก็เลยเงียบมาจนทั้งทุกวันไม่มาไข้มาเรียโถหนักมากคือที่แรกมันหนาวก่อนว่าหนาวที่ตัวสั่นไปเลยเอาผ้าอะไรมาห่มไม่มีผ้าอุ่นไม่มีหนักขนาดนี้มากหนักเฉยๆมันไม่เลยอื่นคือมันหนาวจะบ้างอยู่ภายในแต่เราไม่ใส่พิสดารมันแปลกเขาแล้วแหละให้มาเรียกเวลามันหนาวมากๆนี่ไม่ห่มผ้าเอาให้เฉพาะจีวรคือพับนั่นเท่านั้นเอามันหนาวไปเอาว่าว่างั้นเลยมันหักเป็นอย่างนั้นนิสัยเขามันพลิกตาปัดกันอยู่เรื่อยเลยมือก็เวลามันหนาวเนี่ยมันหนาวจริงๆนะหนาวตัวสั่นก็ไม่ห่มผ้านั่นแหละพับจีวรห่มเพราะนั้นเอาหนาวอะไรก็เอาปัดกันตรงนี้แล้วทีนี้เวลามันเปลี่ยนหนาวมันเป็นร้อนนะถึงออกร้อนนะออกร้อนเป็นไฟไปเลยอันนี้ก็ไม่เอาผ้าห่มออกมันออกร้อนขนาดไหนห่มมันนั่นก็เอาอย่างนั้นเลยซาดกันเวลามันถอนผ้านี่เหมือนเราซักผ้าคือมันเปียกขนาดนั้นใครมาเรียนหนักอยู่นะคือจำหมอเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่เดียวมันไปที่แรกนี่ไข้มาเรียถ้าอยู่ต่อไปแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าอยู่ที่เก่าเพราะว่าถ้าเปลี่ยนไปอยู่ที่ใหม่เรื่อยไข้เป็นอย่างเป็นอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นนักมาเรียมันไม่อยู่ที่เก่าเอาอย่างนี้ปั๊บเป็นไข้แล้วไปนั่นเป็นอีกไปนั่นเป็นอีกซัดกันอยู่นั่นคือถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างหมอเขาพูดจริงๆนะเป็นถ้าอยู่ที่เก่าแล้วเป็นตั้งปีแรกต่อไปนั้นก็ไม่เป็นอีกแล้วไม่เป็นแต่ถ้าเปลี่ยนที่ไปอีกที่เป็นอีกตลอดเพราะเรามันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเนี่ยจากนั้นมาก็ไม่ค่อยมีนะมาเรื่อยๆไม่ค่อยปรากฏสำหรับวัดป่าบางกาดฤาษีที่เขาเป็นแพทย์เป็นหมอเขายามาให้เขาบอกว่ายานี้กันมาเรื่อยไม่เป็นไข้มาเรียพอเอายานั้นมาฉันก็แจกกันทั้งวัดเลยเพราะมันเป็นกระป๋องมาเลยเรียกว่าเงียบเงียบไปเลยนะไม่ค่อยไม่เห็นมีใครเป็นไข้มาเรียทำอย่างวัดป่าบันตาคือเราอยู่ที่อื่นโอ้ยไม่ต้องบอกแล้ว เราเองเนี่ยเป็นไข้มาเรียเวลามันหนาวหนาวจริงๆนะไข้มาเรียนะหนาวตัวสั่นไปเลยเราจะห่มมันไม่มีแล้วคำว่าอุ่นมันหนาวอยู่ภายในสะบั้นอยู่ภายในผ้าให้ฉะนั้นแหละให้ย้อนพับครึ่งแล้วก็ห่มฉะนั้นทีนี้เวลามันพลิกจากหนาวมันเปลี่ยนเป็นร้อนถึงร้อนร้อนจริงๆผ้าห่มไม่ออกเปียกหมดเลยมันไข้จริงๆคือจะก่อนไม่มีอยู่มียานะตั้งแต่สมัยเราอยู่นู่นมันก็เพิ่งเริ่มมามีตอนมาสร้างวัดป่าวัดการนะหมอเขายากันมาเรียมาให้ทางนั้นเขาในวัดเราไม่ค่อยมีนะตั้งแต่นั้นมาก็เรื่อยๆทุกวันไม่ปรากฏว่าเป็นไข้มาเรียกันแต่ก่อนเราอยู่ที่อื่นเป็นตลอดแต่ก่อนมันไม่มียาแก้ไข้มาลงระเรียไม่มีเป็นก็เอาเต็มยศเลยคือมันไม่มียาแต่ก่อนไม่มียาไม่มีอย่างเรานี่ไปไหนไม่เคยมียาติดตัวเลยแม้แต่เม็ดเดียวไม่มียามก็มีเป็นยามเปล่าๆใส่อะไรไปอย่างนั้นแต่ส่วนใส่ยาไม่มีพอมันเป็นขึ้นมาก็ฟัดกันเลยเอาธรรมชาติสู้กันหายก็หายเป็นธรรมชาติไปเลยที่จะหายด้วยอยู่ด้วยยาไม่เห็นมีสำหรับเราครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นนะมันไม่มียาพระเนรก็เป็นอย่างนั้นมันอยู่น้องผือนี่ก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นมาอยู่ว่าน้องผือก็มาเป็นไข้มาเรียเพราะแม่ครูอาจารย์ท่านได้ยามาจากไหนไม่ทราบดูมันจะมียาเม็ดเดียวเท่านั้นหรือมั้งในวัดน้องผือก็เราอยู่กับท่านมียาอะไรมันก็รู้อยู่นะแต่ยาเม็ดนั้นเราไม่เห็น เวลาเราเป็นไข้มันไข้ลุกไม่ขึ้นเลยนะจมเลยเจ้าพอดีวันนั้นเช้าวันนั้นเราลุกไปขึ้นเลยจมเลยมันไม่ถอนนะแล้วฟ้าลงฝนตกลมก็มีโอ้ยกิ่งไม้เต็มวัดธรรมดาพอสว่างแล้วท่านจะได้ยินเสียงไม้กวาดแหละไม้กวาดจะเป็นใครไปก็เรานี่เป็นบ่อยกลางวัดนำทุกอย่างนำพระเองจริงว่าหนักมากนะว่าเราหนักเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนจากความเตะกะเลอะเทอะของพระเราคอยตอกคอยเตือนคอยดุคอยด่าเรื่อยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลามันคอยดุคอยด่าเรื่อยสอดแทรกอยู่ตลอดเวลาหนักมากนะ

างคืนนั้นก็ตอนค่ำมาฝนตกฟ้าลงลมใบไม้กิ่งไม้เต็มวัดเลยล่ะถ้าธรรมดาสว่างแล้วจะได้ยินเสียงไม้กวาดแคร่ๆล่ะก็ไม้กวาดเรานั่นแหละนำหน้าหมู่เพื่อนวันนั้นไม่ได้ยินนะพอสว่างแล้วท่านลงมายืนกลางวัดเลยนั่นเห็นไหมล่ะพระไปไหนหมดพระไปไหนหมดเราก็ได้ยินฟังเสียงเออพระไปไหนหมดเนี่ยว่าไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดเลยครั้งเดียวปั๊บขึ้นแล้วเสียงท่านมหาไปไหนว่านะขึ้นได้ยินเสียงชัดเจนนะท่านมหาไปไหนท่านเป็นไข้ว่าเฮ้อขึ้นทันทีเลยมหาป่วยคนเดียวล้างทั้งวัดเที่ยวหรือเหรอซัดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงอยู่กลางวัดนั่นเราไม่ได้ลืมเราลุกไม่ขึ้นจึงไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านจึงลงมาเองนั่นเพราะท่านสอดแทรกดูตลอดเวลาพาเนนเป็นยังไงยังไงอันนี้ก็มาเห็นชัดที่ตอนฝนตกฟ้าลงกลางคืนใบไม้กิ่งไม้เกลื่อนวัดธรรมดาก็พอสว่างนี่ไม้กวาดจะออกแล้วข้าแกก็วันนั้นเงียบละท่านลงมากลางวัดเลยเพราะวัดน้องผือมันเป็นวัดโล่งส่วนทางโยกมของพระอยู่ในป่านู้นนี่เป็นทางโล่งธรรมดาไม่ค่อยมีใครมาเดินโยกมละทางโล่งๆนอกจากกลางคืนท่านถึงจะเดินแต่กลางวันไม่มีพระมาเดินโดนอยู่ในป่าทั้งหมดเลยเพราะดงนี้ดงกว้างขวางมากมายหรือได้คนละเส้นละเส้นอยู่ในป่านู้นพอสว่างวันนั้นไม่ได้ยินเสียงไม้กวาดท่านก็ลงมาเลยพระเนนไปไหนหมดพระเนนไปไหนหมดขึ้นเสียงลั่นเอาละหน้าที่ดีนะบักดังเดียวท่านมหาไปไหนเลยบอกว่าท่านป่วยท่านเป็นไข้ขึ้นเฮ้อขึ้นทันทีเลยมหาป่วยองค์เดียวนี่ล้างกันทั้งวัดเที่ยวเหลือนี่ขึ้นทันทีเลยนะเปี้ยงเปี้ยงมหาป่วยองค์เดียวสมาป่วยองค์เดียววัดล้างไปเลยเที่ยวเหลือแต่เราก็ฟังนั้นเราก็มันลุกไม่ขึ้นเห็นว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เสียงท่านลั่นขึ้นกลางวัดตอนเช้าคือท่านไม่ทำแต่ท่านสอดส่องตลอดเวลาเพราะผิดสังเกตไงท่านจะลงมาทันทีวันนั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เราจึงต้องได้สอดส่องเป็นทุกข์มากนะอยู่กับพระกับเนรคอยดูแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวอยู่กับเราหมดเพราะฉะนั้นพระเนนจึงกลัวเรามากนะในวัดนั้นคือกลัวเรานี่รองพ่อแม่ครูอาจารย์ลงมาสำหรับท่านกลัวเฉยท่านไม่มาเกี่ยวข้องแต่เรากลัวแล้วยังมาแล้วเรายังมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาสอดแทรกตรงนั้นตรงนี้เลยพระเนนจึงกลัวเรามากสำหรับพระเนนนี่กลัวจริงแหละกลัวเราเคารพมากอยู่ไม่ใช่กลัวเฉยๆกลัวด้วยความเคารพเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามันเหมือนบอยกลางวัดสอดแทรกทุกอย่างทุกอย่างจะรู้จะเห็นจะเป็นพาจัดพาทำทุกอย่างตลอดพระเนนใครจะเก้อเก้ๆอยู่แล้วเอาเราได้จี้เขาจี้เขาเลยนั่นอย่างนั้นแล้วมันก็กลัวละสิพอจี้อย่างถูกต้องไม่ผิดตัวผิดนั่นเวลาอยู่กับท่านเรานี่เป็นเสียงร้องเลยสำหรับพระเดชเพื่อความอยู่สบายของท่านไม่ให้มีละเกละกะทางสายหูสายตาดูพระเดชให้เรียบอย่างนั้นตลอดเวลาเราจึงหนักมากคอยสอดคอยแทรกอยู่ที่น้องผือฉันทุกวันไม่ได้เว้นละแต่ฉันไม่ให้อีกฉันผ่อนเอาผ่อนเป็นประจำคือถ้าอดต้องทุ่มกันในทางความภาคเพียรนี่มันไม่คุ้มค่ากันจึงต้องผ่อนอาหารเพื่อดูแลกิจการต่างๆในวัดในวาเหมือนว่ามันอยู่ในนี้หมดนะไปสอดก็แทรกดูพระดูเนรเพราะฉะนั้นพระเนรจึงกลัวมากกลัวเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างตั้งแต่อยู่นู่นที่จะมาหาข้อต้องติดกับเราหาไม่ได้เลยสิมันก็กลัวสิพูดตรงไหนถูกตรงนั้นนี่ว่าไงนี่อันหนึ่งเป็นเหตุเวลาเราได้โอกาสกราบเรียนปรึกษาท่าน

อยากจะขอลาไปเที่ยววิเวกเพื่อความเพียรสำหรับตัวเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงกราบเรียนถามซะก่อนในวัดในวานี่มีธุระอะไรบ้างที่จำเป็นมากน้อยถามท่านซะก่อนก่อนที่จะกราบเรียนท่านลาท่านไปเที่ยวท่านบอกไม่มีอะไรแล้วถ้าไม่มีก็จะขอกราบลาไปบำเพ็ญเพียรชั่วระยะนั่นเราบอกชั่วระยะนะชั่วระยะการท่านนิ่งแล้วทีนี้เราจะพูดซ้ำอีกมาได้ละหากเป็นในใจเราเองด้วยความเคารพคอยฟังมาว่าจะเป็นยังไงแล้วท่านจะพูดออกมาอีกจะมีเงื่อนต่อแล้วเราค่อยต่อไปถ้าท่านนิ่งงั้นเราก็นิ่งเลยเรียกว่าพูดเท่านั้นไม่ลาอีกแหละแต่ท่านก็รู้ท่านก็เห็นใจเราเพราะการออกวิเวกสงัดเป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่หลวงสำหรับเราท่านนิ่งไปกี่วันเงียบไปกี่วันเราก็นิ่งเฉยเลยไม่พูดจนได้โอกาสแล้วนั่นไม่กำหนดนะโอกาสได้วันใดก็ตามท่านได้โอกาสแล้วท่านจะเอาเรื่องเก่าเราที่พูดนะขึ้นมาฟื้นขึ้นมาท่านมหาอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้ละนั่นออกแล้วนะเพราะว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นหรือทางนี้คิดไปทางนั้นท่านรู้หมดท่านเที่ยวหมดแล้วท่านก็บอกดีทางนั้นดีนะท่านเคยอยู่แล้วแถวนั้นอำเภอวาริจภูมิทั้งอำเภอในป่าในเขาท่านอยู่หมดท่านเที่ยวหมดแล้วเวลาเราไปแล้วก็ไปแถวนั้นล่ะในป่าในเขาแถวนั้นท่านก็บอกว่าดีนะไปได้ละดีแล้วก็ถามแล้วจะไปกี่องค์พอว่ากราบเรียนว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยท่านเสริมพอแล้วว่าจะไปองค์เดียวถ้ามหาไปองค์เดียวนั้นแล้วสายมือไปเลยใครจะไปยุ่งท่านนะถ้ามหาไปองค์เดียวว่างั้นเลยเนี่ยท่านรู้นิสัยเราว่าเอาจริงเอาจังขนาดไหนท่านก็อ่านออกหมดแล้วว่าใครจะไปยุ่งท่านนะแล้วเราเองก็ไม่เคยคิดว่าใครจะมาสนใจกับเราเราก็มุ่งแต่เรื่องของเราโดยตรงทีนี้พระเนรก็ร่มโพล่มชายใหญ่ก็คือท่านเองอยู่ที่นั่นใครจะไปยุ่งแต่ท่านขู่ไว้ทุกครั้งนะถ้าเราจะออกเมื่อไรท่านคึกคักขึ้นเลยไม่ให้ใครจะไปยุ่งท่านนะตมาให้ท่านไปองค์เดียวเพราะฉะนั้นการเที่ยวเราจึงเหมาะกับเจตนาของเราคือเราไม่เคยไปกับหมู่กับเพื่อนนะมันไม่สนิทใจถ้าเป็นไปสองก็น้ำไหลบ่าสองสามก็ไหลบ่านะมันไม่รุนแรงเหมือนลงท่อเดียวลงท่อเดียวนี่คือชีวิตจิตใจความเป็นความตายอยู่กับเราคนเดียวไม่ไหลบ่าไปไหนอยู่กับเราคนเดียวทีนี้มันกระทุ่มลงท่อเดียวมันรุนแรงความภาคเพียรเพื่อนที่ไปไหนมันไม่ได้ขาดความเพียรเป็นความเพียรตลอดสติกันตลอดเดินจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านนั้นเพื่อจะไปทำความเพียรที่นั่นที่นั่นจากนี้ไปเท่ากับเดินจงกรมไปตลอดเลยนั่นอย่าไปอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าขาดความเพียรเพราะไปองค์เดียวเดินเป็นเดินจงกรมในป่าก่อนมันมีแต่ป่าแต่เขาไม่มีหมู่บ้านคนง่ายๆนะมีแต่ดงแต่ป่าเท่านั้นไม่เหมือนทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนแต่ก่อนป่าไม้เดินไปนี่เดินจงกรมไม่มีจะคิดเรื่องของผู้ใดถ้าเป็นสองความรับผิดชอบมันอยู่ลึกๆนั่นแหละถึงไม่พูดออกมันก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ลึกๆมันเป็นน้ำไหลบ่าออกไปรับผิดชอบกันถ้าสมมติว่าเราไม่ฉันถ้าองค์นั้นไม่ฉันท่านอาจจะเกรงใจเราก็ได้เนี่ยเช่นเราไม่ฉันท่านไม่ฉันอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เต็มใจอดก็ได้แต่เห็นเราอดท่านก็เกรงใจนี่เราก็เกรงใจท่านมันก็ไม่สะดวกนี่พอเราไปองค์เดียวสมกับ
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเสริมทุกทีเลยนะแต่ว่าไปองค์เดียวเนี่ยขึ้นทันทีเลยคือท่านเสริมเราไม่ให้พระเนี่ยไปยุ่งเพราะท่านเห็นเจตนาของเราว่าเอาจริงเอาจังพูดให้กงไปกงมาเลยเอาจริงเอาจังทุกอย่างอยู่กับท่านเองท่านก็ดูแลดูเราตลอดอยู่แล้วเป็นยังไงเวลาออกไปจะเป็นยังไงท่านก็รู้เพราะฉะนั้นเราจึงออกองค์เดียวองค์เดียวตลอดนะเที่ยวกรรมฐานตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษา16ไปองค์เดียวทั้งนั้นเลยไม่เอาขาดไปด้วยท่านเองก็ส่งเสริมไปด้วยไปองค์เดียวเพราะท่านเห็นเจตนารมณ์ของเราว่ามีความมุ่งมั่นต่ออัตถธรรมขนาดไหนท่านรู้แล้วนะเพราะว่าไปองค์เดียวท่านขึ้นทันทีเลยไม่ให้ใครไปยุ่งเราก็ไปสบายนี่ไปองค์เดียวเรื่องของบุคคลคนเดียวอยู่ที่ไหนก็คนเดียวสติกับจิตมันจะพลากจากกันได้ยังไงเป็นความเพียรตลอดเลยทีนี้เอาละการขบการฉันเราเป็นอิสระของเราอยากขบอยากฉันไม่ขบไม่ฉันก็ฉันไม่อยากฉันกี่วันก็ตามความเป็นความตายอยู่กับเราเรารู้เองในตัวของเราเองนั่นปล่อยเลยแล้วแต่วันไหนมันจะตายจริงๆก็วินทบาทมาฉันเถอะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการอดอาหารใครจะไม่หิวไม่โหยใครจะไม่อ่อนไม่เพลียอ่อนเพลียด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่อันนี้เราบำรุงเมื่อไหร่มันก็ขึ้นทันทีกำลังทางร่างกายเราฉันนี่ปั๊บเช่นเราลงมานี่จนคืบคานลงมาบินทบาทในหมู่บ้านเขาไม่ถึงนะบางวันไม่ถึงมาถึงกลางทางต้องนั่งพักซะก่อนมันมาจากภูเขาไกลๆทางเป็นร้อย4กิโล5กิโลไม่ใช่ไกลๆนะทั้งที่หิวโหยรุนแรงเต็มที่ก็ลงมาบุกป่ามาอย่างนั้นน่ะจะไปเจอสัตว์เจอเสือที่ไหนไม่คำนึงกันน่ะเพราะมันป่าสัตว์ป่าเสือที่เวลามันไปไม่ไหวจริงๆพักนั่งพักสักครู่นึงพอมีกำลังแล้วก็ไปนี่นะกำลังทางร่างกายมันหาได้ง่ายนะพอไปถึงนู่นแล้วฉันจะหาเสร็จแล้วกลับมานี่มาแข่งสู้ไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะเพราะกำลังเราดีอยู่เป็นแต่เพียงว่าอดหลายวันมันกำลังเพียพอฉันจะหาเสร็จแล้วกำลังขึ้นทันทีเดินผึ่งเลยเหมือนมาแข่งเนี่ยกำลังทางร่างกายหาได้ง่ายขึ้นได้ง่ายแต่กำลังทางด้านจิตใจขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องบำรุงทางด้านจิตใจให้มากอดเอายอมอดวันอิ่มมันจะให้อิ่มวันเท่าไรก็ได้ยากอะไรไม่ได้หายากหาวันอิ่มไปฉันมาปั๊บฉันอิ่มแล้วมีกำลังแล้วมันไม่ได้หาง่ายนะหายากนะหาง่ายแต่หากำลังใจนี่ยากนะที่นี่เวลาร่างกายอ่อนเท่าไรจิตภาวนามันยิ่งคล่องตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องรับกันอยู่ตรงนี้แหละเครื่องวัดเครื่องตวงกันร่างกายอ่อนเท่าไรจิตมันยิ่งดีดขึ้นที่นี่มันก็ทะเลาะกันระหว่างจิตกับขันกับธาตุขันบางทีนั่งอยู่นี่มันก็ขึ้นเหมือนกันกิเลสเรียกกิเลสเกิด มันเพียงจริงๆไปไม่ไหวก็พักกลางทางซะก่อนพอพักแล้วก็สักเดียวกิเลสเกิดแล้วนะนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารที่จะเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายว่างั้นแต่กิเลสเดี๋ยวเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมขึ้นนะขึ้นในจิตโดยที่เราไม่คาดไม่คิดแต่ไว้เลยมันผุดขึ้นมาเป็นคำภายในใจนั่นเลยเรียกว่ากิเลสเกิดนี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นเห็นขึ้นแล้วนะทางนั้นขึ้นทางนี้ทำก็ขึ้นที่นี่ทำเกิดนะที่นี่พอกิเลสเกิดแบบนี้แล้วเพื่อจะให้เราอ่อนกำลังลงทุกสิ่งทุกอย่างก็มุสาพยายามจะให้อ่อนตัวลงให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าไม่อดกินไปอย่างนั้นกินหมีผีหมาไปอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะถ้าเป็นไปตามกิเลสที่มันกระตุกนี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นกลัวตายต้องนี้ต้องฉันทีนี้พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วดับไปปั๊บธรรมก็เกิดขึ้นการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดนั่นเห็นไหมล่ะ
อดเพียงเท่านี้จะตายหรือจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นเห็นไหมล่ะรับกันแล้วคือกินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเลือดเลยอะไรวิเศษวิโสอะไรแล้วอดเพียงเท่านี้เพื่อทำจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีถึงแก้นี่แหละธรรมะแก้กิเลสได้นี่เรียกว่ากิเลสเกิดฟังสนะท่านทั้งหลายอย่าฟังคือกิเลสอยู่ที่ใจทำอยู่ที่ใจฟัดกันอยู่ที่ใจระหว่างกิเลสกับธรรมคอยฟัดกันอยู่นี่พอได้โอกาสมันก็โจมตีท่านเห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นกิเลสมันกระตุกให้เราอ่อนเปียกนะพอท่านนั้นขึ้นจบลงแล้วทางธรรมก็ขึ้นนะการกินนี่ก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเลยอดนี่อดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรมันจะตายหรือเอาตายก็ตายนั่นมันก็ดีข้ามหัวกิเลสไปเลยอดตามเดิมนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละธรรมเกิดกิเลสเกิดแก้กันถ้าแก้กันไม่ตกอ่อนสู้กิเลสมาได้อ่อนแอช่อแท้เหลวไหลไปเลยสู้กิเลสได้ก็ยังว่าจะดีดผึ่งเลยกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดก็ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรมาอดเพียงเท่านี้เพื่ออาจเพื่อทำจะตายหรือตายก็ตายนะมันก็พุ่งของมันตามเดิมทีนี้เวลามาฉันแล้วกลับไปขึ้นภูเขามันเหมือนม้าแข็งกำลังมันมาทันทีร่างกายเพราะร่างกายมันแข็งแรงอยู่อายุประมาณ30กว่านั่นนะอยู่ในย่านนี้มันแข็งแรงปวดมันเพียก็เพียเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเท่านั้นเองพอมีอาหารหล่อเลี้ยงไปมันดีดผึ่งเลยไปเลยแต่ธรรมนี้เกิดได้ยากจึงต้องได้พยุงทางด้านธรรมะสำหรับเราหรือใครก็ตามถ้าอย่างตามนิสัยของธาตุขันธ์แล้วการโขกการฉันไม่คำนึงไม่ได้นะหมีผีหมาเวลาภาวนาสติจะตั้งผิดพลาดตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดนั่นมันรู้นี่เวลานี้ฉันอาหารไปยังไงสติอ่อนตัวลงมันรู้ถ้าจะไม่ฉันเลยมันก็จะตายต้องอดบ้างอิ่มบ้างอดบ้างอิ่มบ้างอย่างนี้ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่อย่างนั้นตลอดเลยเราจึงมีการอดอาหารประจำที่จะอดซะไปทางจริงมันก็จะตายถ้าไม่อดความเพียรก็ไม่ก้าวเนี่ยมันก็ต้องฟาดต้องเหวี่ยงพอได้โอกาสเมื่อไรทางอดเอาไปแล้วมันจะตายจริงๆก็เอาผ่อนให้มันเรื่องอาหารการโขกการฉันไปบ้างทำอย่างนั้นตลอดด้วยข้อสังเกตตัวเองเวลาฉันอาหารมากๆแล้วเป็นยังไงเวลาฉันมากกำลังวังชามีความง่วงเหงาห้องนอนมีเวลาอดอาหารความง่วงไม่มีนะอดได้วันหนึ่งนี่ความง่วงลดลงรู้ได้ครับพอ2วันความง่วงเหงาห้องนอนแทบไม่มีพอ3วันล่วงไปแล้วนี่ตั้งแน่วไม่มีความง่วงนั่นนอนน้อยมากอดอาหารสติดีตลอดจับติดเลยนั่นถ้ามันจะตายจริงไปนั่นก็ให้แบ่งให้มันซะบ้างนี่แหละสู้กันอยู่อย่างนี้แหละทุกขั้นของธรรมสำหรับเราเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารถูกทุกขั้นของธรรมเวลากิจละเอียดเข้าไปเท่าไรการอดอาหารก็ไม่เคยลดละแล้วอดอาหารเท่าไรกิจของเรายิ่งละเอียดทางด้านสติปัญญามันยิ่งคล่องตัวอดอาหารเท่าไรสติก็คล่องตัวปัญญาคล่องตัวคำว่าอดอาหารไม่เป็นค่าศึกสำหรับธาตุขันธ์และการบำเพ็ญของเราไม่ปรากฏว่าเป็นค่าศึกดีทั้งนั้นเลยตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตั้งหลักตั้งฐานได้ทางด้านจิตใจถึงขั้นเจ้ากล้าสามารถอาหารอดตามๆกันไปนะอดตามๆกันไปเพื่อเสริมสติปัญญาที่คล่องตัวอยู่แล้วให้คล่องตัวมากขึ้นทันกับกิเลสนี่ละท่านทั้งหลายฟังดิการบำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าได้ง่ายๆนะโอ้ได้ทำมาสมบุกสมบันจึงได้เป็นประวัติใน
ตัวเองพิจารณาย้อนหลังถึงเรื่องความภาคเพียรการประกอบความภาคเพียรพิจารณาย้อนหลังแทนที่จะได้ตำหนิความเพียรทั้งตนตรงนั้นอ่อนแอท้อแท้ไม่มีมีแต่ขยะขยะโถขนาดนั้นมันก็ทำได้ขนาดนั้นมันก็ทำได้คือมันแข็งแกร่งตลอดเวลาเลยพิจารณาย้อนหลังที่จะทำตำหนิความเพียรของเราไม่มีนู่นมีแต่แข็งแกร่งตลอดทีนี้เวลาอดไปจะอะไรถึงขั้นสติปัญญาเอาพูดให้ชัดเจนถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นยิ่งคล่องดีนะสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นเองจึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อมีกำลังพอแล้วสติธรรมปัญญาธรรมเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วปราบกิเลสได้ละทีนี้กิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้นะเบื้องต้นกับฟัดกระเวียงกันอยู่เต็มเหนียวนั่นแหละอันนี้พอถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนี่กิเลสเกิดไม่ได้ละมีแต่คอยจะมุดจะมอดไปโดยลำดับทีนี้กำลังก็ยิ่งสั่งสมกำลังสติปัญญาความเพียรทุกอย่างยิ่งสั่งสมมากขึ้นนะพึ่งโดยอาศัยการอดอาหารอดอาหารนี้ดีไปตลอดนะเราอดไปเท่าไหร่สติปัญญายิ่งคล่องตัวทั้งที่มันหมุนโดยลำพังของมันอยู่แล้วพอได้เครื่องหนุนการผ่อนอาหารอดอาหารเรามันไม่ค่อยผ่อนอ่ะไปคนเดียวไม่เคยปรากฏว่าผ่อนหยุดเลยหยุดเลยถ้าจะฉันเลยที่จะผ่อนไม่มีมิ่งมาผ่อนอยู่ที่น้องผือน้องผือนี่ผ่อนตลอดไม่เคยฉันให้อิ่มเนี่ยถ้าจะอดนี่มันไม่คุ้มค่ากันเพราะเราดูแลกิจการงานทั่วทั้งวัดแทนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราจึงผ่อนอาหารเราพอพยุงตัวจะให้เจริญก้าวหน้ามันก็ไม่ค่อยก้าวหน้าละแต่ไม่หายลดไม่ลดพยุงกันไว้อย่างนั้นด้วยการผ่อนอาหารผ่อนอาหารเป็นประจำเลยมีคำว่าไอ้อิ่มแหละอยู่น้องขือนั่นมีทำแบบขั้นนี้เวลาออกไปนี่ดีดผึ่งเลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันไม่ฉันกี่วันก็ถามไม่สนใจเอาตัวเองวัดเองเป็นตาตัวเองรู้นะเอาอย่างนั้นตลอดทีนี้พอถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วอดอาหารนี่ยิ่งเสริมได้ดีเนี่ยเพราะงั้นการอดอาหารนี่จึงลดไม่ได้สำหรับเราลดไม่ได้ตลอดไปเลยผ่อนอดอยู่อย่างนั้นเลยไม่อดมากก็ตามนะแต่อดคือแต่ก่อนฟาดทีละ6วัน7วัน8วันถึงมาฉันทีนึงทีนี้เวลามันนั่นแล้วสติปัญญาก็ดีขึ้นแล้วเพื่อเป็นเครื่องเสริมของสติปัญญาก็เพียงอดบางที3วัน4วันบ้างฉัน4วัน5วันฉันแต่ก่อน6วัน7วัน8วันจึงจะฉันอันนี้เวลาทางสติปัญญาดีขึ้นแล้วดีกันแล้วก็เป็นที่เพียงเครื่องเสริมกันให้สติปัญญาคล่องตัวอดทีละ4วันเนี่ยส่วนมาก4วัน5วันอย่างนึงก็3วันแล้วคอยดูความเพียรของเราเสริมอาหารเห็นว่าอดอาหารไป 2-3 วันไปอย่างนั้นพอฉันอาหารแล้วก็พอพยุงกันไปไม่ให้มันลดไอ้เรื่องที่มันจะลดไม่ลดแล้วสติปัญญาขั้นต่อมาเป็นช้ามันช้าเท่านั้นมันช้าไม่คล่องตัวนี่พออดอาหารเข้าไปมันจะคล่องตัวทันทีเสริมเพราะฉะนั้นกระโดหารเราจึงอดตลอดไปเลยนะไม่เคยปล่อยที่ว่าจะไปฉันทุกวันไปตลอดไม่ต้องหักกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันได้ผลทางด้านความภาคเพียรนี่พูดถึงเรื่องการทำความเพียรสังเกตตัวเองต้องสังเกตสติเป็นสำคัญเราจะวัดกันที่สติเวลาอดอาหารสติไปยังไงมันจะรู้ทันทีเวลาฉันลงไปแล้วสติไปยังไงสติจะไม่โขมกล้าถึงจะก้าวเดินก็ก้าวเดินอย่างเชื่องช้าพออดอาหารลงไปนี่มันโคมกล้าคล่องตัวมันก็รู้ชัดๆเพราะงานการอดอาหารจึงต้องเลยแทรกกันไปตลอดแทรกกันไปตลอดอยู่นั่นเอาจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นกิเลสขาดสะบั้นการอดอาหารไม่เคยละนะจนกระทั่งถึงวันนั้นแล้วจากนั้นมาเราก็ไม่อดนะตั้งแต่ที่เคยพูดให้ฟัง
วันที่15พฤษภาคม2493ตั้งแต่บัดนั้นแล้วเราก็ไม่เคยอดอาหารนี่นะไม่อดฉันตามธรรมดาเลยเพราะไม่มีอะไรจะอดอดเพื่ออะไรแก้อะไรพูดถึงเรื่องกิเลสก็ขาดสะบั้นเห็นประจักษ์อยู่ในใจแล้วเราจะอดเพื่ออะไรนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็เป็นธรรมดาเกี่ยวกับเรื่องธาตุการทั้งหากไม่ได้เกี่ยวกับการละกิเลสนั่นทีนี้มันก็ไม่อดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารนะทีนี้ท้องมันก็เสียมาตั้งแต่ต้นแล้วถึงฉันอาหารอยู่มันท้องมันก็เสียมาจนกระทั่งถึงจะออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่มันจะไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื้อรังมาตั้งแต่โน้นแหละแต่เราไม่เคยวิตกวิจารณ์กับมันนี่อดอาเสียที่นี่ก็มาถูกยาหมอเติมนะยานี่ที่ช่วยชาติบ้านเมืองได้ไม่งั้นตายไปแล้วแหละปีนั้นอ่ะปีก็เริ่มช่วยชาติบ้านเมืองปีจะตายเพราะอ่อนเต็มที่แล้วท่ากันแต่หมอเขาตรวจแล้วเขาไม่กล้าพูดให้เราฟังเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในลำไส้เขาวางงั้นเป็นโรคมะเร็งในลำไส้หมอเขาบอกลับบอกกันไม่ให้เรารู้นะเขากลัวเราเสียใจบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นมารยาทของหมอเขาไม่บอกจนได้ยาหมอเติ้งมานี่ดีดผึ่งเลยจะนั่งยินดีช่วยชาติบ้านเมืองมาจนกระทั่งทุกวันนี้ท้องอันนั้นหายไปแล้วนะหายเงียบเลยแสดงว่าหายขาดจากยาของหมอเติ้งนั้นมาทุกวันนี้ก็ท้องเป็นธรรมดาไม่เห็นมีอะไรมีพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรเรามันหนักการทรมานธาตุขันธ์มากเพราะธาตุขันธ์กับกิเลสมันอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ดีถ้าชั้นอื่นๆนั้นภาวนาสติไม่คมกล้ามันหนักรู้อยู่ในใจเพราะงั้นจึงต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันงั้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจิตละเอียดขนาดไหนการอดอาหารเป็นเครื่องเสริมได้ดีตลอดไปนั่นมันถึงหยุดไม่ได้นะต้องอดไปเรื่อยๆเสริมไปเรื่อยอย่างนั้นจนกระทั่งเรื่องมันผ่านไปหมดแล้วจึงได้หยุดที่นี่ฉันธรรมดาตั้งแต่พรรษาเข้า16ก็พฤษภาเนี่ยก็ชวนจะเข้าพรรษานั่นล่ะฉันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยอดอีกเลยนะท้องมันก็ค่อยเสียไปเพราะมันได้เสียมาแล้วเราไม่เคยสนใจกับมันแต่เวลาที่จะมาสนใจเยียวยารักษามันได้เสียไปแล้วก็ปล่อยกันไปอย่างนั้นนะถึงมาหายเอาตอนยาหมอเติ้งพอฉันนี่ลงไปแล้วหายเงียบไปเลยนะไม่ปรากฏถึงมีชีวิตอยู่ได้ตั้งทุกวันนี้ไม่งั้นตายไปนานเลยนั่นแหละชนปัญษามันจะตายที่ชนปัญษา41นั่นพอดีได้ยาหมอเติ้งมาพลิกตัวใหม่ขึ้นเลยตั้งลำได้เอาเลยนั่นเป็นอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องการฝึกการทรมานจิตใจนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองสำหรับพระผู้ปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมรรคเพื่อผลจริงๆต้องจดจ่อต่อเนื่องในเรื่องการพินิจพิจารณาผลได้ผลเสียของตัวฉันน้อยเป็นยังไงนอนมากนอนน้อยเป็นยังไงฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงแต่เวลาเดินมากเดินน้อยเป็นยังไงสังเกตอีกทั้งที่ตั้งสติอยู่ด้วยกันทุกอิริยาบถที่ภาวนานั่นแหละแต่อิริยาบถใดมันคล่องตัวกว่ากันได้ผลดีกว่ากันก็หนักในอิริยาบถนั้นถึงไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะเหตุผลมันบ่งบอกอย่างนั้นเรียกทำไปเฉยๆไม่ได้พิจารณาไม่ได้นะเรื่องของกิเลสมันรวดเร็วมากรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันถึงทราบกันจากนั้นก็มหาสติมหาปัญญาทันหมดเลยเรื่องกิเลสตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี่มันทันกันพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี้เรียกว่าทันอย่างนั่นเลยเต็มเหนี่ยวเลยปั๊บมันรู้ทันทีขาดสะบั้นไปเลยมีกิเลสเกิดไม่ได้ตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นนะ
กิเลสจะเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ไม่มีเกิดไม่ได้ค่อยทำลายกันไปที่ยังมีอยู่แล้วค่อยทำลายให้หมดไปหมดไปยิ่งสติปัญญาเป็นมหาสติมหาปัญญาโดยแล้วยิ่งรวดเร็วฆ่ากิเลสนั่นแหละกิเลสเกิดไม่ได้ตอนไหนก็รู้ตั้งแต่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วกิเลสเกิดไม่ได้มีแต่จะค่อยมุดมอดไปแต่มุดมอดช้าช้าช้าพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่รวดเร็วมากฆ่ากิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยเพราะว่าจึงว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมละสินิพพานมีไม่มีไม่สนใจตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เราก็นี่มันมีข้อข้องใจสงสัยเพราะจิตใจมุ่งมั่นส่วนใหญ่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานแต่ส่วนย่อยมันแบ่งกินว่าเออมรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนิพพานนี่จะยังมีอยู่หรือไม่นะเนี่ยมันเป็นนะเนี่ยส่วนย่อยมันแบ่งกินส่วนใหญ่เชื่อส่วนย่อยแบ่งกินจึงได้สอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นที่เหมาะเป็นที่มั่นใจถึงบึ่งต้องหาหลวงปู่มั่นนะท่านใส่เปี้ยงเปี้ยงลงหมดเลยเรื่องมรรคผลนิพพานมีขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่กิเลสมีอยู่เต็มหัวใจแต่เรื่องเชื่อมรรคผลนิพพาน 100% เต็มหัวใจเหมือนกันตั้งแต่นั้นมามันจึงได้ทุ่มเลยอ่ะถ้าลงจริงเราไม่เหมือนใครที่พ่อแม่ครูอาจารย์เป็นที่ตัดขาดสะบั้นเรื่องความสงสัยว่าผลนิพพานออกไม่มีเหลือเลยดังนั้นก็ทุ่มเลยทันทีความเพียรมันถึงหนักเพราะมันจริงจังถ้าลงจริงไม่ลงเป็นอย่างนั่งตลอดรุ่งก็ท่านล้างเอาไว้ทำไม่ล้างมันจะเอาเลยถึงไหนก็ไม่รู้แหละท่านรู้จักประมาณตัวอย่างนั่งภาวนาตลอดรุ่งที่แรกท่านก็ชมเชยสรรเสริญเพราะเวลานั่งมันเกิดความมหัศจรรย์การที่จะเกิดความมหัศจรรย์คือมันจนตอกจนงงเข้าได้เข้าเข็มทุกขเวทนานี่โหมตัวเข้ามานี่ร่างกายของเราที่นั่งอยู่นี่มันเทียบกับหัวตอทุกขเวทนาที่มันโหมเผาร่างกายนี่มันเหมือนกับไฟไหม้หัวตอนี่มันหนักเข้าสติปัญญาเวลาจนตอกแล้วมันยังโง่นะคนเราพอถึงจนตอกจนงงเพราะยังไงเราจะนั่งนี้จนกระทั่งตลอดรุ่งจะลุกขึ้นไม่ได้เป็นกับตายอะไรก็ต้องฟัดกันแล้วเนี่ยทีนี้สติปัญญามันจะนอนอยู่เฉยได้เลยมันสติปัญญาก็ขึ้นรับกันแยกแยะเป็นทุกขเวทนาทุกสัตว์ทุกส่วนพอมันรอบแล้วมันก็ลงปังนี่พอลงนี่มันเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาได้หลักได้เจนภายในใจตั้งแต่คืนแรกเลยที่นั่งตลอดรุ่งนะตั้งแต่คืนแรกเกิดก็มาด้วยกันพอคืนหลังมานี่มันยิ่งได้สักขีพยานอย่างใหญ่หลวงนี่ที่เล่าว่าแม่จันทร์ท่านนึกว่าเออเอาละที่ได้หลักแล้วเอาเลยไม่ต้องถอยอัตภาพนี่มันตายหนเดียวเท่านั้นมันไม่ได้ตายถึง5หนอะไรเอาเลยท่านบอกว่าเอาเลยในขั้นเริ่มแรกนะเอาเลยได้หลักแล้วที่นี่ไอ้เรานี่ก็เหมือนหมาตัวนั้นพอออกจากท่านไปแล้วใบไม้ร่วงจะเป็นใบไม้แต่ใบไม้อ่อนก็ตามมันถือเป็นค่าสื่อต้องมันทั้งจะเห่าจะกัดเลยเพราะมันบ้ายอก็ถึงท่านยกยอให้ว่าถูกต้องแล้วเท่านั้นพอใจมันจะขยับใหญ่แล้วที่นี้ตอนนั้นเห็นใบไม้สดแห้งร่วงหลุดลงมานี่นึกว่าค่าสื่อมันทั้งตัดทั้งเห่ามันไม่ถอยเอาไปพอหลายคืนเข้าไปแต่มันเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้างไม่นั่งนั่งตลอดรุ่งทุกคืนนะคือเว้นนะวันนี้นั่งตลอดรุ่งแล้วก็เว้นไป2คืนเอาอีกหรืออย่างมากก็3คืนเอาเรื่อยลงทีใดตลอดรุ่งทีใดมันได้ของอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีพลาดนะของอัศจรรย์ได้ของอัศจรรย์นี้ไปกราบเรียนท่านที่มีเวลาขึ้นหาท่านจากความรู้จริงๆเห็นจริงๆของตัวเองตามภูมิของเรานี่ขึ้นท่านก็เสริมให้สิพอท่านเสริมมันก็มีกำลังใจนั่นแหละมันก็ฟาดเรื่อยเรื่อยเลยทีนี้พอนานก็ไปเนี่ยเห็นไหมเรายังไม่รู้ตัวนะว่าจนก้นแตกนั่นน่ะนั่งภาวนาเนี่ยไม่นั่งซ้ำกันในทุกคืนก็ตามเว้น2คืนก็คืนนั่งก็ตามมันหลายคืน9คืน10คืนทีแรกมันกอกร้อนหมด
ก้นเรานี่ออกร้อนพันต่อมามันก็พองจากพองมันก็แตกเลยแล้วจากแตกก้นเลอะเลอะก้นเลอะข้างที่เหลือไม่แตกไม่ถอยก้นแตกปัญหาอะไรวะจะเอาให้ที่เหลือแตกต่างหากเนี่ยมันจังนั้นนะจิตมันหมุนนี่พอสุดท้ายขึ้นไปหาท่านเนี่ยท่านล้างนะพอขึ้นไปเรากราบมานายสารถีฝึกมานำท่านขึ้นแล้วนะท่านล้างอะไรถ้ามาตัวไหนมันคึกมันขนองมากๆไม่ยอมฟังเสียงการฝึกทรมานแล้วสารถีฝึกมาเขาจะฝึกอย่างเต็มที่เลยไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกฝึกไม่ถอยเอาอย่างหนักว่างั้นจนกว่าว่าม้านี่ลดพยศลงลดพยศลงการฝึกของเขาก็ค่อยลดลงลดลงจนกระทั่งม้านี่ใช้การใช้งานหายพยศแล้วการฝึกทรมานแบบนั้นเขาก็ไม่ทำเขาปฏิบัติต่อม้าเป็นโดยธรรมดาเพียงเท่านี้เราเข้าใจเรานั่นคือมันผ่านผลคือเรามันเป็นแล้วมันยังไม่ถอยยังซาดอีกซาดอีกอย่างนี้เนี่ยว่ามายอมแล้วมันยังไม่ถอยทั้งนี้เอากันไปอย่างนี้พอท่านบ้างานแล้วเราก็ยังไม่ลืมนะคือให้มันสมใจที่นิสัยผาดโผนพอท่านว่างานท่านก็หยุดนะเมื่อมามันหายประโยชน์แล้วทำหน้าที่การงานธรรมดาตามเจ้าของสั่งยังไงฝึกยังไงแล้วการ ทรมานมาอย่างนี้เขาก็หมดเขาหยุดวางนั่นแหละ แล้วท่านก็หยุดไปเลยท่านไม่พูดอะไรต่อไปแล้วเรายังเสียดายให้มันทันกับเหตุกับผลของคนหยาบอย่างเรานี่อยากให้ท่านหันหน้ามันทางนี้ว่าเขาฝึกมากเขาฝึกนั่นไอหมาตัวนี้มันฝึกแบบไหนมันถึงไม่รู้จักประมาณอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ท่านก็ไม่ว่าแต่เรายังเสียดายอยู่แล้วก็เราก็หยุดตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดกรุงนี่ถ้าลงมาลงอย่างนั้นนะถ้าไม่ลงไม่ลงนี่เอาจริงเอาจังมากส่วนมากท่านมักจะได้ล้างเอาไว้ทางสมาธินี่ท่านลากออกมันติดสมาธิไม่ล้างลากออกให้ก้าวเดินทางปัญญาพอที่พอออกทางด้านปัญญามันหมุนติ้วเลยไม่มีนอนทั้งวันทั้งคืนกลางคืนมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเข้ามาภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนหรือมันจะไม่ตายเลยหรือนี่คนอ่อนเต็มที่แต่ระหว่างกิเลสกับธรรมมันฟาดกันในหัวใจโดยอัตโนมัตินั่นมันไม่ถอยจากนั้นก็กลับไปหาท่านดีที่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะระวังมันออกยังไงก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันกลางคืนตลอดรุ่งมันก็ไม่ยอมนอนมันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ภายในใจกลางวันมันยังไม่นอนอีกมันหมุนตลอดเวลานั่นแหละมาหลงสังขารท่านว่าเรายังไม่เข้าใจมาหลงสังขารตัวเวลามันผ่านไปแล้วยอมรับท่านอย่างนี้ก็เถียงกันถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นเราบ้าหลงสังขารทั้งขันลาก็อยู่หมอบนะอยู่แต่การพิจารณามันหักไม่ถอยเวลามันจะตายจริงๆมันก็ผ่านร่างเข้ามาสู่สมาธิพักงานพักในสมาธิหนึ่งพักนอนหลับนอนหลับต้องได้บริกรรมพุทโธเพื่อให้มันอยู่กับจุดเดียวพุทโธไม่งั้นมันจะออกทางด้านปัญญามันผ่านผลขนาดนั้นนะถึงขนาดไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันขนาดไหนมันเผลอทางด้านปัญญาแก้ที่เลยแก้ไปตัวไหนแล้วมันเผลอเออนี่สมาธิมันนอนตายเฉยแก้ที่เด็ดตัวเดียวก็ไม่ได้ปัญญาต่างหากแก้ที่เด็ดทีนี้ว่าแก้ที่เด็ดด้วยปัญญามันก็ผ่านผลเลยมันจะแก้ทั้งหมดเลยทั้งเป็นทั้งตายเลยจะแก้ตลอดไม่รู้จักประมาณมีท่านกระล่างเอาไว้เราเวลามันจะตายก็หากเข้าสู่สมาธิท่านล่างเอาไว้เรื่องอะไรมันมีสายผ่านโผล่นี่เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์กับเราทุกอย่างท่านชี้บอกนี่ไม่มีผิดเลยเพราะท่านผ่านไปหมดแล้วอย่างนั่งตลอดรุ่งท่านก็เตือนแล้วยอมรับแล้วก็ไม่นั่งยอมรับเป็นอย่างไรไม่น่าแต่เรื่องสติปัญญานี้ยอมรับแต่ยังไม่ถอยนะเรื่องมันยังฟาดขวันเต็มเหนียวเวลาจะตายจริงระลึกที่ท่านว่าบ้าหลงสังขารก็คือให้พักจิต
แล้วก็หันก็มาสู่สมาธิพักสมาธิบ้างพักนอนบ้างพักเฉพาะคำว่าสมาธินี้จะลั่งเข้ามาให้พักเฉยไม่ได้นะพลังของสติปัญญาที่จะหมุนฆ่ากิเลสนี่มันรุนแรงมากนะลั่งธรรมดาไม่ได้สุดท้ายก็เอาพุทโธนี้เราไม่ลืมนะเอาพุทโธบริกรรมพุทโธนะที่นี่นะเอาพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับพุทโธไม่ให้มันออกทำงานแก้กิเลสฆ่ากิเลสเพราะมันหมุนเป็นธรรมจักรเป็นอัตโนมัติหันเข้ามาให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธติดกันติดกันติดกันไม่ให้มันออกจะที่ว่าเผลอสติเราไม่อยากพูดนะถ้าว่าร่ามมือหน่อยพอพูดได้ที่ว่าเผลอสติมันเผลอเมื่อไหร่อย่าว่างั้นเลยถึงขนาดนั้นสติปัญญาตรงมันแล้วจะไม่เผลอนะสติพออ่อนลงนิดหน่อยเท่านั้นมันจะวิ่งทางลำยาเพราะมันกินได้เข้มแข็งกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธแน่วลงสงบทั้งที่จิตของเราเป็นสมาธิติดสมาธิมาจะเท่าไหร่แล้วในเวลานั้นสมาธิมันไม่มีค่าอะไรมันถือว่าสมาธินี่นอนตายเฉยเพราะงั้นมันยิ่งไม่อยากพักค่าที่ค่าโดยปัญญาสังหารมันก็หมุนไปทางปัญญาเวลามันจะตายแล้วมันก็หมุนมาสมาธิจึงต้องเอาพุทโธพุทโธติดเข้าไปเลยบังคับตลอดจนกระทั่งจิตลงสมาธิแน่วพักเต็มกำลังรู้สึกเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดหนามเบาหมดเลยนะงานใหญ่ๆที่เคยทำกับด้วยปัญญานั้นพักหมดแล้วจิตพักตัวเองพอพักแล้วได้กำลังบังชาเต็มเหนียวแล้วเอาละที่นี่ว่ะได้กำลังแล้วที่นี่พอล่ามือก็มันจะผึ่งออกทางด้านปัญญาเลยที่นี่จะพุ่งจะทำอย่างนี้เรื่อยเวลามันจะตายจริงลั่งเข้ามาอย่างนี้เรื่อยไปจนผ่านไปเหนือเรื่องเราท่านบอกลงสังขารคือสังขารนี้สังขารเป็นฝ่ายมากแก้กิเลสสังขารเป็นฝ่ายสมุทัยเมื่อผ่านผลจงตยานไม่รู้จักประมาณสังขารฝ่ายสมุทัยนั่นแต่เวลาผ่านไปแล้วถึงยอมรับท่านอ๋อเป็นอย่างนี้ท่านเนี่ยมันลงสังขารลงอย่างนี้เองสังขารสมุทัยแทรกเข้าด้วยความเพลินทางด้านปัญญาก็รู้เองนี่เป็นอย่างนั้นการภาวนานี้ถ้าลงได้ขึ้นเวทีเป็นกับเจ้าของแล้วจะไม่มีเสียตกท่านกับสิ่งใดอันใดในสามเดือนโลกทานนี้มันกล้าถ้าว่าจะกล้าหาญก็กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นแต่ยังที่จังปัจจุบันนี้พูดว่ากล้าหาญก็ไม่ได้พูดว่ากลัวก็ไม่ถูกไม่มีทั้งกล้าทั้งหาญไม่มีทั้งหวาดทั้งกลัวไม่มีเป็นหลักธรรมชาติไปเลยแต่ก่อนจะว่ากล้าหาญถูกมันกล้าหาญฉานใจมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมเวลาไม่ได้รู้ขึ้นภายในใจแล้วมันไม่หาใครมาเป็นพยานปึ๋งขึ้นมานี่แม่นยำแม่นยำแม่นยำเรื่อยแม่นยำมันถึงฆ่ากิเลสได้เมื่อฆ่ากิเลสแล้วกิเลสตัวผิดพลาดมันก็หายไปหมดแล้วมันก็มีแต่ความถูกต้องแม่นยำพูดออกไปไม่ตกกระทานแต่เทศเอาธรรมะขั้นใดว่ามามันอยู่นี่หมดแล้วนะมันจะผิดไปไหนนะความผิดความพลาดคือกิเลสเคยผ่านกันมาแล้วทีนี้ไม่มีเรื่องของกิเลสจะมาทำให้ผิดให้พลาดอีกเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ออกเต็มเหนี่ยวเลยสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกด้วยธรรมในพระไตรทำเต็มพระไตรกิเลสหมดไม่มีได้เหลือสอนด้วยพระไทยที่สะอาดสุดยอดถึงแม่นยำแม่นยำเป็นสวากาลธรรมนี้บรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านก็เต็มภูมิของสาวกแม่นยำแม่นยำไปตามๆกันเพราะแน่นอนเหมือนกันจากนั้นถ้าหลงได้เป็นที่หนึ่งหัวใจใครจะว่าอะไรเราก็ตามไม่เคยสนใจแล้วนอกจากสรุปสังเวชอย่างที่เขาว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกพวกเปรตพวกผีไม่มีตายแล้วสูญนี่สลดสังเวชมากนะโถหนาขนาดนั้นเทียมนานนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วจะไปห้ามเขาไม่เป็นได้ยังไงก็จิตเมื่อมันจิตของเขาเองหนาเราไม่ได้หนาของเขาหนาเองไปห้ามเขาได้ยังไงถ้าควรจะรับกันได้ที่ไหนเขาใครจะรับเขาจะยอมฟังเขาจะปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นจึงต้องสอนไปตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีพวกเปรตพวกผีมี
ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องกรรมของเขาเองหลักความถูกต้องสอนไว้แล้วนี่มันรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้พุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้เวลามันรู้มันก็รู้แบบเดียวกันยอมรับ

0: จ้าก็สอนตามทางของศาสดาด้วยสอนตามหลักของจริงที่เป็นขึ้นกับใจด้วยใครจะเอาก็เอาถ้าใครไม่เอาก็เป็นกรรมของสัตว์ก็เท่านั้นเองนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะจะไปบังคับเขาให้เชื่ออย่างนี้ไม่ได้กิเลสมันหนาแน่นอย่างนั้นมันไม่ยอมเชื่อแล้วธรรมะมันธรรมะคอยชาล่างเอาไปมันพอเชื่อได้บ้างมันก็เชื่อที่ต่อไปชาล่างเอาไปแล้วมันก็เชื่อแล้วที่อยู่กับถึงได้เลยไปตามทางศาสดาไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ต่อถ้าไปทางกิเลสนี่จมไปเรื่อยๆนะขอให้พี่น้องหลายจำเอาวันนี้พูดธรรมะให้ฟังอย่างชัดเจนทอต้องมาจากหัวใจด้วยนะไม่ได้มีสงสัยอะไรใบบุญนรกสวรรค์โกมโลกนิพพานติปีไม่สงสัยเลยมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรก็ไม่ทูลถามจ้าคือมันเป็นอันเดียวกันแล้วธรรมะที่ออกมานี่ออกมาจากหลักความจริงอันเดียวกันแล้วพูดมันจะผิดไปไหนว่างั้นเลยเหมือนว่าท้าเหมือนว่ากล้าหาญเต็มยันแต่มันไม่มีธรรมะกล้าก็ดีกลัวก็ดีทำนี้สูงกว่านั้นผ่านไปหมดแล้วเวลาเทศเป็นตรงนี้ฟังกันจำเอานะโอ้พูดไปพูดมามันก็เหนื่อยมันกี่นาทีวันนี้น่ะ
1: 55ครับ
0: โทได้เยอะอยู่นะวันนี้ถึง55นาที55นาทีวันนี้เนี่ยพูดไปพูดมาอย่างนั้นเวลามันจะเป็นก็เป็นของมันบางวันก็ได้10อะไร18 19นาทีก็มีนะมันก็เป็นอย่างนั้นโอ้
2: โตๆๆพักเครื่องซะก่อน
0: นี่โอ้ยเครื่องนี่จอกระจังละปวดนี่เครื่องแล้วจบก็นั่นล่ะแต่ในนั้นหนาอยู่เดี๋ยวถามมันเป็นยังไงฟังเทศน่ะนี่น่ะเนี่ยมันฟังเทศเป็นยังไงตามันจ้องไม่กระพริบเลยนี่เป็นไหนจะอะไรวะเนี่ยเนี่ยแล้วฟังเทศน์เป็นยังไง
3: ฟังทั้งตาแล้วฟังทั้งใจเจ
0: ้
3: าค่ะ
0: เหรอคืออันนี้เราระลึกได้ที่ที่พระวัคคลีพระวัคคลีดูพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้วัดลอยนะมันคล้ายคลึงกันกับมาพูดอย่างนั้นนะนั่นไปที่ไหนอยากดูอยากเห็นพระพุทธเจ้าตามมองตามดูอยู่ตลอดเวลาพอถึงการเวลาแล้วพระองค์ก็ขนาบใหญ่เลยไล่หนีเสียใจมากไปโดดไปขึ้นภูเขาจะโดดภูเขาลงตายพระพุทธเจ้าเปล่งรัศมีไปนะอ้าวว่าคลิเอาดูเราตถาคตดูเราตถาคตทีนี้นะสอนบรรลุธรรมเลยแต่เราไม่มีธรรมอย่างนั้นสอนเป็นบ้าหรือต้องดูนานๆได้เท่านี้วะเข้าใจไหมเท่านั้นแหละเนี่ยอะไรนั่งนานคนวันนี้ก็ไปเลี้ยงปลาก็เมินเหมือนกันนะเลี้ยงปลาวันนี้ดูแบบ500เข็มแล้วนอกจากนั้นก็เอาขนมปังไปเพิ่มเหมือนกันเลี้ยงปลานี่เมินเห็นชัดเจนเราอยู่ที่ไหนเลยเป็นพวกอาหารมีรอยเต้นหมาปลานี่โดดลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นน้ำเงินแม้แต่อยู่ในนี้อาหารลอยนี่เขาก็เล่นน้ำเฉยเขาไม่สนใจเอาละอันนี้พอเอาจนปลาเพลินปลาหงายอะทีเดียวเดี๋ยวนั้นไปก็ไปเยี่ยมท่านมหาเนียมโอ้ท่านเทียมมากนะเทียมมากพอเห็นเราโอ้ยท่านไม่ได้พบนานนะคือจับมันเลยจับมันเอาใหญ่เลยนะทางข้างที่ท่านอ่อนเต็มที่แล้วนะดูลักษณะจะไม่กระดูกกระดิกเลยนะพอไปพอทราบพระก็เล่าให้ฟังพระก็พูดให้ท่านฟังแล้วเราก็พูดอยู่ต่อหน้าท่านอีกโอ้ยท่านคือข้างใหญ่เลยนะจับนู้นจับนี่จับอะไรจับขึ้นหัวขึ้นอะไรเอาใหญ่เลยเราจะมาให้ท่านปล่อยมือท่านยังไม่ยอมปล่อยนะเพราะนานไม่ได้พบกันคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่วัดโสกรามโอ้ยนานแล้วน่ะแต่ท่านพ่อยังอยู่เนาะเดี๋ยวก่อนตอนที่เราไปภูเก็ตท่านก็ออกจากวัดโสกรามเป็นเจ้าวาดที่ภูเก็ตวัดหลังสารต่อไปก็ไปโพสท่านที่นั่นปี527หรือไง527นั่นน่ะเราไปภาคใต้ปี527 ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้พบกันอีกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านยิ่งเอาใหญ่เลยนะที่ว่าเพียบเต็มที่นั้นพีคเป็นคนใหม่ขึ้นมาด้วยกำลังใจท่านโทรพอใจมากจับไม้จับมือจับเอาจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะจับเอาจริงๆจับดึงขึ้นไปทั้งหัวทั้งอะไรอะไรนี่จนกระทั่งถึงเวลาเราจะมาแล้วจะไปนี่ท่านไม่ยอมปล่อยมือนะท่านกำมาไว้เลยดึงไว้เลยท่านไม่ยอมปล่อยท่านพอใจมากคึกคักขึ้นเลยนะพอรู้ว่าเป็นเราคึกคักขึ้นเลยมีการเพียรมากถ้าธรรมดาจะไม่นานนอกจากเอาสายระยงระยางเข้าไปใส่ท่วมความทุกข์ความทรมานให้ทุกข์ไปนานๆอยู่ทรมานอยู่แล้วก็ไม่ตายง่ายแต่ทุกข์ทรมานไปนานถ้าเป็นธรรมดาแล้วดีถึงไปมายุ่งอะไรตอนนั้นพอหมูมาเป็ดไก่เขาไม่มีสายระยงระยางไม่มีคนสู้หมาไม่ได้ไปงั้นเลยเข้าใจไหมแต่เป็นเราถอนไปหมดไปเลยหัวท่านเพียงมากธรรมดาแล้วจะไม่นานเป็นสำคัญที่พอรู้ว่าเราเนี่ยวอดพลิกเป็นคนใหม่ขึ้นมานะคือคักขึงขังตึงตังขึ้นเลยทั้งที่เพียบเต็มที่นะนั่นแหละกำลังใจเป็นอย่างไรจับไม่ปล่อยมือนะถึงเวลาที่เราจะลาดิฉันยังไม่ยอมเปิดมือกำเอาไว้ดึงเอาไว้เลยเนี่ยจะไปแล้วนะท่านยิ่งกำหนักดึงหนักก็ไปเลยท่านยังไม่อยากให้กลับแต่เราก็เห็นสมมาเห็นว่าพอทุกคนแล้วเราก็กลับโอ้น่าสงสารท่านพอใจมากวันนี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาตอนที่ท่านเพียบเวลาพอทราบว่าเราไปโอ้ยขึ้นทันทีคือคักขึ้นเลยเปลี่ยนหมดเปลี่ยนการทุกอย่างคนเพียบขนาดนั้นยังพลิกเป็นกำลังบางตาขึ้นมาแบบคึกคักขึงขังตึงตังพอใจกับการไปเยี่ยมของเราวันนี้พูดที่อยู่วัดภูริทัศน์นั้นจะพูดเรื่องประวัติของพระหลานไม่ค่อยมีมากรู้ว่างั้นใช่ไหมเวลาของประวัติของพระหลานท่านนิพพานไม่ค่อยมีในตำราละที่เคยพูดมีแต่องค์สำคัญสำคัญท่านไปท่านปรินิพพานที่ไหนที่ไหนก็บอกในนั้นหมดไม่กี่องค์นอกนั้นพระอรหันต์มากต่อมากไม่มีในประวัติในตำรับตำรานี่เพราะเหตุไรก็คือว่าพูดง่ายๆท่านตายง่ายท่านถึงในการเวลาอะไรท่านปั๊บเข้าไปลมไม้ลมไหนก็ได้อยู่ที่ไหนสะดวกสบายท่านปั๊บเข้าไปจากนั้นท่านก็ไปเลยท่านไม่ได้ตายง่ายเหมือนขังที่เหลือตายขังที่เหลือตายนี่แหมก่อนจะตายเตียงดีไม่ดีตึกโรงพยาบาลมันไหวไปหนึ่งมันถีบมันเตะมันยันตกเตียงตกอะไรไปท่านพระราณท่านตายท่านไม่ได้ตายยากท่านตายสบายมากถ้าไม่มีใครไปเอาเรื่องท่านไปยุ่งท่านเองนะเช่นอย่างอยู่ในวัดพอท่านป่วยหนักเข้าท่านช่วยตัวเองไม่ได้หามท่านเข้าไปโรงพยาบาลไปพลุงพลังนี้อาจมีได้นะสมัยทุกวันนี้นะสมัยแต่ก่อนไม่มีเพราะงั้นท่านถึงตายได้ง่ายถึงการเวลาปั๊บเข้าเลยไปเลยบีพับไปเลยปล่อยขันคือที่คล้องกันอยู่ก็มีแต่ความรับผิดชอบเฉยความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติโดยสัญชาติชาติญาณท่านไม่ได้ยึดได้ถือหากเป็นความรับผิดชอบธรรมดาเป็นเรียกว่าเป็นหลักธรรมชาติระหว่างขันธ์กับจิตที่อยู่ด้วยกันแม้ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นสัญชาติญาณรับผิดชอบกันอยู่โดยดีอย่างลึกๆนั่นแหละเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คืออ้าวยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะเดินไปตามทางนี้นะพระอรหันต์กับคนธรรมดาเราจะเป็นกิริยาอันเดียวกันพอเดินไปนี่ลื่นเข้าใจไหมพอลื่นนี่พระบรมีพระอรหันต์ก็จะท่านจะ ท่านจะต่อสู้สุดเหวี่ยงไม่ควรล้มท่านจะไม่ล้มเหมือนปุถุชนทั่วไปควรล้มท่านถึงจะยอมล้มนี่เหมือนกันเป็นสัญญาณรับกันเองในเวลานั้นแต่สำคัญที่ใจท่านไม่ไหวนะจะมียับเท่านั้นเองท่านไม่มีหวั่นมีไหวพวกเราถึงขนาดนี้แล้วร้อนบูบเลยนะจิตเป็นไฟไปเลยดังก้าวลงไปนี่จะเหยียบงูแต่มันไม่ใช่งูมันเป็นรากไม้นะมองไปเหมือนงูก้าวลงจะไปเหยียบผึ่งเลยข้ามไปเลยทั้งที่รากไม้เป็นได้เหมือนกันแต่ใจท่านไม่มีใจไม่มีเป็นหลักธรรมชาติเป็นฐานะจะให้เป็นอื่นอย่างไรไปไม่ได้แล้วเพราะที่แล้วนี่เป็นสมมุติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมุติจริงๆเข้ากันไม่ได้เอามาย่างช่างยังไงฮะมาก็ไปหาดไหนวันนี้อ่ะไปหลายหาดเหรอ
1: หล
0: ว
1: งตาเทศที่หลวงปู่เจี๊ยเรื่องงานดับขันของภาษาริบุตรเจ้าค่ะ
0: เหรอ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะลูกก็เลยมีพระธาตุของภาษาริบุตรมาถวายจากตรงน
0: ี้ก็ดีก็ดี
1: แล้วก็การดับขันของภาษาริบุตรสามารถก่อนที่จะดับขันได้ไปที่บ้านของบรรดาท่านแล้วสามารถยังจิตของบรรดาท่านเนี่ยให้เกิดกุศลจิตและสำเร็จมรรคผลได
0: ้
1: ที่พระหลวงตาเล่าปลาทองนี่ก็เป็นคนที่เขาพาคุณแม่มาทำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จนตอนนี้บรรดาเสียชีวิตไปแล้วขอบุญกุศลที่เรือลำนี้เป็นเรือของพระธาตุของพระสารีบุตรจนทำให้บรรดาของเขาและผู้ที่ร่วมบุญมาทั้งหลายได้มีจิตเป็นกุศลแล้วได้มรรคได้ผลสำเร็จตามปรารถนาด้วยอานิสงส์น
0: ี้
1: ด้วยเ
0: ธอสำเร็จ
1: ส่วนเรื่องพระกัสสปะที่พระหลวงตาให้ไปตามหาหนังสือสมโภชคาถายังหาไม่เจอเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เออมา
1: ที่เรื่องช้านะเจ้าค่ะ
0: เออเราก็ยืนไปพอว่างั้นจะรู้ได้ทันทีเราก็ยอมรับทันทีคือว่าเมื่อควานช้างที่ให้ช้างไปจับเหล็กแดงตายควานช้างนั้นก็คือพระอริยเมตไตรเป็นในควานช้างเวลานั้นพระกัสสปะเป็นช้างคือช้างบอกอะไรได้หมดหลวงเจ้าขอก็ภูมิใจไม่พูดออกไปอย่างไม่ระมัดระวังก็ได้หรือหากเป็นกรรมเกี่ยวกันก็แยกจุดจะพิจารณาเองนะว่าช่างแสนหายากว่าอะไรได้หมดพาเป็นพาตายไม่มีฝากมีสื่ออะไรอย่างนั้นก็พูดเรื่องนี้ก็ไปถึงพระราชาพระราชาที่ว่าพระเจ้าท่านจะถูกจึงจะโหดร้ายขนาดนั้นเราก็ยอมรับทันทีเลยมันพระราชารับสั่งให้ควานช้างในคนช้างเข้าไปเฝ้าไหนว่าช้างของเธอเนี่ยบอกได้ทุกสิ่งอย่างบอกให้เป็นก็ได้ตายก็ได้ไม่มีฝากถึงใดนั่นทำไงใช่เขาจะผ่านเนาะทั้งนั้นบอกช้างเธอเข้ามาจับเปลี่ยนแปลงได้ไหมจะจับไหมโอ้ยังจับเขาจะข่าวางต้องจับแล้วไม่มีฝืนวางเพราะว่างั้นเลยถ้าเราถ้าพระองค์ไม่เป็นเทวทัตอย่างเดียวแล้วทำไมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ลงคอเข้าใจไหมจะให้ช้างมาจับเหยียบแดงได้ก็เรียกว่าเลยเทวทัตไปแล้วเข้าใจไหมเราว่าเทวทัตเราจึงยอมกันทันทีเทวทัตเป็นยังไงโหดร้ายชัยไม่มีชันแสงใจเลยนี่ก็ช้างก็จับจริงๆพอมาเล่าให้ช้างฟังแล้วช้างก็น้ำตาร่วงเลยเจ้าของก็น้ำตาร่วงเอาให้ช้างพิจารณาเอานะคือหากว่าช้างนี้ไม่จับตัวได้ความช้างคือเราเองก็ต้องคอขาดพระมหากษัตริย์จะตัดคอเราถ้าหากว่าให้ช้างไปจับช้างก็ต้องตายถ้าไม่จับเราก็ต้องตายแล้วทำไงให้ช้างพี่นายช้างพร้อมเลยจับตอนนี้เลยมีชีวิตอยู่พวกตอนนี้เลยมีชีวิตอยู่พวกนี้นะเรื่องราวมันเพราะงั้นกรรมมันจึงเกี่ยว

ขาไปจับอีกก็ตายถ้าว่าช่างไม่จับพอแม่ก่อนช่างก็ต้องขาดมือสองอย่างไม่ให้ช่างเลือกเอาช่างจับให้นายจับเจ้าของตายนี่จำมันจึงเกี่ยวโยงกันมาพออายะไม่ใจมาแล้วจะรู้เป็นศาสดาแล้วจะทรงคุ้ยเสียขึ้นมาเผาอธิของพระศาสดาบนฝาพระหัตถ์ของพระอายะไม่ใจเลยคืออันนี้กรรมนี้มันเกี่ยวโยงกันที่ให้ช้างจับเปลือกแดงนี่ก็ท่านก็มาเผาที่บนฝาพระหัตถ์เผาธาตุของพระกัสสปะเขาก็ดูอยู่เมื่อที่ว่าพระราชาว่าเป็นเจ้าเรายอมรับทันทีอย่างนี้นะมันไม่ชัดหรอกมันก็ชัดแต่นี่แหละมีช่างอะไรฝ่ายช่างมันท่านมีกรรมเกี่ยวกันเพราะงั้นพระกัสสปะนี้พระยังไม่ใจแล้วพระจักรเลี้ยวถึงก็จะเผาหมดพระกัสสปะแล้วเอามาเผาบนฝาพระหัตถ์เลยเผาเลยก็สังกรรมสนองกันพระกัสสปะเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่หัวเย็นมากนะเรื่องญาณอย่างทราบเมื่อรองพระพุทธเจ้าลงมาท่านดูท่านยังเรียนญาณดูญาณความรู้กันท่านนั่งพิจารณาอยู่ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายท่านพิจารณาด้วยญาณของท่านดูนี่แหละที่ความเกิดความตายของสัตว์จนท่านอิจฉาอาใจโอ้โหการเกิดการตายเกิดแล้วตายเกิดตายหมุนเต็มโลกเกิดมังสายแล้วทำไมถึงเป็นขนาดนี้ทรงนาวพระองค์ทรงเรียนญาณดูพระกัสสปะที่กำลังพิจารณาดูสัตว์โลกมีการเกิดการตายจุติพวกอะไรการเกิดการตายที่พวกจุติหรือพวกอะไรอย่างนี้นะอะไรอะไรพยานจตุปาจยานจตุปาจยานที่นาความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายจนท้อใจพระพุทธเจ้าทรงเตือนมาโดยพยานเออกัสสปะผู้เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตเธออย่าไปพิจารณาเลยนั่นไม่ใช่วิสัยของเธอพิจารณาก็เสียกำลังวังชาเหนื่อยเบาๆนั่นแหละนี่เป็นวิสัยของเราตถาคตเท่านั้นให้ยุติอย่างพระผู้อมปัสสปะก็ยุติทันทีเลยเพราะพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์มันพิลึกเกิดเกิดจนท้อใจมันพิลึกขนาดนั้นการเกิดการตายของใครแล้วจะว่าตายจะสูญใจไงตั้งที่ไหนจนพระกัสสปะท่านอิจฉาละอายใจเพราะเกิดตายนี่แหมมากต่อมากท่านอ่อนใจเพราะวิญญาณจึงรับสั่งห้ามมาแล้วท่านก็อยู่ทันทีอันนี้ไม่ใช่วิสัยของเธอเป็นวิสัยของเราสาวโคตรเท่านั้นที่จะเรียนดูอันนี้ว่าบางมีท่านเก่งนะเนาะถือผ้าสามผืนสามผืนบางสกุลผ้าบางสกุลเป็นประจำวิสัยท่านเลยบิณฑบาตเป็นประจำแล้วก็ถือผ้าสามผืนเป็นประจำท่านเชื่อมขัดในทุโยมขวัตของท่านพระพุทธเจ้าท่านทรงขอความผ่อนผันมันเธอก็แก่แล้วนะ จะลดหย่อนผ่อนผันตามธรรมดาของข้าของขันชื่อมันจะลาเต็มที่แล้วนี่ก็นับว่าสมควรแล้วกับวัยของเธอเวลาท่านชูนว่าเป็นชื่ออุตส่าห์พยายามทำนี่ก็เห็นว่าเหมาะสมกับอายาศัยของข้าพระพุทธเจ้าว่านั่นเอองั้นเราก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยแล้วก็ไปกันแล้วแล้วพระกัสสปะสังกาติพระกัสสปะกับพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเปลี่ยนผ้าสังกาติมาให้พระกัสสปะให้ท่านเอาผ้าพระกัสสปะไปครองมองตอนนั้นนะในตำราเขาว่าหลวงองค์ท่านลึกซึ้งมากเรื่องยานอย่างชาติต่างๆ

0: 少呢，能几个万？有人一称手不称两百个头，他就怕你一头三个，人民怕人民在手上啥嘛都在做当啥钱干，还这么看不来，人才咱们工商去调干对的不？我阿爷们在这松下有的话蛮长，那么头去法不海，那个路去，用干么子调干干木干啥呗？所以能走几百年嘛？你们个难，们个勒勒的特别了，怎么会到这里呢？哦，蛮个难，但是嘛，你没会，印度啊，你钱个没钱，读个没读呢？ส่วนตัดขาดหมดเลยเรื่องจดหมายที่หมายไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่เคยตอบมาก็พระท่านเป็นผู้อ่านอ่านแล้วท่านก็ตอบให้เราเราเป็นว่าไม่มีอะไรแหละดีวันอยู่แบบนั้นนะยังมีความหมายอยู่แต่กล้วยหอมกล้วยไข่ที่ไหนมันเห็นนะเดี๋ยวจะว่านะเดี๋ยวว่าฝ้าฝ้านั่นเนี่ยมันเห็นนะเข้าใจไหมอย่างอื่นไม่เห็นแต่ไอ้กล้วยหอมกล้วยไข่มันเห็นนะเนี่ยเข้าใจเหลืออย่าบรรลบไปหมดไม่ได้นะตาที่สอดกับกล้วยหอมกล้วยไข่นี่มันเห็นนะเข้าใจไหมเอาละพอความจดความจำเรียนมาเท่าไหร่มันก็เป็นความจำมันก็ลบเลือนหลงลืมไปได้อย่างนั้นไม่เหมือนความจริงถ้าความจริงนี้เท่านั้นแหละไม่มีลบเลือนความจริงที่เกิดขึ้นกับใจแล้วสดสดร้อนตลอดเวลาแต่ความจำนี้ถือเป็นสมบัติไม่ได้นะอย่างที่เราเรียนจำได้มากน้อยท่านไม่ถือว่าเป็นสมบัตินะต้องภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั้นตนเองรู้ด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยเป็นเม็ดเต็มหน่วยแต่ความจำนี้หลงลืมไปได้ไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตัวที่เป็นสมบัติของตัวได้แก่ภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั่นใช่ทั้งนั้นอัน
1: นั้นทีนี้นะให้พรนะท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ใครเอากระต่ายมาปล่อยในวัดฟังว่ามาปล่อยเดี๋ยว20-30ตัวทำไมพวกนี้ในวัดนี่กระต่ายมันเต็มวัดแล้วมันมาปล่อยหาอะไรพวกนี้ชอบเบียดเบียนวัดว่ะกระต่ายมันขนก็มาปล่อยในเนี่ยก็เขียนประกาศไปแล้วห้ามให้เอาสัตว์อะไรอะไรมาปล่อยในวัดก็บริเวณวัดบอกไว้แล้วนั่นเอานั้นมาปล่อยนี่มาปล่อยทะลึ่งไม่หยุดนะมันเป็นยังไงกันเนี่ยเอามาปล่อยหาอะไรตั้งแต่ในวัดนี่ก็

0: เต็มแล้วนี่ก็ตายมันเป็นร้อยๆหนึ่งมันของเล่นเมื่อไหร่แล้วเป็นภาระเลี้ยงดูอยู่ด้วยมีน้ำซ้ำยังขนก็มาเมื่อวานหรือวันไหน20-30ตัวนู่นน่ะมันหลับตามาทำอะไรเนี่ยพวกนี้น่ะคนหนึ่งมาแบบหนึ่งคนหนึ่งแบบหนึ่งมันทำลายวัดอยู่ในตัวของมันนั่นแหละพระแบบขี้เกียจเดินยังกรมนะใครขี้เกียจเดินยังกรมให้หนีจากวัดนี้อย่ามาอยู่ในบ้านนี้นะเห็นมันขวางตานะวัดนี้เป็นวัดทำความเพียรมาดั้งเดิมตั้งแต่สร้างวัดมางานการอะไรก็ตามเราไม่ให้เข้ามาแต่ต้องงานภาวนาซึ่งเป็นงานสำคัญของพระนะนี่เชี่ยเดินลัดเลาะดูหมดสถานที่ของพระที่พักหนึ่งที่ต่างทางจงกงจงเกมเราไปเที่ยวดูหมดนะมาขี้เกียจไม่ได้นะในวันนี้นะไม่มาฝึกเจ้าของฝึกอะไรสถานที่นี้เป็นสถานที่ฝึกอบรมตัวเนื้อเลยจะเธอไปทุกวันทุกวันนะวัดพระกรรมฐานเรานะวันนี้มีเท่าไหร่
1: 37คร
0: ับ
1: ผม
0: นู่นน่ะฟังดูวันนี้ก็ตั้ง37-38ไหลเข้ามากดไว้เท่าไรก็ไม่นั่นทะลักเข้ามาเรื่อยๆเราผู้ดูแลไม่ทันไม่ทั่วถึงนะในครัวก็เหมือนกันมาแบบไหนแบบไหนก็ไม่รู้ในครัวนั่นเป็นพ่านอยู่ตามนั่นแหละนะมันหลายแบบนะดูเดี๋ยวนี้วัดนี้เลอะเทอะไปหมดนะวัดนี้นะไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรสิ่งก่อสร้างแปลกๆต่างๆแทรกซ้อนขึ้นมาทุกแห่งทุกหนนั่นนะมันมาหาก่อหาสร้างหาอะไรยุ่งไปหมดนะเราสงวนจิตใจให้ก่อสร้างจิตใจชำระจิตใจนี่เป็นรากฐานสำคัญของพุทธศาสนาพระเรางานอันนี้แหละเป็นงานสำคัญสำหรับพระเราหายุ่งอะไรเรื่องภายนอกมองดูแล้วมันดูไม่ได้นะเลอะเทอะไอ้เรื่องภายนอกวัตถุต่างๆมันทำง่ายนะแต่จะแก้กิเลสมันทำได้ยากมันเลยไม่อยากทำไปหาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาเก่าอะไรที่ไม่คันที่มันกันคันอยู่ในหัวใจมันไม่ยอมเก่านะเลอะไปหมดแล้วเวลานี้นะจ่อเขาสติจ่อเขาไปดูใจไม่ได้เพราะมันมีแต่เปลวไฟของกิเลสพุ่งขึ้นมาหงายหมาไปเลยแล้วไปเก่านั่นเก่านี่นะเวลานี้นะยุ่งไปหมดเรื่องภาวนาจะไม่สนใจนะหลักพุทธศาสนาหลักชำระความทุกข์ทรมานทั้งหลายอยู่ที่การชำระจิตใจนะต้นเหตุมันอยู่ที่นี่ความทุกข์กำลังอยู่ที่ใจชำระได้โดยลำดับความสุขอยู่ที่ใจชำระได้เด็ดขาดบรมสุขอยู่ที่ใจไปหาที่ไหนไม่เจอหาที่ใจทุกข์ก็หาที่ใจสุขก็หาที่ใจตัวนี้เป็นผู้ขวายคว้าเอาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาตัวเองนั่นแหละนั่งเปิดเทศโสกรามเทศโสกรามนี่บอกมี3,400,000ผมว่านี่พอดีเอาจิ้งแดงเราคุณเจียวก็มาถวายอยู่เพื่อเจดีย์1,000,000ก่อนที่เราจะมาบางราชการมันเปิดแล้วเมื่อไรเราถึงจะโอนไปให้ทางนู้นเวลาราชการมันจะติดหยุดตลอดเลยในทางก็จึงยังเอา1,000,000มามอบให้ก่อนต่อเดินทางวันยุ่งเป็นวันนั้นแหละบุคคลผู้ควรจะก่อนเจอมีเป็นชื่อกราบไหว้บูชามีอยู่4ประเภทท่านแสดงไว้ในตำราพระพุทธเจ้าหนึ่งพระประเจกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งควรจะถือเป็นแบบเป็นฉบับไม่ควรจะก่อสุ่ม4สุ่ม5ก่อเจดีย์แล้วเราถือผู้ใดก็ก่อเจดีย์ก่อเจดีย์ไม่เลือกมีไปงั้นเท่ากับเจดีย์ไอ้ผู้ที่ตายก็กราบก่อนเจดีย์ให้ไอ้หยองตายก็ก่อนเจดีย์ให้กราบทั้งไอ้ผู้ที่ไอ้หยองไอ้จำหลอดตายก็ก่อนเจดีย์ให้ไหว้กันอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหร่นะ คนจะมีกฎเกณฑ์พอเห็นเจดีย์ปั๊บต้องระลึกถึงท่านผู้เลิศผู้เลิศขึ้นทันทีเราจะปล่อยเจดีย์ของเราประกอบในวงเวียนบ้านของเราแม้ฉะนั้นเมื่อลานลางไปลานไปคนร้องหายตายจากไปอันนี้ก็เจดีย์เด่นนะใครตรงนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าป่านะเผื่อนั้นนะมันก็จะทำสูงสี่สูงห้าท่านมีแบบมีฉบับเอาไว้พระพายะท่านตายเวลามาถึงไปจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพอดีไปตอนเช้าพระองค์กำลังเสด็จเข้าบินถวายตามเข้าไปตามพระพุทธเจ้าไปถามปัญหาในรอซะก่อนเรากำลังรับบินถวายจะไปอีกตามอีกตามพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูเรียบร้อยแล้วก็เทศสนายฟังย่อๆในขณะบิณฑบาตพูดรับสั่งย่อๆให้ฟังแต่เนื้อธรรมที่สำคัญต้องการพอดีนั่นเลยนั่นเลยเป็นธรรมท่านหนึ่งเรียกว่ามัตติยธรรมจิตใจเป็นกลางรวมตัวได้แล้วอันนั้นก็เทศแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาดูว่าพระพายะถ้าเราจำไม่ลืมพระตกน้ำนะใช่ไหมเหรอเราไปตกน้ำนะเรื่องเราก่อนนั้นอีกมีอีกเราลืมเสียจำได้แต่ตกน้ำเหรอ
2: มันเป็นชิบเลยตกน้ำ
0: ดูว่าเทวดามาเตือนพวกเพื่อนเดียวกันนะมาเตือนว่าถูกน้ำแล้วมาเอาผ้าอะไรนุ่งห่มเข้าไปเลยเป็นฤาษีดาบทไปนี่อันหนึ่งถูกที่เตียนจากเทวดาไม่ใช่เหรอยังรู้สึกตัวแล้วแล้วก็มีนิสัยเป็นพระทหารด้วยติดตามพระพุทธเจ้า นี่นะพอได้สำเร็จอรหันต์แล้วยังไม่ได้บวชกำลังไปหาบริการที่จะมาบวชพอดีวัวไม่ดูอ่อนฝิดจะตายแล้วจะทำไงเกิดปัญหาขึ้นทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตายจะทำไงจะควรก่อเจดีย์นั่นไหมควรนี่เป็นพระธรรมชาติแล้วเป็นพระอรหันต์โดยหลักธรรมชาติแล้วท่านว่าผ้าเหลืองผ้าเครื่องหมายนั้นแผ่นภายนอกอันนี้เป็นหลักธรรมชาติแล้วก่อได้สมควรก่อได้แล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งเองก่อเจดีย์ไม่ในที่ชุมนุมชนสามแพร่งสี่แพร่งถนนแล้วที่ชุมนุมชนก่อเจดีย์ไม่ใช่จะไปก่อถึงสี่ถึงห้าไม่ไปนะเขาก่อนะในที่ชุมนุมชนตามท่านรับสั่งไว้เป็นถนนสามแพร่งสี่แพร่งหรือที่ชุมนุมชนเขามากราบไหว้บูชาแล้วได้บุญได้กุศลมากมายจากท่านผู้มีเศษนั่นแหละพวกประเภทคิปาปิญญาทีนี้มันก็หมุนในกิจเองล่ะพอถึงการเวลาที่จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานนะแต่ก่อนอยู่ก็สะดวกสบายธรรมดาพอถึงการเวลาแล้วร้อนเป็นฝืนเป็นไฟสถานที่อยู่หลับนอนอยู่ไม่ได้แล้วอย่างพระยศไม่ใช่เหรอที่ตัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะอย่างนั้นหนีออกไปเลยพอถึงการเวลาแล้วพระธรรมท่านเตือนหมุนติ้วเขาติ้วเขาอย่างพายยานี่พระเจ้าเสด็จบิณฑบาตก็ตามเลยการเลยให้รอซะก่อนนะไม่รอยังตามด้วยพระองค์เสด็จย่อยฟังได้หลักใจแล้วก็พอถึงสถานที่พระองค์ก็เทศโปรดเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเทศคิปาปิญญาบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เล่งตัวเองด้วยที่ดูมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วยังมาอยู่ติดตามตรงบิณฑบาตก็ติดตามไปพายศนูดก็อยู่ไม่ได้เหมือนแบบเดียวกันร้อนอยู่ในบ้านในเรือนเป็นลูกเศรษฐีด้วยมีลูกชายคนเดียวด้วยอยู่ไม่ได้เลยพ่อแม่เอาทรัพย์สินเงินทองมากองไว้จนมองหาไม่เห็นของสมบัติมากต่อมาไม่เอาไม่ดีนะ ไม่ยินดีทั้งนั้นวางเหมือนเป็นความวุ่นวายไปหมดออกไปเลยไปก็บ่นไปตามทางที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องอะไรยุ่งไปถึงก็พอดีไปถึงพระพุทธเจ้าก็ตั้งหน้าจะไปหาพระพุทธเจ้าเมื่อรับสั่งว่าที่นี่ไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายมาที่นี่ประเทศสอนเท่านั้นก็สำเร็จอรหันต์ขึ้นมาอย่างนั้นถึงเวลามันหมุนของมันเองกิเลสเวลามันมีกำลังมากมันก็แบบเดียวกันหมุนไม่ได้ทำชั่วอยู่ไม่ได้วันหนึ่งวันหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายต้องได้ทำชั่วซะก่อนไม่ได้ทำชั่วอยู่ไม่ได้เวลากรรมที่มันหนักมากมันก็ไปทางนั้นหมุนไปทางต่ำมีกำลังมากหมุนไปทางต่ำเรื่อยๆกรรมมีทางดีก็หมุนไปทางดีเรื่อยอยู่ที่ไหนถึงการเวลาจะออกแล้วอยู่ไม่ได้ทำงานเป็นฝืนเป็นไปหนีโดยการเดียวนั่นเป็นอย่างนั้นแหละประเภทที่จะจะรู้หรือบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วเป็นอย่างนั้นเรียกว่าทิปาพิญญาหรืออุปติกันอยู่ที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วจากนั้นก็ลองกันมาลองกันลงมาตามอุปนิสัยก็เหมือนไม้ต้นมันมีผลเมื่อวานนี้เห็นมะม่วงลูกไหนแก่ก่อนมันก็สุกก่อนโหล่นก่อนลูกไหนสุกทีหลังก็โหล่นตามๆกันลงมาตามๆกันเนี่ยอยู่ต้นเดียวกันมันก็ไม่โหล่นพร้อมกันนะมันหลุดโหล่นลงมาจากขั้วของมันมีก่อนมีหลังเหมือนกันมีอุปนิสัยของสัตว์ประมาณกันมีก่อนมีหลังตามๆกันมามันจึงแยกประเภท 3-4 ประเภทประเภทที่สุกแห้งที่แห้งอยู่บนกิ่งบนขั้วก็มีไม่เกิดประโยชน์อะไรคนก็ตายแห้งในโลกไม่เกิดประโยชน์อะไรก็มี ประเภทนี้เป็นประเภทปรมะประชาปรมะประเภทอุกติกันอยู่คอยที่จะตักลูก พอแยกทำบอกเท่านั้นพุ่งเลยเหมือนว่าวัวที่จะรอออกปากคอกอยู่แล้วพอเปิดประตูปั๊บพุ่งออกเลยพุ่งออกเลยเปิดประตูก็หมายถึงพระพุทธเจ้าประทานพระวาทพอพระวาทแยบออกตอนนั้นนะเริ่มพุ่งออกเลยต่างนั้นก็ตามกันไปพวกเดียวกันตามเลยจะเป็นนัยยะของอย่างสัตว์โลกทั้งหลายปัจจุบันนี้มันได้ยากกับปัชชาปรมะกำลังแย่งกันอยู่อย่างพวกนักบวชเรานี่มันแย่งกันอยู่แล้วมาเดินจงกรมห่วงเสื่อห่วงหมอนคือมันแย่งกันอันนี้จะเดินจงกรมจะไปมรรคผลนิพพานเสื่อหมอนก็ติดตามกันไปพันลงไปสุดท้ายสู้เสื่อสู้หมอนไม่ได้เนี่ยจมเสียเนี่ยนัยยะพอไปได้ทางนั้นเข้าทางกงก็ไปได้มาเสือมาหมอนก็ได้พวกเนยยะพวกนี้ต้องได้ฝึกฝนบึกบืนเต็มเหนี่ยวอย่างครูอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้ประเภทเนยยะพระปรมาภิเราได้กราบไหว้บูชากันอยู่ไปฟังองค์ไหนโอ้ยน่าฟังเหมือนกันนะท่านไม่ได้ไปเป็นไปอย่างง่ายๆนะนี่พวกเนยยะบึกบืนอย่างเต็มเหนี่ยวครูอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อลือนามและเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้เวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุไม่มีแต่สุดเหี่ยงสุดเหี่ยงความเพียรของท่านนะเวลาเข้าถึงกันแล้วถึงจะเห็นความอัศจรรย์ในความเพียรของท่านนะองค์ไหนพอๆกันนี่พวกเนยยะหากมีนิสัยอันหนึ่งที่จะพาให้หมุนยากลำบากก็หมุนอยู่นั่นนะสุดท้ายก็ไปจนได้หลังจากนั้นแล้วมันก็หมดคุณสมบัติที่จะเพื่อบรรลุว่าผลนิพพานและยิ่งหมดความรู้สึกยิ่งหมดเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ไม่มีในใจเลยเป็นสัตว์ล้วนๆในเพศของมนุษย์ไปได้เลยพวกนี้ไม่มีนิสัยหรอก คุณมาก

ว่าบุญคุณโทษอะไรอย่างนี้ไม่ฟังจะฟังเอาตั้งแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นตามใจชอบที่ตามใจชอบสิ่งที่จะให้ชอบก็คือกิเลสซึ่งดึงลงตลอดมันก็ลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยอันประเภทนี้ท่านเรียกว่าปทปรมะคือหมดสาระแล้วยังเหลือแต่ลมหายใจรอวันตายเท่านั้นพอถึงว่าตายแล้วก็จมไปเลยมันจะเทียบกับเหมือนคนไข้ที่เข้าไปในโรงพยาบาลเขาไปเขาหายจากโรคจากไฟออกมากันเยอะเยอะตายก็มีจะออกมากันเยอะผู้หญิงตั้งหน้าเข้าไปเพื่อตายเลยก็มีอย่างประเภท ICU เข้าไปก็มันหมดหวังแล้วตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าไปแทนที่จะเข้าไปหาหมอหายากลับเข้าไปห้อง ICU รอจะลมหายใจไปเลยคนไข้ประเภทหมดหวังก็อย่างนี้คนดีมีชีวิตอยู่เป็นประเภทหมดหวังก็คือไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนรกสวรรค์เชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานตัวเองโดยแท้เดียวอันนี้เด่นมากไม่ได้สนใจว่าเป็นบาปเป็นบุญนะขอให้มีความตามความอยากความต้องการแล้วพอใจแล้วความอยากความต้องการมันมีแต่ฝ่ายต่ำมันดึงลงพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แต่ละพระองค์ท่านมาพอดีกับอุปนิสัยของสัตว์ที่จะบรรลุธรรมเลยมากมายระยะนั้นน่ะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ระยะนั้นหลังจากนั้นมาแล้วก็ลดลงไปลดลงไปเป็นพวกเนยยะปัฏฐะปรมะไปอย่างนั้นอย่างพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่ที่อุคติกันอยู่วิปยิปัญญูนี่รู้สึกว่าน้อยมากแต่พวกเนยยะนี่มากเรียกว่ามากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปรากฏชื่อดีนามเวลาไปสนทนาธรรมะกันแล้วนี่โถนะเราก็ว่าเราเริ่มเหนียวความเพียรบึกบึนท่านก็ไปอีกแบบหนึ่งไปคนละแบบนะความบึกความบึนสละเอาเป็นเอาตายไปคนละแบบละแบบเลยตำหนิใครไม่ลงแบบบึกบึนแทบเป็นแทบตายเหมือนกันไปคนละแบบละแบบคนนี้เด็ดประทางนี้บืนประทางนี้คนนี้บืนประทางนี้ก็จะได้สำเร็จขึ้นมาลำบากมากเท่าที่ผ่านมานี้ลูกองค์ไหนลุ้มลำบากเหมือนกันนะลำบากพอๆกันพูดรู้เร็วก็มีแต่น้อยมากพวกเนยยะมากอยู่เวลานี้พวกเนยยะมากส่วนพวกปทปรมะไม่ต้องนับหรอกมันเลยนับไม่ไหวประเภทนัยยะปทปรมะประเภทหมดหวังไม่มีสาระอะไรเลยยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เต็มโลกเต็มสงสารประเภทนัยยะพร้อมมีนิสัยอยู่บ้างมันก็มีสับปนกันไปมีแต่น้อยมากเดียวประเภทอุปสิทธิ์อยู่วิปิสิทธิ์อยู่นี่เป็นประเภทที่เริ่มแรกคุณจะมาตัดสู้แหละพระเจ้ามาตรัสรู้ท่านเหล่านี้ออกได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วเรื่อยๆนะแต่ศาสนาพระเจ้าเรานี่ประทานไม่เพียง 5,000 ปีทรงเรียนญาณข้อไปหมดแล้วนะป้าข่าวคือพยานข้อไปหมดแล้วถึง 5,000 ปีนี้เรียกว่าหมดจิตใจที่จะมีความรู้สึกในบาปบุญคุณโทษในโลกสวรรค์นี่ไม่มีแล้วหมดเหลือตั้งแต่ที่ใจกับกิเลสพันกันอยู่ทั้งมองหาใจจนไม่เห็นนี่เรียกว่าศาสนาหมดศาสนาหมดก็มีแต่ความโหดร้ายชายมองเห็นกันเจอกันเป็นหอกเป็นดาบเป็นหมดเลยเอาหอกเอาดาบเป็นความดิบความดีปฏิสันฐานต้อนรับกันด้วยการฆ่าฟันรันแทงนี่ความโหดร้ายของกิเลสนั่นแหละมันปฏิสันฐานต้อนรับกันด้วยความโหดร้ายชายเพราะไม่มีทำในไปกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเจอกันก็เป็นฟืนไฟใส่กันใส่กันเลยเนี่ยท่านก็ถึงแค่ 5,000 ปีเรียกว่าหมดตั้งแต่นี่ก็คิดดูที่ 2,500 ปีที่มีศาสนามีครูมีอาจารย์มีบ้านมีวัน มันก็เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เ
กิเลสมันเข้าตีตลาดตีตลาดจนศาสนาจะไม่มีแล้วอย่างในศาสนาเหนือวัดมาเสด็จก็เป็นมหาภัยอยู่ในนั้นเพราะกิเลสไม่อายใครมีกำลังมากอะไรยิ่งทำลายมากทำลายมากนี่แหละในย่านกึ่งพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปนี่ก็ยิ่งจะร้อนมากร้อนมากเข้าไปทำนี่ลดลงลดลงลดลงในระยะนี้เราก็เห็นแล้วเลยถึงเราใกล้จะฝึกหัดดัดแปลงตนเองก็ให้รีบเร่งขนาดถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไปได้ไม่มากก็น้อยไปเพื่อความสุขความเจริญถ้าไม่เชื่อแล้วมีทางเดียวมีแต่จะจมท่าเดียวท่าเดียวท่าอื่นไม่มีถ้าเชื่อธรรมแล้วเหมือนมีที่ยึดที่เกาะไม่จมโดยไปเนี่ยยังมีที่ยึดที่เกาะเอาไว้นะเราเนี่ยจะพูดทุกเรื่องครูบาอาจารย์ที่ครบมากเดียวครูบาอาจารย์ที่ปรากฏชื่อลือนามในครอบค้าสมาคมทั้งนั้นแหละไม่อยากว่าแทบทั้งนั้นอยากจะว่าทั้งนั้นไปเลยที่จะพ่อแม่อาจารย์มั่งลงมาลูกศิษย์ของท่านองค์ไหนองค์นึงไปมาหาสู่พิจารณาปราศัยเรื่องอัดเรื่องทำทุกขั้นทุกภูมิของอัดของทำด้วยความภาคเพียรของท่านที่เดียวๆต่างๆกันองค์ไหนที่ไปสะดวกสบายแล้วบรรลุธรรมไม่ปรากฏนะเท่าที่เราได้ศึกษาครูบาอาจารย์ท่านที่ปรากฏมาเหล่านี้นี่จะแทบเป็นแทบตายด้วยกันนี่เรียกว่าเนยะบืนจนกันแล้วไปได้บืนไปได้ปัชชาปรมะกับเนยะมันอยู่ในคนคนเดียวกันทางฝ่ายเนยะก็บึกบืนทางฝ่ายปัชชาปรมะก็บืนลงทางไหนเก่งส่วนมากก็จะสู้ปัชชาปรมะไม่ได้นะมันลากเดียวหงายเลยมีเรียกว่าเนยะส่วนปัชชาปรมะไม่มีบึกมีบึงจมไปเลยจมไปเลยนี่เรายังอยู่ในดีในย่านดีอยู่ด่ากันบึกบึนเสียมาติดก่อพูดแล้วติดก่อวันนี้ก็ไม่เป็นท่านะท่าขังไม่เอาไหนเลยวันนี้ก็ดีเมื่อวานมีรู้สึกว่าดีขึ้นนิดแต่วันนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นมันปวดมันเมื่อยมันอ่อนเพลียไปหมดไม่อยากลืมหูลืมตาคนที่เข้ามาในวัดนี่ก็เลยไม่มีประมาณนะเข้ามาในวัดนี่จนมืดจนดำยังหลั่งไหลเข้าออกมันกลายเป็นตลาดและกลายเป็นวัดสำเพ็งไปแล้วนะเวลานี้วัดป่าบางตาที่มันเป็นมากมันเข้าไปเกี่ยวกับครัวทางครัวนี่ทางเป็นมากกว่าทางพระเราพระเราไม่ค่อยมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วแต่ในครัวนี่หลั่งไหลเข้าออกก็ยัวเยียวยัวเยียวจนค่ำจะมืดแล้วแล้วดำดำออกมาจะไปดูนั่นแหละจนมากแล้วจะไปดูตอนค่ำตอนหมดแขกคนแล้วยังหลั่งไหลก็เข้าออกอยู่ตลอดเวลาให้มีกำหนดกฎเกณฑ์นะพวกนี้นะถึงเวลาที่ควรจะกลับบ้านกลับเรือนนะให้ออกจากวัดนี้กลับไปอย่าไปตามอำเภอใจนะวัดนี้ขอบเขตไม่ได้เตลิดเปิดเปิงเหมือนที่ทั้งหลายนะนี่ออกมาวันไหนเจอทุกวันนะสะดุดใจทุกวันไอ้เลอะเทอะนี่มันมีอยู่ตลอดเข้าออกจากในครัวออกมาออกไปเข้าไปในควรมากต่อมากนะแล้วไม่ทราบว่ามาแบบไหนไปแบบไหนแล้วผู้ปกครองนี่อกจะแตกมากมันไม่เว้นแต่ละวันต้องมาวันไหนเจอแบบนี้นะค่ำพอสมควรที่จะกลับบ้านก็กลับไปสิไม่มีเวลาได้ยังไงนี่แล้วรวมเต็มที่นั้นให้พระมันพักอยู่ในครัวนี่ยั่วเยี่ยวเยี่ยวเนี่ยมากกว่าพระซะด้วยนั่นตั้งร้อยกว่าพระนี่เพียง50อันนี้ร้อยกว่าเลยครึ่งไปอีกนี่ก็เรียกว่าอารมณ์เต็มที่นะ
เนื้อยาทะเลาะกันหนึ่งนะถ้าทะเลาะแล้วไม่มีวินิจฉัยเราบองกลมถ้าได้ยินว่าทะเลาะกันไล่ไม่ให้อยู่เพราะการมาเสาะแสวงหาอาถรรพ์มากัดกันทำไมไม่ใช่โรงเลี้ยงหมาสถานที่นี้โรงอบรมศีลธรรมต่างหาก อย่าให้ได้ยินนะนี่ไม่ได้เหมือนใครจริงจังมากทุกอย่างไม่ว่าทางฝันโน้นฝันนี่ใครผิดเลยไล่นี้เลยไม่อยากยุ่งเพราะสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้หยาบๆมาขวางหน้าทำไมปาดออกทันทีเลยอันนี้ขอบเขตที่ข้างในเข้าออกข้อให้ดูเวลาเวลานะอย่าเพ่งพ่านเพ่งพ่านจนกระทั่งมืดยังเห็นอยู่นะบางทีเราก็ดุเอาละถ้าเรามาเจอในระยะกำลังมืดจะมืดดุเอาอะไรลุงจะวันกว่านั้นหน่อยมันก็ผิดสังเกตนั่นอยู่เรียกว่ามันยังไม่เหมาะอยู่ให้เวลาพอดีพอดีเลือกกันไปเวลาพอดีพอดีใครก็รู้มืดใครก็รู้โทษเพลกำลังมืดนี่อย่างนี้ก็รู้เวลาทั้งสองนี้ไม่ควรออกไม่ควรเข้าให้วันกว่านั้นหน่อยออกทางข้างในนั่นแหละมันเลอะเทอะตลอดเวลานะสำหรับทางด้านข้านี้ไม่มาแค่สลานี้ออกไปด้านข้านั้นห้ามตลอดอยู่แล้วไม่ให้เข้าไปถึงไม่มีใครเข้าไปข้าก็จะมาเพ่งพ่านไม่ได้ออกมาสลงสลานี่เหมือนกันมาเพ่งพ่านผิดเวลาเวลาไม่ได้นะแล้วข้าท่านได้เห็นอย่างนั้นแล้วไล่ทันทีเลยนั่นเนี่ยไม่ให้อยู่นะพิชูพิตาแล้วไล่ทันทีไม่เด็ดอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะต้องเด็ดกิเลสมันหยาบถ้าปล่อยไปแล้วก็ยั่วเยี่ยแล้วเลอะเทอะไปเรื่อยๆนะถ้าลงปล่อยไปแล้วเลอะเทอะไปเรื่อยจึงต้องเลย ทำอย่างนั้นแหละวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนะเอาคะแนนมีอยู่พอดีนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวอยากเป็นคนดีให้ฝึกฝนอารมณ์ตนเองฝ่าฝืนจิตใจที่มันอยากมันทะเยอทะยานบังคับไว้อันนั้นตัวเป็นภัยมันเกิดที่ใจของเราเราต้องบังคับเราเนี่ยด้วยธรรมไม่ให้มันไปไม่ให้มันทำสิ่งไม่ดีห้ามเอาไว้มันยากขนาดไหนดัดมันลงจนกระทั่งมันอยู่ไม่ไปตามที่เราห้ามไว้จะทำก็ห้ามไม่ให้มันทำเนี่ยจะทำชั่วช้าดำมกจะไปเพื่อความไม่มีงานทั้งหลายเหมือนกันห้ามห้ามห้ามเมื่อเราห้ามไม่กี่ครั้งกี่หนแล้วมันจะชินนะจะไปไหนจะฟังเสียงเจ้าของควรไปหรือไม่ไปควรทำไม่ทำมันจะค่อยรู้ต่อไปเป็นนิสัยเห็นว่ามันจะขีดกวางในใจแล้วหยุดทันทีไม่ต้องเลยศึกษาไต่ถามตัวเองเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นเลยจำเลยนี่มันไหลลื่นไปเลยนะนี่เลยมีคล่องตัวมากไหลลื่นลงนี่เร็วที่สุดที่จะขึ้นนี่ยากมากปกติคนเราธรรมดาเนี่ยต้องได้ฝืนด้วยกันทุกคนจนกระทั่งถึงขั้นที่ทำราบลื่นแล้วมันก็รู้เองแต่ก่อนที่ท่านจะราบลื่นต้องฝืนเต็มเหนียวเหมือนกันนั่นจนกระทั่งถึงขั้นที่ราบลื่นแล้วนี่ดังที่เคยเล่าให้ฟังพอถึงขั้นราบลื่นของธรรมแล้วรอไม่ได้เลยหมุนติ้วติ้วเลยเอาจนพ้นขั้นนี้แล้วขั้นไม่ตัดขั้นเห็นภัยของทุกข์นี่เต็มหัวขั้นเห็นคุณของธรรมก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันจึงรอไม่ได้เลยหมุนติ้วติ้วเนี่ยธรรมขั้นมีกำลังก็มีขั้นหมุนตัวไปเองอย่างนี้ก็มีแต่เราต้องเลยบึกได้บืนซะก่อนจะถึงขั้นหมุนตัวไปเองของธรรมนะส่วนกิเลสนั้นไม่ได้มีฝึกนะมันทางไหลของมันราบรื่นอยู่ตลอดเวลาผิดกันกับธรรมธรรมนี่ทีแรกเอาวันซะจนเต็มเต็มเลยไม่งั้นมันไม่ไปต้องบึกต้องบืนสู้กันต่อไปหลายครั้งผมก็เป็นเข้าใจแล้วก็ค่อยสะดวกไปต่อไปก็ถึงขั้นราบรื่นพอถึงขั้นราบรื่นแล้วแน่ใจเลยจะไม่อยู่ที่นี่กี่เดือนจะไม่อยู่จะพ้นรอจะวันจะพ้นหมุนติ้วที่เพื่อทางหลุดพ้นก็ขึ้นอยู่กับเราที่เป็นเจ้าของฝึกอบรมเรา
เวลามันฝืดมันเคืองมันลำบากลำบนก็ให้รู้เราต้องหนักมือในการ

0: ต่อต้านความชั่วทั้งหลายต้องบึกต้องบึนต่อต้านกันหักห้ามกันอย่างรุนแรงไม่ฉะนั้นจมไปได้โดยกิเลสเอาละท่านนี้พอจะให้พอ
1: เหนื่อย
0: นั่นต้องคำมาเลยต้องคำค่อยไหลค่อยซึมเข้ามานี่สักทีนึงก็ได้ตั้ง8บาทได้เรื่องมันจะเข้าถึงนั่นล่ะหยุดบกพร่องมันจะเข้าถึงนั่นมันยังมาอยู่เรื่อยๆคุณพระเจ้า
2: ค่ะฮะคุณพระเจ้าค่ะ
0: นั่นนั่นใช่กล่าวไปนี่ได้ยินยังจะที่อยู่ได้ยังเออได้ละไปได้ละไปละเราเลิกกันได้เลิกกันได้
2: ค
0: ่
2: ะถวายท
0: ั้
2: ง
0: ลู
2: กท
0: ั้
2: งหลาน
0: ขอตั้งใจถวายเออมาถวายน้องกำห้อง
2: ของ ลูกของหลานรวมกัน30,000
0: บาท
2: ของล
0: ู
2: กของหลาน
0: ก็ต้องตามโดนชี้ยังไงมากตอนนี้วันเสาร์จัง
3: ครับผม
0: เมื่อวานก็หยุดยังพึ่งมงคล
3: ครับ
0: หรือสัตว์มงคล
3: พึ่งมงคลครับ
0: วันพึ่งมงคลวันสัตว์มงคลเรื่องวันนี้ก็วันพึ่งมงคลนี่เป็นเสาหลักที่ระยะนี้ให้เราฟังดูช่วยไอ้ลูกของเจ้าบัวเจ้าของเห็นเจ้าของก็เบื่อเจ้าของนะมันไปที่ไหนแทนเจ้าลูกของเจ้าบัวจริงๆมันไปไหนไม่เห็นเจ้าลูกของเจ้าบัวเรารำคาญเขาเขารับเรื่องใจเขาทำแต่เราไปเห็นเราเขาไปที่ไหนเห็นเจ้าบัวเนี่ยว่าไงมือเต็มไปหมดหน้าเต็มไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเห็นอย่างนั้นมากมากเขาจะพูดภาษาโลกเดี๋ยวก็รำคาญการคิดจะดีโอ้ดีใจเขารู้เราปฏิไม่มีเขามาเขาก็เบื่อใจอะไรทางคิดจะดีโอ้ดีใจก็ไม่มีก็บอกไม่มีเอาจับไปทั้งชั่วเขามาจะถึงยังชาย่ำดีที่แล้วแทนที่จะร่มจะจมไปไม่เหมือนอีกเหมือนเก่าอยู่อ่ะพระฟังชื่อวันเขาจมตีว่าเป็นพระหงอรหันต์นั่นแล้วเขาว่าเราตั้งปาราชิกว่าหลวงตาบัวตั้งปาราชิกยังพูดไปสบายตามความจริงนะโอ้เขาว่าเราตั้งปาราชิกทำไมติดมันจังเขาจะบอกเลยปาราชิกยังไงอย่างนี้เนี่ยเขาว่าเราเป็นปรสิตอันนี้มันกล้ามันไม่มองดูปรสิตเลยเออปรสิตแบบนี้ดีนะใครเป็นปรสิตแบบนี้เอาเป็นกระสุนเนี่ยมันก็พูดสบายไปนั่นตัวใหญ่เนี่ยพูดสบายถึงไม่มีอะไรหมาเห่าฟ้าเห่าลมเห่าแรงก็ไม่มีวิสัยทัศน์บ้าง
3: ครับ
0: เพราะว่าหัวอุตส่าห์มันรู้จะทำว่าเป็นพระอรหันต์หลวงตาบัวเป็นปาราชิกเขาว่าเราก็ฟังแล้วเรากำลังพูดสบายเลยเขาว่าเราเป็นปาราชิกทำไมใจมันกล้าตลอดเวลาเนี่ยเขามันไม่เป็นประจำปาราชิกจริงมันเป็นประจำความจริงเนี่ยมันกล้าปาราชิกแบบนี้ดีเนี่ยใครก็ให้เป็นปาราชิกแบบนี้ให้หลายคนเขาว่านั่นแหละมันไปแบบนั้นเนี่ยก็เชื่อใจเขาเรียกว่าความจริงความจำปอนมามันกระทบมันตกไปความจริงไม่ตกคงแน่วเพราะว่าเราไปเป็นปลาจุดน่าจะเสียอกเสียใจผมยังกลับออกมาเอานี่มาอวดเลยว่าไปชุดทำไมมันไม่เห็นก็หย่อนตัวลงไปเลยที่เขาถูกเขาตรวจเขาฟ้ามาเป็นไปคืออันนี้ง่ายแต่ก็สูบลงไปนะเพราะว่าอะไรมันยังต้าอยู่เลยตั้งแต่เขายังไม่ว่ามันก็ต้าเขาว่าแล้วมันยังต้าอยู่อย่างจะให้ว่าไงมันก็เลยไม่มีทางพูดก็ไปคืบแบบนี้ดีนะเนาะใครให้เป็นไปคืบแบบนี้ให้มันว่างนะว่าไปงั้นเสียเพราะว่า

0: ไปหาเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มันต่างคือผู้มันฟ้ามันไม่รู้มันไม่รู้ทำรู้ยังไงไอ้ที่ถูกฟ้องแล้วเราเนี่ยที่ถูกฟ้องมันรู้เรื่องทำเรื่องยังไงมาฟ้องกระเป๋ากระป๋ามันก็รู้ฟ้องตามหลักความจริงจริงมันก็รู้มันก็อย่างนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยฟ้องไม่มีหลักมีตัวตาเหมือนหลักทำหลักยังไงอะไรเป็นอุตริอะไรไม่เป็นอุตริท่านมีคำยังไงได้หมดแล้วอะไรเรื่องอะไรเป็นอาบัติอะไรไม่เป็นอาบัติก็รู้กันหมดแล้วนะเราเดินตามที่ไม่เป็นอาบัตินะเขาก็มาหาเรื่องสะเปรย์สะปะไปงั้นอยู่อย่างนั้นแล้วโอ้ยคุณมาฟ้องมันไม่ดูทำอยู่ยังไงเลยมันมาฟ้องสะเปรย์สะปะเออเอาละคุณฟ้องอันนี้เอาไปไม่เอาไปมันเป็นยังไงไม่รู้อ่อนแทนซึ่งจะแข็งแรงกว่าเมื่อวานตับไม่อะมันเป็นอะไรอยู่ภายในเนี่ยมียืดอยู่ไปละนี่ไปละเราไปละเราไปละเราไปละเ
1: ออท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: คดีนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ชีวประวัติของหลวงปู่ขาวเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนพระหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนามเดิมท่านชื่อขาวโครทาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2431ตรงกับวันอาทิตย์ปีชวดณบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อพัวมารดาชื่อรอดโครทาท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน7คนตามลำดับดังนี้1นางวันโครทา2นายบุญจันทร์โครทา3นางหนูแดงโครทา4หลวงปู่ขาวโครทา5นายกาว่าวโครทา6นางหลอดโครทา7นางไหลโครทาพี่และน้องได้ถึงแก่อนิจกรรมไปหมดแล้วการอาชีพเมื่อเป็นคฤหัสถ์ของหลวงปู่ท่านทำนาค้าขายเป็นคนขยันหมั่นเพียรมากมีนิสัยซื่อสัตย์สุจริตโอบอ้อมอารีกับญาติมิตรเพื่อนฝูงและผู้เกี่ยวข้องดีมากใครๆก็รักและชอบคบค้าสมาคมมีเพื่อนฝูงมากแต่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ใช่แบบมีเพื่อนฝูงมากเหล้ายาปลาปิ้งมากลากันลงนรกทั้งเป็นและร่มจมไปเป็นแถวๆดังที่รู้เห็นกันอยู่ในสมัยจรวดรวดเร็วทันใจคนสมัยนั้นมักมีแต่คนดีการคบกันจึงเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลมากกว่าจะพาให้เสียหายล่มจมเมื่ออายุ20ปีบิดามารดาก็จัดให้มีครอบครัวภรรยาชื่อนางมีมีบุตรธิดาด้วยกัน7คนคนหัวปีเป็นชายชื่อคำมีได้ออกบวชตามพ่อคือหลวงปู่ออกบวชจนสิ้นอายุในเพศนักบวชเมื่อพ.ศ. 2525นี้เองที่วัดถ้ำกลองเพนเมื่อบวชแล้วก็ติดสอยห้อยตามหลวงปู่และมาอยู่ที่วัดถ้ำกลองเพนด้วยจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตคนที่2ชื่อในลีโครทาเป็นผู้มีศรัทธาอุตสาห์ติดตามมาปฏิบัติและถวายอาหารบิณฑบาตหลวงปู่เป็นประจำลูกที่มีนิสัยทางศาสนาอย่างเด่นชัดมีอยู่2คนนอกนั้นก็ธรรมดาเหมือนโลกทั่วไปแต่จะไม่ขอออกนามลูกๆท่านอยู่ครองคฤหัสถ์ตามประเพณีของโลกแต่รู้สึกไม่ค่อยราบรื่นชื่นใจนักในระหว่างคู่ครองทั้งสองที่อยู่ร่วมกันมาเนื่องจากภรรยาไม่ตั้งอยู่ในความสันโดษคือความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนได้แก่คู่ครองแต่ชอบหาเศษหาเลยซึ่งเป็นยาพิษทำลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งตลอดสมบัติและความมั่นคงของครอบครัวคือเมียคบชู้สู่ชายอื่นซึ่งเป็นประเภทกาฝากอันเป็นตัวทำลายถ่ายเดียวจนถึงกับอยู่ด้วยกันไม่ได้จีรังยั่งยืนหากจะคิดถึงว่าถึงวรกรรมหรือธรรมบันดาลก็สุดจะขาดคิดด้นเดาได้ถูกเพราะถ้าไม่มีเหตุสะเทือนใจอย่างหนักเช่นนี้เกิดขึ้นท่านอาจจะยังไม่คิดในแง่อัตธรรมถึงกับต้องสละตนออกบวชในระยะนั้นก็ได้เพราะเท่าที่ทราบในประวัติความเป็นมาของการครองเรือนที่เป็นต้นเหตุให้ท่านคิดมากถึงกับคิดถึงการออกบวชก็มาจากสาเหตุที่เมียมีชู้ไม่อาจสงสัยไปอย่างอื่นอยู่แล้วดังนั้นการที่เมียมีชู้หรือผัวมีชู้เมียมีหลายผัวหรือผัวมีหลายเมียเหล่านี้จึงควรยกให้กิเลสราคะตัณหาตัวไม่รู้จักอิ่มพอกว่าต้อนเข้าสู่คลังไม่หิจฉตาของมันไปเสียเพื่อมาให้มีความกระทบกระเทือนถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นและผิดด้วยเพราะเรื่องทำนองนี้มีอยู่ทั่วไปและยิ่งจะนับวันมากขึ้นถ้าโลกต่างพอใจส่งเสริมโดยไม่สนใจเห็นโทษของเครื่องปลื้มใจอย่างประเสริฐอยู่แล้วเพราะความสงบสุขของครอบครัวผัวเมียอยู่ที่อัตธรรมคือสันตุถีประมังทนังความยินดีเฉพาะผัวเมียของตนเป็นทรัพย์ความยินดีต่อกันและอยู่ที่โอวาทแห่งธรรมบทนี้ไม่ได้อยู่ที่ไม่หิจฉตาหลายผัวหลายเมียดังที่คิดและสนใจใฝ่ฝันกันเลยดังนั้นโลกครอบครัวผัวเมียถ้าอยากมีความสงบสุขร่มเย็นจีรังยั่งยืนจึงไม่ควรฝักใฝ่ใส่ใจสาะแสวงหาหญิงชายเศษเด่นประเภทยาพิษมาเคลือบแฝงครอบครัวผัวเมียควรรักสงวนและบำรุงรักษาสมบัติคือคู่ครองที่มีอยู่ของตนให้มีความอบอุ่นตายใจและเห็นอกเห็นใจกันตลอดไปจนวันอวสานจะเป็นผู้ครองความสุขได้สมใจที่ใฝ่ฝันคำว่าราคะตัณหานั้นย่อมเหมือนไฟในครัวเรือนโลกปราศจากไม่ได้ทั้งสองอย่างคือต้องเสาะแสวงกันทั้งหญิงทั้งชายในเรื่องครอบครัวผัวเมียเพราะราคะตัณหาเป็นนายบังคับให้จำต้องแสวงไฟสำหรับหุงต้มแกงตลอดแสงสว่างต่างๆอันหาประมาณไม่ได้จำต้องมีสำหรับมนุษย์และครอบครัวทั้งสองอย่างนี้หากนำมาทำประโยชน์ตามความจำเป็นก็ย่อมสนองความต้องการได้เท่าที่ควร
แต่ถ้าประมาทลืมตัวขาดความระมัดระวังทั้งสองอย่างนี้ย่อมเผาผลาญมนุษย์ให้ฉิบหายวายปวงไปได้ไม่อาจสงสัยดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสอนมนุษย์ผู้อยู่ใต้อำนาจแห่งราคะคิโทสะคิโมหคิเหล่านี้ด้วยธรรมอันเป็นน้ำดับไฟไม่ปล่อยให้ลุกลามใหญ่โตจะกลายเป็นโรควินาศเช่นเดียวกับการรักษาไฟในบ้านไม่ให้เป็นอันตรายแก่ตนและสมบัติทั้งหลายฉะนั้นสาเหตุให้ท่านออกบวชการเริ่มออกบวชของท่านได้ปรากฏขึ้นในเวลาต่อมาที่ได้พบเห็นสิ่งที่รักและปักลึกสุดคู่หัวใจกลับกลายเป็นมหาภัยสังหารทำลายหัวใจอย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยท่านเองเกิดความทุเรศและความเกลียดแค้นแสนจะอดกลั้นทนทานได้ในเหตุการณ์นั้นแต่ก็คงมีบารมีธรรมที่เคยบำเพ็ญมาช่วยสะกิดใจไว้ได้ทันท่วงทีในขณะนั้นว่าแม้แต่มดตัวเล็กๆกัดเรายังรู้สึกเจ็บและปัดออกในทันทีทันใดก็การฆ่าคนให้ล้มตายนั้นความทุกข์ของผู้จะถูกฆ่าแม้เป็นฝ่ายผิดและรู้ตัวว่าผิดจะมีทุกข์มากขนาดไหนจงยับยั้งใจไว้พิจารณาให้ดีและละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะสายเกินแก้ว่าทำไมเราจึงเป็นผู้ยินดีและพอใจทำในสิ่งเลวร้ายที่โลกทั้งหลายไม่พึงปรารถนาและปราติเตียนอย่างยิ่งชนีเราฆ่าเขาให้ตายสมใจแล้วเราจะได้อะไรที่พึงใจเป็นเครื่องตอบแทนบ้างนอกจากมหันตโทษมหันตทุกข์ล้วนๆไม่มีประมาณเท่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาเผาผลาญเราคำว่าเมียมีชู้ผัวมีชู้เมียมีหลายผัวผัวมีหลายเมียนี้เพิ่งมาเกิดแก่เราคนเดียวเท่านั้นหรือในโลกทั้งหลายตลอดวงนักปราชญ์ที่ท่านมาเป็นศาสดามาเป็นพระสาวกมาเป็นครูอาจารย์สอนเราท่านไม่เคยมีเคยเจอสิ่งสกปรกอันเป็นสมบัติของสัตว์นรกเหล่านี้มาหรือในโลกมีเฉพาะเราคนเดียวเจอเฉพาะเราคนเดียวเท่านี้หรือรีบคิดและตัดสินใจให้ถูกถ้าจะไม่ตั้งหน้าทำลายตัวเองให้ฉิบหายจนไม่มีเชื้อแห่งความดีเป็นเครื่องสืบต่อภพต่อชาติในภพต่อไปคนเราจะรู้ว่าตนโง่หรือตนฉลาดจะล่มจมหรือจะเอาตัวรอดปลอดภัยถึงแดนแห่งชัยชนะได้ย่อมถือเหตุการณ์เป็นเครื่องวัดตวงในการปฏิบัติตัวต่อเหตุการณ์นั้นปราทั้งหลายแต่ดึกดำบรรพ์มาท่านไม่เคยเสียท่าเสียทีเพราะการทุ่มตัวให้กับสิ่งเลวทรามทั้งหลายนอกจากท่านคิดอุบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายให้กลายมาเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมให้เจริญภายในใจถ่ายเดียวแต่ตัวเจ้าเองทำไมจะทำตัวเป็นมนุษย์เลวแหลกแต่กระจายไม่เป็นท่าโดยการทำชั่วตามเหตุการณ์ของโลกที่ไม่มีประมาณแห่งความพอดีที่ผู้อื่นก่อขึ้นชนิดเล่าเพียงเท่านี้ไม่อาจยับยั้งได้เจ้าจะพยุงตัวเพื่อความดีงามไปได้อย่างไรเมียของเจ้าขอรู้อำนาจแห่งราคะตัณหาไปตามประสาของหญิงที่ไม่มีเขตแดนแต่ตัวเจ้าเองที่เข้าใจว่าตัวเป็นฝ่ายถูกฝ่ายดีกว่าเขาแต่แล้วเจ้าก็จะรู้อำนาจไปตามโทสะความอาฆาตมาดร้ายและทำลายเขาให้ตายสมใจนั้นในคนทั้งสองคือเมียผู้นอกใจกับตัวเจ้าเองผู้ฆ่าเมียและชายชู้ให้ตายพร้อมกันในขณะเดียวสองคนนั้นจะจัดว่าใครเลวร้ายกว่าใครตามสายธรรมของจอมปราชญ์ผู้มีพระศาสดาเป็นพยานแล้วตัวเจ้าเองต้องจัดว่าเป็นผู้ทำกรรมชั่วอย่างหนักมากจนไม่มีมหาเมตตาในธรรมบทใดบาทใดให้อภัยเจ้าได้เจ้าต้องลงนรกหลุมมหันตทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยเจ้าจะเชื่อโทสะกิเลสที่กำลังรุมล้อมพัดผันหัวใจของเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามอำนาจของมันหรือจะเชื่อธรรมของจอมปราชญ์ที่เคยบ่ได้ทุกข์ต่างซามานานแสนนานรีบคิดและตัดสินใจโดยถูกทางเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าล่าหลังกิเลสตัวโหดร้ายจะแซงธรรมและขยำตัวเจ้าให้แหลกทั้งเป็นถ้าไม่รีบจัดการกับมันแต่ขณะนี้ท่านว่าเป็นที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์อย่างไม่เคยคาดเคยฝันมาก่อนพอความอัศจรรย์ผุดขึ้นจากภายในอันเป็นเชิงบอกเตือนด้วยอุบายต่างๆเรากับครูอาจารย์ที่เคารพนับถือมานั่งสั่งสอนเราอยู่เฉพาะหน้าให้สงบลงไปใจที่เป็นเหมือนกองเพลิงใหญ่ซึ่งกำลังส่งเปลวเต็มที่พร้อมจะเผาไหม้สิ่งที่ขีดขวางอยู่เวลานั้นให้เป็นผุยผงชั่วประเดี๋ยวใจนั้นได้สงบตัวลงอย่างเงียบผิดธรรมดาและเกิดความสลดสังเวชในเหตุการณ์เกี่ยวกับเมียนอกใจพร้อมด้วยความอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความสงสารและความให้อภัยเต็มดวงใจพร้อมกับความเห็นโทษแห่งความโหดร้ายหมายชีวิตอย่างถึงใจในขณะเดียวกันยกมือขึ้นประนมสาธุสาธุสาธุพระธรรมท่านโปรดปรานว่าที่สัตว์นรกว่าได้ทันท่วงทีหลังจากมรสุมในหัวใจสงบลงโดยสิ้นเชิงแล้วใจกลับว่างเปล่าโล่งสบายหายทุกข์เข็นเวรภัยทั้งปวงในขณะนั้นราวกับเกิดชาติใหม่ขึ้นมาในร่างกายและใจดวงเดียวกันทำให้คิดทบทวนหวนกลับไปกลับมาย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอดีตที่เคยตีบตันอั้นตู่จนจะหาทางออกไม่ได้ถึงกับจะคิดเผาไหม้ตัวเองสดๆร้อนๆโดยเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีทั้งอนาคตเกี่ยวกับความเป็นไปในวันข้างหน้าว่าจะควรปฏิบัติอย่างไร
จึงจะสมมากสมหมายไม่คลุกเคล้าด้วยมูดด้วยคูดด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นมาแล้วที่น่าสลดสังเวชน่าขยะแขยงและไม่พึงปรารถนาตลอดอนันตกาลแต่ก่อนท่านไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าการหวังความเจริญในทางโลกเมื่อมาประสบเหตุการณ์ธรรมทูตนี้ความรู้สึกสำนึกทั้งหลายจึงหนักไปในอักในธรรมมากกว่าจะคิดไปในแง่อื่นๆจนถึงขั้นปลงใจบวชด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเนื่องจากอะไรก็เคยคิดเคยผ่านมามากต่อมากแล้วสิ่งที่จะให้สมหวังไม่ค่อยปรากฏมักมีแต่สิ่งไม่พึงหวังมาปรากฏซ้ำๆซักๆจนถึงขั้นชอกช้ำเต็มที่แทบจะหาที่ปลงที่วางไม่ได้คิดเห็นแต่ทำอย่างเดียวจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้โดยการออกบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มกำลังความสามารถอย่างอื่นๆไม่ค่อยมีในห้วงแห่งความคิดนึกจึงได้ตัดสินใจออกบวชโดยบอกความประสงค์ให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงทราบแล้วก็ออกถวายตัวเป็นนาคในวัดเพื่อบวชโดยไม่ชักช้าการบวชของหลวงปู่ขาวท่านออกบวชคราวแรกบวชที่วัดโพสีบ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2462โดยพระครูพุทธิศักดิ์เจ้าคณะอำเภออำนาจเจริญเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญจันทร์เป็นพระกรรมวาจาและอยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาหลักพระธรรมวินัยในวัดโพสีถึง6ปีในเวลาที่อยู่ในวัดนั้นสังเกตดูครูอาจารย์และเพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกันประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยก็เป็นลุ่มๆดอนๆผิดๆพลาดๆไม่เป็นที่จับใจเชื่อถือได้ไม่สมเจตนาที่ออกบวชเพื่อมรรคเพื่อผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังที่ตั้งไว้เมื่อคิดอ่านทบทวนเกี่ยวกับการอยู่และการออกปฏิบัติธรรมจนเป็นที่แน่ใจแล้วจึงเข้ากราบลาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อ

ไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงค์กรรมฐานที่จำหน่ายตะกรุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกเสน่ห์ยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงค์กรรมฐานที่ดำเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วสำหรับทุกวันนี้อย่าไปทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบำเพ็ญธุดงควัตในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสำหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็นเจ้าของศาสนามิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานและมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกิริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบแต่ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนพาลมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคำกีดกันห่วงห้ามใดๆที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานด้วยทายเดียวในไม่ช้านี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กำลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตราบนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยหากยังมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วคือการรู้เห็นธรรมประจักษ์ใจหายสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้วถึงจะกลับมาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งคฤหัสถ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านกีดกันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจราวกับจะออกแสงจ้าแจ่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี่ไงล่ะพากันเห็นหรือยังจะพากันมัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้าเป็นบอลูกครัมอะไรต่างๆอยู่นั่นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกวาดต้อนเข้ามามั่วสุมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือหลออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมามากต่อมากแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาปาชาของตนได้แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวียนเพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกขนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางทั้งวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคนอุตส่าห์เดินบุกป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อเมื่อไปถึงและอาศัยอยู่กับท่านได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นยังไม่จุใจที่อยากอยู่เลยท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้โอวาทสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวธุดงค์กรรมฐานไปเรื่อยๆตามลำแม่น้ำโขงจนรู้ถึงเชียงใหม่และเที่ยวบำเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะ

ไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านอย่างไม่ลดละจนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียวท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจำเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อธรรมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อของใจแล้วก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวจะลอยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสำเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษากับท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุกลุ่มดลดอนของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอปฏิปทาการดำเนินของหลวงปู่ทั้งสมัยยังหนุ่มและชราภาพหลวงปู่ขาวท่านมีนิสัยใจเด็ดเดี่ยวความเพียรกล้าทั้ง3อิริยาบถคือเดินจงกรมก็เก่งเดินแต่ฉันเสร็จแล้วถึงเที่ยงเข้าพักร่างกายพอบรรเทาขันแล้วเข้านั่งสมาธิพอประมาณราว 1-2 ชั่วโมงจากนั้นก็เข้าสู่ทางจงกรมทำความเพียรละหรือถอดถอนกิเลสประเภทต่างที่เคยฝังจมอยู่ภายในใจสัตว์โลกไม่เคยบกบางเหมือนสิ่งอื่นๆกี่ชั่วโมงท่านไม่ค่อยกำหนดจนถึงเวลาปัดกวาดบริเวณที่อยู่ของพระองค์เดียวที่ไม่ชอบกังวลกับสิ่งใดผู้ใดท่านจึงออกมาปัดกวาดส่งน้ำนั่งรำพึงไตรตรองอัตธรรมในแง่ต่างๆตามอัธยาศัยหลังจากนั้นส่วนมากท่านมักเข้าทางจงกรมมากกว่าการเข้านั่งสมาธิภาวนาท่านเดินจงกรมแต่ละครั้งราว 3-4-5 ชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมงจึงจะเข้าที่พักซึ่งส่วนมากมักเป็นเพิงบ้างเป็นปรำเล็กๆบ้างในหน้าแรงฝนไม่ตกถ้าหน้าฝนก็อยู่กุฏิซึ่งเป็นกระต๊อบพร้อมหมกตัวอยู่ได้ไม่รู้ราหน้าอยู่อะไรเลยยังหน้าสังเวชด้วยซ้ำในสายตาของผู้เคยอยู่ด้วยความปรนปรือรู้รามาก่อนเริ่มไหว้พระสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิภาวนาท่านชอบสวดมนต์นานด้วยกว่าจะหยุดเวลาเป็นชั่วโมงๆหลังจากไหว้พระสวดมนต์ก็เข้าที่ทำสมาธิภาวนาต่อไปเป็นหลายๆชั่วโมงกว่าจะพักผ่อนหลับนอนการเดินจงกรมของท่านก็นานการนั่งภาวนาก็นานเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงการยืนก็นานเมื่อถึงวาระที่ควรยืนรำพึงอัตธรรมภายในใจด้วยปัญญาท่านยืนได้เป็นชั่วโมงเช่นกันจนกว่าจะหมดปัญหาจากข้อธรรมที่รำพึงไตรตรองนั้นๆท่านจึงก้าวเดินจงกรมในท่าเดิมต่อไปการนั่งสมาธิภาวนาท่านนั่งจนตลอดรุ่งได้ในบางคืนท่านเคยนั่งตลอดรุ่งอยู่บ่อยๆสมัยยังหนุ่มอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับหนุ่มฟ้อดังพระเนนหนุ่มทั้งหลายเพราะตอนท่านออกบวชอายุท่านก็ได้30กว่าปีแล้วท่านเป็นนักรบนักต่อสู้ในทางธรรมจริงๆท่านเคยเทศให้พระเนนฟังอย่างเด็ดๆก็มีในบางโอกาสว่าท่านทั้งหลายทราบไหมว่าสกุลของกิเลสที่ครองอำนาจบนหัวใจสัตว์โลกในไตรภพมานานจนประมาณการเวลาของมันไม่ได้นั้นเป็นสกุลที่เหนียวหนับตับแข็งมากมีกำลังมากฉลาดแหลมคมมากยิ่งกว่าน้ำซับน้ำซึมเป็นไหนๆกลมารยามากร้อยสันพันคมความกินงายกินปริ่นป้อนหลอกลวงสัตว์โลกไม่อาจพรรณนาวิชาการและลวดลายของมันให้จบสิ้นลงได้เนื่องจากมันมีมากยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทรสุสาครเป็นไหนๆในสามแดนโลกธาตุนี้อยู่ในข่ายแห่งวิชาและอำนาจของมันครอบงำทั้งสิ้นไม่มีช่องว่างแม้เม็ดทรายหนึ่งที่วิชากลอุบายอันแยบคายของมันจะไม่เข้าไปเคลือบแฝงหรือซึมซาบอยู่หากเป็นตุ่มก็เต็มตุ่มล้นตุ่มเป็นยุ้งก็เต็มยุ้งเป็นช้างก็เต็มช้างเป็นบ้านก็เต็มบ้านเป็นเมืองก็เต็มเมืองเป็นโลกก็เต็มโลกเป็นท้องฟ้ามหาสมุทรก็เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเป็นโลกธาตุก็เต็มโลกธาตุไม่มีว่างเว้นจากมันคือสกุลกิเลสที่ทรงพลังมหาศาลจะไม่ดักคายครอบไว้3โลกธาตุนี้คืออาณาจักรและขอบข่ายแห่งอำนาจของสกุลกิเลสทั้งมวลและแน่นหนามั่นคงมากยากที่สัตว์ทั้งหลายจะเล็ดลอดหรือทำลายออกมาได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่ทราบวิชาร่ายมนต์กล่อมสัตว์โลกของมันก็ขอนิมนต์ทราบแต่ขณะนี้จะได้มีสติตื่นตัวตื่นใจไม่นิ่งนอนดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้
การพูดสกุลกิเลสให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ผมพูดออกมาจากความที่เคยเครียดแค้นต่อมันตามระยะเวลาและกำลังแห่งความเพียรที่เคยต่อสู้ห้ำหั่นกับมันขั้นเริ่มแรกมีแต่แพ้มันอย่างหลุดลุ่ยหมดทางต่อสู้เป็นพักๆฟิตใหม่สู้ใหม่สู้ใหม่เป็นพักๆและแพ้มันแบบล้มลุกคลุกคลานเป็นตอนๆพองโง่หัวขึ้นได้บ้างก็สู้ใหม่สู้ใหม่ด้วยใจของนักต่อสู้โดยยึดเอาตายกับชัยชนะมันเป็นเดิมพันสู้ไม่ถอยนั่งอยู่ก็สู้คือก็เพียรเดินอยู่ก็สู้ยืนอยู่ก็เพียรนอนอยู่ถ้ายังไม่หลับก็สู้ในท่าต่างๆเป็นท่าต่อสู้ทั้งนั้นแม้จะแพ้แล้วแพ้เล่าก็ไม่ถอยเพราะยังไม่ถึงจุดที่ตั้งเอาไว้ดั้งเดิมคือตายและชนะอย่างเด็ดขาดเท่านั้นจึงเป็นจุดที่ยุติการต่อสู้เมื่อสู้ไม่ถอยเพียรไม่ถอยกำลังและความคล่องตัวแห่งสติปัญญาก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นมาใจที่เคยคึกขนองเหมือนม้าตัวผาดโผนก็ค่อยสงบลงได้ใจที่เคยเรียนเคยจำได้แต่ชื่อแต่นามว่าสมาธิความสงบมั่นคงก็ค่อยปรากฏเป็นสมาธิความสงบมั่นคงขึ้นมาในตัวเองให้ได้เห็นได้ชมจนประจักษ์กับตัวเองว่าอ๋อคำว่าสมาธิที่ท่านจารึกไว้ในตำรานั้นความจริงความมีความเป็นความปรากฏแห่งสมาธิแท้นั้นปรากฏขึ้นที่ใจนี้เองหรือบัดนี้เราหายสงสัยเรื่องสมาธิในตำราแล้วเพราะได้มาปรากฏองค์สมาธิอยู่กับใจของเราเองเวลานี้ใจสงบใจสว่างโล่งภายในใจที่เคยอัดอั้นติดตันและปิดทางตัวเองมานานแสนนานเริ่มลืมตาอ้าปากพูดจาปราศัยกับเพื่อนฝูงได้ด้วยความโล่งใจแน่ใจและมั่นใจต่อมรรคผลนิพพานว่าจะไม่ตายเสียก่อนจะได้ชมแม้เพียงขั้นสมาธิความสงบก็นับว่าพอกินพอใช้ไม่ฝืดเคืองสำหรับฐานะเราคนจนมาตลอดภพชาติต่างๆต้นทุนแห่งอัตสมบัติคือสายทางแห่งมรรคผลนิพพานที่เรามั่นใจว่าจะต้องถึงในวันเวลาข้างหน้าคือสมาธิสมบัติความสงบเย็นใจเราได้เป็นต้นทุนประจักษ์แล้วเวลานี้เรามีหวังในธรรมสมบัติขั้นสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่เป็นมาและเป็นอยู่อิทธิบาท4นี้เริ่มปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วคือฉันทะพอใจทั้งการบำเพ็ญเพียรภาวนาพอใจทั้งผลที่ปรากฏกับใจขึ้นมาเรื่อยๆไม่ขาดว่าขาดตอนเรากับน้ำซับน้ำซึมจิตใจชุ่มเย็นโดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆวิริยะเพียรไม่ถอยทุกอิริยาบถเป็นไปด้วยความเพียรปราบกิเลสถอนกิเลสสกุลมหิมาจิตตะมีความฝักใฝ่ใคร่ต่อการบำรุงรักษาใจเพื่อธรรมรสอันโอชาพยายามระวังรักษาไม่ให้รสอันเป็นพิษภัยแทรกสิงใจวิมังสาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองมองหาเหตุหาผลที่มาเกี่ยวข้องกับใจด้วยความไม่ประมาทพยายามฝึกจิตที่เคยโง่เพราะความปิดบังของกิเลสให้คลี่คลายขยายตัวขึ้นสู่ธรรมคือความฉลาดของสติปัญญาใจไม่อับเฉาเมามัวเหมือนแต่ก่อนอิทธิบาททั้ง4นับวันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นตามๆกันทั้งฉันทะทั้งวิริยะทั้งจิตตะและวิมังสาธรรมกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีกำลังกล้าพร้อมเผชิญหน้ากิเลสโดยไม่เลือกการสถานที่และเหตุการณ์ใดมีจิตมุ่งมั่นจะหันแลกกันโดยทายเดียวเมื่อสมาธิปรากฏเป็นปากเป็นทางพอตั้งตัวได้แล้วก็เร่งทางปัญญาออกพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งภายในภายนอกประสานกันรวมลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอิทธิบาททั้ง4จึงเริ่มประสานงานกันอย่างสนิทติดพันจนกลายเป็นอิทธิบาทอัตโนมัติไปตามสติปัญญาที่พาให้เป็นไปนับแต่บัดนั้นแลจะเรียกว่าเข้าสู่สงครามกับกิเลสชนิดต่างๆแบบตะลุมบอลก็ไม่ผิดเพราะความรู้สึกนึกคิดที่หนักภายในธรรมวิมุตตินับวันเวลามีกำลังและสะกิดใจไม่หยุดหย่อนในลักษณะสู้ไม่ถอยเอาให้หลุดพ้นโดยทายเดียวแม้จะตายก็ขอให้ตายในสนามรบคือตายในวงความเพียรท่าต่อสู้อย่างเดียวหากยังไม่ตายก็เอาให้กิเลสหมอบราบและตายเกลื่อนให้เห็นประจักษ์ใจทุกระยะแห่งการต่อสู้ด้วยสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมอาวุธอันทันสมัยปฏิปทาที่ผ่านผลมากและเห็นผลประจักษ์การทำความภาคเพียรในขั้นเริ่มแรกและต่อมาจนจิตสงบลงเป็นสมาธิได้แม้จะเป็นความเพียรผาดโผนด้วยการเอาชีวิตเข้าประกันก็ตามแต่การเพียรการต่อสู้ในระยะนี้เป็นการต่อสู้ที่บอบช้ำมากแต่ผลปรากฏมีน้อยไม่สมดุลกันทั้งนี้เพราะยังไม่รู้วิธีการต่อสู้และภาคเพียรเท่าที่ควรแต่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจำต้องยอมรับยอมโดนความบอบช้ำไปก่อนเพื่อทราบเหตุผลจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วปรับตัวปรับความเพียรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอันดับต่อไปสำหรับผมเองเคยเป็นดังที่กล่าวมานี้ในวงเล็บหลวงปู่พูด
กว่าจะจับหลักเกณฑ์ได้ก็เกือบเป็นเกือบตายเมื่อการปฏิบัติทางด้านปัญญาแยกแยะร่างกายส่วนต่างๆออกคลี่คลายดูด้วยปัญญาจนปรากฏชัดทั้งอสุภะอสุพังทั้งทุกขังอนิจจังอนัตตาในร่างกายโดยลำดับแล้วนั่นแลความเพียรจึงนับวันผาดโผนโจรทยานทั้งประโยคพยายามทั้งสติปัญญาที่ก้าวออกสู่งานในวงกรรมฐาน5มีเกสาโลมาเป็นต้นตลอดสภาวะธรรมทั่วไปด้วยความเพลิดเพลินในการพิจารณาและความเห็นตามเป็นจริงในสกลกายส่วนต่างๆจนตลอดทั่วถึงประสานกับสภาวะธรรมภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันหายสงสัยและปล่อยวางไปโดยลำดับสติปัญญาขั้นพิจารณารูปขันธ์นี้ผาดโผนมากผิดธรรมดาของความเพียรภาคทั่วไปแต่ก็เหมาะสมกับงานซึ่งเป็นงานหยาบที่จำต้องใช้สติปัญญาอันผาดโผนไปตามๆกันเช่นเดียวกับท่อนไม้ซึ่งอยู่ในขั้นที่ควรถากอย่างหนักมือก็จำต้องทำเช่นนั้นสติปัญญาที่ทำการพิจารณาร่างกายซึ่งเป็นขันธ์หยาบก็จำต้องดำเนินไปตามความเหมาะสมของงานเมื่อสติปัญญารู้เท่าและปล่อยวางขันธ์นี้แล้วก็ลดการพิจารณาแบบนั้นลงไปเองเช่นเดียวกับไม้ซึ่งในช่างดัดแปลงลงถึงขั้นที่ควรลดจากการถากการฟันอย่างหนักมือแล้วก็ลดไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกฉะนั้น

ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ในนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันฝึกหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้การนั่งขัดสมาธินี้มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นก็นั่งขัดสมาธิก่อนจึงสามารถตรัสรู้ได้การนั่งขัดสมาธินั้นไม่ใช่เป็นของยากมันยากที่เราไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจนั่งก็ติว่ามันปวดเข่าบ้างปวดแข้งบ้างปวดขาบ้างอันนี้มันมาจากเรายังไม่สละชีวิตให้เป็นทานลงไปพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้โพนั้นพระองค์มาลำลึกในน้ำพระทัยใจของพระองค์เองว่าเมื่อก่อนสี่อสงไขยพระองค์ได้รัฐพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนว่าจะได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนี้แต่ทำไมในชาตินี้พระองค์ก็บวชเป็นพระฤาษีได้6,000 ปีแล้วก็ยังตรัสรู้ไม่ได้พอพระองค์ลำลึกอย่างนั้นในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็เมโอบายธรรมพดขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าการจะตรัสกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ดีหรือจะตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามจะต้องสละชีวิตว่าอย่างนั้นพอพระองค์ได้ความว่าสละชีวิตพระองค์ก็ระลึกได้ทีเดียวว่าไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตนี้พระองค์ก็มองเห็นแจ้งชัดว่านั่งขัดสมาธินี่แหละเมื่อนั่งแล้วก็สละชีวิตลงไปคือท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาคำว่าสละชีวิตนั้น พระพุทธองค์ท่านตั้งใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้หมายถึงที่ต้นไม้โพนั้นเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าการตรัสเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายแห่งนั้นจิตใจของพระองค์ก็มั่นคงทีเดียวเรียกว่าปองชีวิตลงไป จะนั่งภาวนาที่นี่ให้มันตายแล้วว่าอย่างนั้นกิเลสมันไม่ตายจะนั่งภาวนาให้มันตายคือไม่ลุกไปมาในที่ใดๆไม่มีอาหารมาเลี้ยงร่างกายชีวิตมนุษย์ก็ย่อมแตกดับตายไปเป็นธรรมดาเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้จิตใจที่ท้อแท้อ่อนแอนั้นแล้วลุกขึ้นไม่กลัวตายจะนั่งให้มันตายทีนี้สักชาติหนึ่งจิตใจพระองค์กล้าเราทุกคนก็ให้หัดนั่งสมาธิให้มันกล้าบ้างเดี๋ยวนี้จิตมันไม่กล้าหาญนั่งได้นิดนิดหน่อยหน่อยก็มันเจ็บนั่นเจ็บนี่บางคนก็ว่าขาสั้นบ้างขายาวบ้างอ้วนมากบ่อ้วนน้อยบ้างอะไรต่อมีอะไรมีข้อแก้ไปหลายอย่างหลายประการ คือเราไม่ยอมสละความสุขสะดวกสบายอันเราเห็นว่าเป็นความสะดวกสบายนั่นออกไปพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่สละชีวิตลงไปเรียกว่าไปไม่รอดข้อแก้มันมีมากมายหลายอย่างทีนี้เมื่อตัดสินใจลงไปว่าตายลูกเดียวไม่ต้องฟุ้งซ่านลำคันไปอย่างอื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะมีอุบายธรรมอันใดหนอที่ดีๆมาภาวนาเมื่อพระองค์ลำลึกอย่างนี้ก็มีอุบายธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เหมือนกันอันพระธรรมนี้มันมีอยู่ในโลกในใจว่าไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละอนาปาธรรมกำหนดลมหายใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตหลงลมหลงไปที่อื่นไม่เอาลมเข้าไปก็ให้กำหนดได้ว่านี่เป็นลมเข้าลมออกมาก็ให้กำหนดได้ว่านี่เป็นลมออกเมื่อพระองค์ได้อุบายธรรมคืออนาปาลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาสติก็คือจิตใจนั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาสติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกไม่ให้พลั้งเผลอลืมตัวลืมใจไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมาเมื่อพระองค์จำกัดลงไปว่าลมเข้าลมออกเป็นการบอกอุบายธรรมพระองค์จับจุดนี้ได้ก็แน่วแน่ในดวงจิตดวงใจของพระองค์ทีเดียวทุกลมเข้าก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมเข้าทุกลมออกก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมออกและในขณะเดียวนั้นพระองค์ก็ตามรู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจนี่เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความตายทุกตัวคนทุกตัวสัตว์หมดลมเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นลมหายใจออกไปแล้วกับส สดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกพระองค์ก็ได้อุบายความตายเข้ามาสอนจิตใจเพิ่มกับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์ควบคุมสงบระงับอยู่ที่ลมหายใจและมองเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของพระองค์แจ่มแจ้งจิตใจของพระองค์ก็สลดสังเวชในความตายเพราะมรณะกรรมฐานนี้ไม่ว่าสาวกพระพุทธเจ้าก็ตามองค์พระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านกำหนดความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนได้รับความสลดสังเวชในมรณะกรรมฐานในความตายของพระองค์และความตายของสัตว์ทั้งโลกโลกทุกนามที่เกิดมา

เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจนั่งขัดสมาธิกำหนดจิตใจของตนทุกลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะมรณะกรรมฐานลืมไม่ได้เพราะกรรมฐานคือความตายนั้นเป็นยอดกรรมฐานถ้าจะว่าถึงประเภทผักมนุษย์นำมาเป็นอาหารก็ดูจะได้แก่คำว่ายอดความตายนี่เป็นยอดเหมือนยอดผักไม่ว่าเก็บผักใบไม้ใบตองอะไรมาเป็นอาหารก็เอายอดมันแนวยอดความตายนี่แหละทั้งเราด้วยก็จะต้องตายคนอื่นก็จะต้องตายผู้ที่ยังไม่ตายก็จะต้องตายตามๆกันไปแต่ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนาจิตมันก็ไม่กลัวล่ะไม่กลัวตายไม่กลัวเป็นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอันนี้คือว่าจิตมันยังไม่เห็นแจ้งในมรณะกรรมฐานถ้าเราทุกคนมองเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองว่ามรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมคนเราเกิดมามีบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าแต่บิดามารดาผู้บังเกิดเก่าของเราทั้งหลายนั้นท่านจะอยู่ไปได้สักกี่มากน้อยดูตัวเราทุกคนเวลานี้ถ้าอายุแก่ๆมาสักหน่อยพ่อแม่ก็จะล่วงลับไปนั่นและคือว่ามรณะกรรมฐานนักเข้าพี่น้องญาติมิตรสหายก็ตายตามๆกันไปจะเหลืออยู่แต่พวกหลานพวกเหลนหลอนที่เกิดมาภายหลังแต่ก็จะตายตามกันไปเหมือนกันหมดเอกไม่นานก็จะมาถึงเราผู้ภาวนานั่งกรรมฐานนึกถึงความตายแต่มันยังไม่ตายแท้มันตายทีละเล็กละน้อยไปอยู่เหมือนเราเห็นต้นไม้เรามองเห็นต้นไม้ถ้าเราดูผิวเผินต้นไม้ต้นนั้นมันยังไม่ตายยังเขียวสดอยู่แต่ถ้าเราดูให้ดีต้นไม้ต้นหนึ่งๆที่เรามองเห็นนั้นส่วนที่มันตายไปอยู่มีอยู่ตลอดปีอย่างพวกใบมันเขียวอยู่เวลาฝนยังตกอยู่ถ้ามันตกแรงมาใบมันจะตายละกิ่งก้านเล็กๆน้อยๆมันก็ตายบางต้นง่าใหญ่ๆยอดใหญ่ๆก็ตายลงมาก็มีนั่นแหละต้นไม้มันก็ตายได้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีความตายเป็นผลที่สุดมรณังเมภาวิสติเราจะต้องตายมรณะกรรมฐานต้องนึกถึงเสมอพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสสอนไว้ว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองอันความตายนี้เราไม่ได้หลงไม่ได้ลืมทุกลมหายใจเข้าออกนะดูที่พระองค์ตรัสโลตัดกิเลสได้ทุกอย่างทุกประการแล้วแต่มรณะกรรมฐานท่านก็ยังมองเห็นแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจเพราะอะไรเพราะว่ามรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมเป็นยอดสูงสุดผ
โอปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่มองเห็นมรณะคือความตายจิตที่ดื้อด้านหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทิฏฐิมานะก็ไม่ยอมล่ะเพราะมันไม่มองเห็นว่าตัวจะต้องตายคนอื่นตายก็เออคนอื่นเขาตายพ่อเราตายก็เออพ่อตายเรายังไม่ตายแม่เราตายเราก็เออแม่ก็ตายเป็นหนอเรายังไม่ตายเตื้อเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็พี่ตายไปพี่ตายก็เออตายไปแต่เรายังไม่ตายเดี๋ยวก็น้องตายไปว่าเรายังไม่ตายอยู่นั่นแหละหนักเข้ามันมาถึงตัวเราทุกคนนะให้เข้าใจไว้ว่าความตายนี่เป็นภัยอันใหญ่หลวงแต่คนมันก็หลบเลี่ยงเอาเพียงให้มันพ้นจากความตายชั่วระยะหนึ่งจะไม่ให้มันตายจิตนะมันไม่ยอมมองเห็นความตายแล้วก็หลบไปไหนพ้นไหมความจริงแล้วความตายนั้นไม่ต้องหลบให้ภาวนาว่าตายตายอยู่ในใจให้มันได้เพราะหลบก็ไม่พ้นถ้ามันจะเอาตายให้แล้วนั่งหลบเลยนั่งภาวนาอยู่ดีๆก็ตายไปก็มีพระบางองค์ไม่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีองค์ที่นั่งภาวนาให้ตายก็มีนั่งภาวนาจนตายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านนั่งภาวนาจนตายในภาวนาท่านไม่ออกจากสมาธิภาวนาท่านทำอะไรเรียกว่าทำจริงนึกน้อมเจริญอยู่ในใจเอาให้มันตายอยู่ในใจตายอยู่ในสมาธิภาวนาตายอยู่ในใจที่เลิกละกิเลสความโกรธในใจไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครโลภไปถึงไหนตายแล้วเราเอาไปได้ไหมเห็นใครในโลกนี้เขาตายแบกสมบัติในโลกนี้ไปมีพ่อแม่ตายไปไม่ได้แบกลูกหลานเอาไปอย่างดีที่สุดก็พอมันจวนเจียนมาจริงๆก็ไปเรียกลูกคนนั้นหลานคนนี้มาว่าแม่จะตายเสร็จแล้วบางคนก็ยังมาร้องให้ลูกหลานดูน้ำหูน้ำตาเปียกอยู่คิดถึงหลานแม่จะตายไปเสียก่อนพ่ออุ้ยแม่หลวงจะตายไปเสียก่อนแล้วนี่คือว่าจิตไม่มองเห็นภัยอันตรายว่ามันจะหลบหลีกได้เอาเข้าจริงๆมันหลบไม่ได้โดยบางคนเวลามันตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายก็มีสมัยนี้ตายนั่งอยู่ดีๆเนี่ยมักจะมีอยู่เสมอเพราะว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่คงทนกรรมเดียวเท่านั้นล่ะตายไปเลยยาก็ไม่ทันส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันมันเร็วขนาดเราจะเข้าใจว่ามันจะไม่ลดเร็วอย่างนั้นบางคนยืนอยู่ล้มลงก็ตายไปก็มีบางคนเดินไปดีๆตายก็มีบางคนไม่เป็นอย่างนั้นตายเพราะอุปัตถวเหตุเดินข้ามถนนนิดเดียวลืมดูรถข้างซ้ายข้างขวาไม่ดูออกไปก็ตูมตายในถนนนั่นไวขนาดไหนมันไวจริงๆตายต้องนึกให้เห็นให้รู้ในใจจนจิตมันเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลา
เหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาท่านว่าความตายเรามองเห็นแจ้งชัดตั้งแต่ได้นั่งภาวนาที่ลุกขมูลล้มไม้ต้นไม้สีมหาโพธิ์จนบัดนี้ไม่ลืมท่านจำได้มรณะกรรมฐานจะเห็นคนเด็กนมคนแก่คนชราพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดว่าเมื่อใดมันจะมาถึงเมื่อเราหนอคนอื่นเขาตายให้เห็นมันไม่ใช่ตายแต่คนอื่นตัวเราก็ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้พุทโธก็ต้องรีบเร่งละจะภาวนาอะไรก็อย่าไปลั่งรอบางคนก็ไปคากรรมฐานอาจารย์นั้นให้ภาวนาว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ให้ภาวนาว่าอย่างนี้เลยไม่ปรุงใจภาวนาไม่ทำใจลงไปเลยไปตายอยู่ที่สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะไม่ภาวนาถ้าตั้งใจภาวนามรณะกรรมฐานลงไปพุทโธลงไปอะไรก็ตามเอามันรวมจิตรวมใจของตัวเองลงไปให้มันชัดเจนในใจมันไม่มีสงสัยอะไรเลิกไปละไปสงสัยอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปมัวสงสัยอยู่เดี๋ยวก็ตายไม่ตายมันก็เดี๋ยวก็แก่ชรานั้นเราอย่าเข้าใจไปว่าโน้นผมศีรษะงอกเป็นคนแก่เนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งเป็นคนแก่ฟันหลุดหลุยออกมาเป็นคนแก่มันแก่ไปทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ได้ยกเว้นแต่จิตหลงของคนเราต่างหากเล่ามันไปยกเว้นไว้ว่าชั่วโมงนี้คงไม่ตายอีกหลายชั่วโมงคงไม่ตายคืนนี้คงไม่ตายอันนี้มันไปยกเว้นเอาเองเวลาความตายมันเข้ามามันไม่มีการยกเว้นใครจะมีเงินตั้งหมื่นตั้งแสนจ้างไม่ให้ตายพระยามัจจุราชก็ไม่ยอมมันเข็นฆ่าเอาจนตายทีเดียวเราจะไม่รีบเร่งก็ตามแต่ว่าความแก่ความเจ็บความไข้ความตายมันเร่งรีบเข้าไปที่สุดอย่าเข้าใจว่ามันไม่เร่งทีนี้ผู้ไม่รีบเร่งไม่ตั้งใจภาวนาว่ามันหนาวภาวนาไม่ได้ความจริงมันหนาวนี่แหละภาวนาดีถ้ามันเข้าแล้วดูหนาวนั่งขัดสมาธิในดีรวมจิตรวมใจเข้าไปให้อยู่ภายในประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นละจิตมันสงบแน่วอยู่แล้วว่าหนาวหนาวเนี่ยมันหายไปเลยมันจะเกิดความอุ่นขึ้นมาเพราะในตัวคนเราเนี่ยมีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟมีอยู่ในตัวคนเราครบครันถ้าจิตสงบแน่วได้นั้นความอุ่นมันเกิดขึ้นมาฉะนั้นการนั่งภาวนาและดูหนาวนี่แหละดีมากอย่าไปลั่งรออย่าไปมัวคุยเล่นกันอยู่เอาจิตใจมาจดจ่อกับภาวนาในใจของตัวเองการพูดคุยกันเล่นไม่มีประโยชน์โซ่ภาวนาตายตายในใจไม่ได้ผู้ใดภาวนาตายในใจของตนจนจิตใจมองเห็นแจ้งชัดคนทั้งโลกมากโดยชื่อเสียงหลายคนก็ตามแต่รวมใจความแล้วมันตายเด็กกันทั้งหมดต่างแต่ว่ามันเร็วช้าต่างกันเท่านั้นเองอย่าไปลั่งรอไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งผัดไปผัดมาผลที่สุด
ไม่มีทางสู้ได้

0: เวลาจะตายมาก็ร้องไห้ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บก่อนที่มันจะตายมันต้องเจ็บเสียก่อนเจ็บสูงสุดแล้วมันก็ตายไปเราต้องภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่จนจิตใจสงบตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในทานการกุศลตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10 227ของตนตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจิตไม่วอกแวกวันไหวสั่นสะเทือนเป็นจิตที่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่เป็นของขอจากคนโน้นคนนี้มีบุคคลบางคนเมื่อไปหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์ก็เรียกว่าขอเอาขอว่าเมื่อท่านได้บรรลุศีลธรรมอย่างไรก็ขอให้แบ่งให้ข้าพเจ้าบ้างไปเข้าใจว่ามันแบ่งกันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นของใครก็ของผู้นั้นผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเองไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมไม่ปฏิบัติบูชาให้มันได้ตลอดไปไปขอเอาอย่างเดียวเมื่อท่านได้บรรลุมรรคผลอย่างใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลด้วยถ้ามันเอาอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครเหลือแล้วในโลกนี้เขาไปสวรรค์นิพพานหมดแล้วเพราะมันขอไม่ได้ต้องทำเอาเองทำอย่างไรก็ทำภาวนาภาวนาตายให้ได้ทุกลมหายใจคือมองให้เห็นในใจมันต้องตายแน่ๆแล้วดูร้อนก็ตายได้แล้วดูหนาวก็ตายได้แล้วดูฝนที่ผ่านมามันก็ตายสักกี่คน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นนี้ทั้งดวงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสักยบุตรพุทธชินโนรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผยย่อมถือบิณฑบาตเป็นงานสำคัญประจำชีวิตดังอนุสาสท่านสอนไว้ซึ่งมีทั้งข้อรุกขมูลเสนาสนะและข้อบิณฑบาตซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนที่สำคัญหลังจากการอุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสนพระทัยและทรงถือเป็นกิจจำเป็นประจำพระองค์ตลอดมาจนถึงวันเสด็จปรินิพพานหากจะทรงงดบ้างก็เป็นบางสมัยที่ไม่อาจทรงปฏิบัติได้เช่นสมัยทรงจำพรรษาที่ป่าเลไลกับช้างปาลิไรยกะเป็นต้นเพราะไม่ใช่แดนมนุษย์ที่ควรจะถวายความสะดวกแก่พระองค์ได้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งที่อำนวยผลแก่ผู้บำเพ็ญให้ได้รับความสงบสุขทางใจคือเวลาเดินไปในละแวกบ้านก็เป็นการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอดกลับเกี่ยวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พักหนึ่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในเวลานั้นหนึ่งผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้วเวลาเดินบิณฑบาตขณะที่ได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวารย่อมเป็นเครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้โดยลำดับหนึ่งเพื่อดัดความขีดคร้านประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทำเหตุซึ่งเป็นคู่ควรแก่กันหนึ่งเพื่อดัดทิฏฐิมานะที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจากตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วรังเกียจต่อการโคจรบิณฑบาตอันเป็นลักษณะคนเที่ยวขอทานท่าเดียวได้อะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปไม่พอพูนส่งเสริมกำลังทางกายให้มากอันเป็นค่าศึกต่อความเพียรทางใจให้เข้าไปได้ยากการฉันคนเดียวก็ควรฉันพอประมาณไม่มากเกินจนท้องอืดเฟ้อย่อยไม่ทันเพราะเหลือกำลังของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยไม่เหลือนอกจากฉันคนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีกด้วยว่าอาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกายไม่ทำให้ท้องเสียและเป็นคุณแก่จิตภาวนาสะดวกจิตไม่มัวหมองเพราะพิษอาหารเข้าไปทำลายเช่นเผ็ดมากเกินไปเค็มมากเกินไปซึ่งทำให้ออกร้อนภายในท้องก่อความกังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันทำความเพียรได้สะดวกเพราะกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันและกระเทือนถึงกันได้เร็วท่านจึงสอนให้เลือกอาหารที่เป็นสัปปายะซึ่งเป็นคุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารนี้ไม่เป็นสัปปายะก็งดเสียดีกว่าฝืนฉันลงไปแล้วเกิดโทษแก่ร่างกายทำความทุกข์กังวลแก่จิตใจผู้ฉันคนเดียวต้องทำความรู้สึกตัวได้ดีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในรสอาหารชนิดต่างๆการอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดก็ดีการบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีการฉันหนเดียวเป็นวัดก็ดีสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานล้วนเป็นอุบายวิธีฝึกทรมานกิเลสตัวพาดวงจิตดิ้นรนกวัดแกว่งให้ลดกำลังลงไม่ฮึกเหิมลำพองออกนอกลู่นอกทางเหมือนม้าตัวพยศแหวกแนวจากสนามรบฉะนั้นคุณสมบัติแห่งธุดงค์เหล่านี้ทำให้ร่างกายจิตใจเบาฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดากายก็ไม่มีกำลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการและฉันจิบจิบจับจับพร่ำเพรื่ออันเป็นการบำรุงมากไปผิดกับลักษณะของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันในบาตรเป็นวัดฉันในภาชนะเดียวนี้หมายถึงการฉันสำรวมในบาตรบรรดาอาหารคาวหวานต่างๆนำเข้ารวมลงในบาตรใบเดียวทั้งสิ้นไม่แบ่งแยกไว้ในภาชนะใดที่อยู่นอกบาตรอันเป็นความมักมากเหลือเฟือเสียศักดิ์ศรีของพระธุดงค์ผู้ตั้งตนอยู่ในความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นความเหมาะสมดีแล้วไม่พรุงพรังทั้งการเตรียมฉันเตรียมนั่งเตรียมนอนต่างๆคุณสมบัติที่เกิดจากการฉันในบาตรมีมากตามแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละรายจะขุดค้นขวนขวายขึ้นมาใช้สำหรับตัวธุดงค์นี้มีอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างเยี่ยมอย่างต่ำแม้จะนำอาหารลงรวมในบาตรแต่ก็แยกไว้คนละด้านได้เช่นคาวอยู่ด้านหนึ่งหวานอยู่ด้านหนึ่ง หรือมีอาหารชนิดที่โคนกั้นได้เช่นกล้วยเป็นต้นกั้นไว้ไม่ให้คละเคล้ากันอย่างกลางแม้นำอาหารรวมกันอย่างเช่นอย่างต่ำแต่อาจแยกกันโดยปริยายไม่ผสมกันทีเดียวอย่างเยี่ยมไม่ว่าคาวหรือหวานนำเข้าผสมกันไม่ปรากฏว่าคาวกับหวานอยู่คนละด้านเลยทำให้ผสมกันหมดก่อนจะลงมือฉันก็รำพึงถึงปัจเจเวคขณะก่อนคือปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเป็นเครื่องพิจารณาโดยแยบคายในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวตามกำลังสติปัญญาที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1นาทีเพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีนั้นมีซ่อนเร้นอยู่ในอาหารผสมอย่างลึกลับทั้งจะได้เห็นตัวตัณหาที่คอยแอบแฝงมากับความหิวโหยอย่างไม่คาดฝันในวันหนึ่งแน่นอนตามปกติความ

ิวโหยของธาตุขันธ์ท่านไม่ได้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ความหิวอันเป็นตัวตัณหาที่คอยแอบตามมากับธาตุขันธ์นั้นเป็นความลึกลับอยู่มากยากจะเห็นและจับตัวมันได้เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับธาตุขันธ์ที่กำลังหิวโหยในเวลานั้นจนไม่ได้สนใจว่าความหิวของธาตุก็มีกิเลสประเภทบางเงาแฝงมาด้วยการพิจารณาก่อนฉันหรือกำลังฉันไปตามลำดับแห่งการฉันจึงมีทางรู้เรื่องของกิเลสชนิดแอบแฝงนี้ได้ดีและเห็นคุณของปฏิสังขาโยนิโสว่าเป็นอาวุธเครื่องประหารกิเลสประเภทบางเงาได้อย่างดีเยี่ยมแม้กิจนอกการในใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมทำบทนี้จนกลายเป็นผู้มีธรรมบทนี้ประจำใจทุกอิริยาบถการแยกแยะต่างๆทั้งชนิดอาหารและวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มากเกรงจะฟั่นเฟือเกินไปทุดงข้อถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นการตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดีกิเลสชนิดนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายในวงนักปราชญ์ทั้งหลายแต่เป็นที่กระยิมลืมตัวของภาลชนทั้งหลายพระธุดงค์ที่ต้องการความสวยงามภายในคือใจสะอาดผ่องใสจำต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราวกับจะเหาะเหินเดินเมฆไปทางอากาศนี้เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลายมาซักฟอกแล้วเย็บปฏิปต่อเป็นสบงจีวรสังฆาติใช้สอยพอปกปิดกายและบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัยอย่างหายกังวลไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผูกพันกับใครและสิ่งใดนอกไปจากธรรมที่กำลังขุดค้นบำเพ็ญอยู่ผ้าบางสกุลในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นผ้าที่ไร้คุณค่าและความหมายจริงๆเช่นผ้าพันศพผ้าที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางไม่ใช่ผ้าที่ศรัทธาตั้งใจถวายเป็นผ้าบางสกุลดังที่เป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันนี้ผู้ที่สามารถนั้นเป็นผู้ตั้งหน้าสละความนิยมจากทางโลกเปลี่ยนใจออกมาเป็นความมีคุณค่าและความมุ่งหมายในทางธรรมนับแต่ชีวิตอัตภาพร่างกายลมหายใจทุกส่วนมอบเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุด้วยความเทิดทูนโดยสิ้นเชิงการสลัดปัดทิ้งซึ่งความมีคุณค่าและความนิยมทั้งหลายที่นับถือกันแทนที่จะเป็นผู้หมดคุณค่าและความนิยมดังที่เข้าใจกันแต่ใจกลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ผิดคาดเช่นพระพุทธเจ้าขณะที่สละราชสมบัติออกทรงผนวดที่เรียกว่าหมดคุณค่าแห่งความนิยมนับถือของโลกสมัยนั้นแต่ผลกลับปรากฏขึ้นอย่างผิดคาดหมายคือได้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมดทางที่จะแย้งได้ธุดงควัตที่เป็นเครื่องพร่ำสอนพระให้ทำตนเป็นเหมือนผ้ากิริวก็มีความมุ่งหมายทำนองนั้นเหมือนกันคือเพื่อคุณค่าทางจิตใจธุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นธรรมเนียมของพระธุดงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาในสายตาของท่านอาจารย์มั่นท่านถือเป็นธุดงสำคัญข้อหนึ่งในบรรดาธุดงทั้งหลายธุดงที่ท่านปฏิบัติกันมากมาเป็นประจำคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดอยู่รกขมูลร่มไม้เป็นวัดถือการบิณฑบาตเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันให้บาตรเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธคหบดีจีวรที่ท่านผู้มีศรัทธาถวายสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆจนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิตข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านได้กี่องค์ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือเนสัชชิคือไม่นอนเป็นคืนๆไปตามแต่จะกำหนดถือห้ามอาหารที่ตามส่งทีหลังประยานใหญ่ข้อเหล่านี้ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่นส่วนข้ออื่นๆนอกจากนี้ก็ปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราวแต่จะขอผ่านไปเพราะได้เคยอธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบโดยละเอียดโปรดดูหมวดธุดงค์13ในธรรมวิภาคปริเฉด2หากจะอธิบายบ้างก็ขอยกออกมาเป็นตอนๆที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงค์แต่ละรายไปสำหรับสายท่านอาจารย์มั่นท่านชอบปฏิบัติเป็นประจำก็มีดังที่ระบุมานี้

แต่การปฏิบัติและประสบเหตุการณ์นั้นมีแตกต่างกันไปบ้างเป็นรายๆตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกันโดยมากรายที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยมักจะประสบเหตุการณ์มากกว่าการอยู่ป่าธรรมดาแม้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นต้นตระกูลของพระธุดงค์กรรมฐานสายนี้ก็ชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเป็นนิสัยและชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่าอยู่เขามากกว่าจะสอนให้อยู่ในที่ธรรมดาฉะนั้นการประสบเหตุการณ์ของพระผู้ชอบอยู่ป่าเปลี่ยวนั้นจึงมีมากและมีอยู่เสมอเช่นเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวดาอินพรหมนาคพวกสัตว์เสือต่างๆว่าพระสาวกอรหันต์มาเยี่ยมและอบรมสั่งสอนบ้างพูดมาถึงนี้ก็จะขออาราธนาเรื่องพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาลงบ้างพอท่านผู้อ่านได้ข้อคิดเล็กน้อยที่ท่านมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นว่าจะมีความจริงเพียงไรในความรู้สึกของพวกเราผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อนไม่ใช่เรื่องของตัวประสบเองเมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจึงขอฝากข้อคิดไว้พระเถระรูปนั้นปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัยไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชนพระเนนท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยลำพังในป่าในเขาลึกทั้งเพื่อประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับคือพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมพูดผีนาคอสุรกายต่างๆพวกภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในตัวในสามภพนี้เลยสัตว์พิเศษเหล่านี้อาราธนาท่านขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์และนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้เชื่อกรรมทั้งหลายเป็นแต่ไม่สามารถแสดงตนและความคิดเห็นต่างๆให้โลกรู้เห็นได้อย่างเปิดเผยเหมือนโลกที่เปิดเผยทั้งหลายเท่านั้นนานๆจะมีท่านที่มีสายตายาวคือความรู้พิเศษไม่อคติลำเอียงต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมาโปรดสักครั้งสัตว์พิเศษเหล่านี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หญิงชายผู้หยาบทั้งร่างกายและจิตใจไม่ค่อยมีความให้อภัยสัตว์โลกกันแทรกอยู่ในจิตเลยนอกจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมในใจแม้กายจะหยาบก็ถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต้กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกันเทวดาทั้งหลายไม่ได้ถือมิได้รังเกียจแต่มนุษย์จำพวกนี้มีน้อยมากและหาคบได้ยากแม้เขาจะสามารถให้ความร่มเย็นแก่เราเพราะความดีของเขาที่สละเพื่อผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องและติดต่อกับเราโดยตรงได้นอกจากความดีที่ประสานกันอยู่เท่านั้นมนุษย์พวกนี้ทำความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่มีการสถานที่ไม่มีประมาณแม้พวกพูดผีที่มีกรรมเบาพอประมาณก็ได้รับความเย็นจากมนุษย์จำพวกนี้แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจำพวกกายทิพย์ปล่อยอนุโมทนากับเขาอยู่โดยสม่ำเสมอขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์แก่โลกได้นานๆกว่าจะละโลกนี้ไปสวยสมบัติอันมีค่าของตนของตนสำหรับพระคุณเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษมีทั้งศีลมีทั้งธรรมงามทั้งใจสว่างไสวด้วยความรู้และคุณธรรมน่าเคารพเลื่อมใสมากพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาอยู่ที่นี่โปรดสัตว์ไปนานๆเคราะห์สัตว์โลกความมีภพภูมิตามสายตาของมนุษย์ทั้งหลายจะได้พากันมาฟังโอวาทคำสั่งสอนและเพิ่มพูนบุญญาบารมีให้ยิ่งขึ้นไปและเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานอันเป็นธรรมสุดโลกดังนี้ท่านเล่าว่าเวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึกโดยมากมีแต่พวกกายที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดนาคและพูดผีทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืนการทำความเพียรก็เป็นไปตามเวลาไม่ได้หยุดหย่อนการพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบายการต้อนรับแขกลึกลับก็มิได้หยุดวันคืนหนึ่งๆไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่เฉยๆแต่เป็นความสะดวกธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเนนมากๆซึ่งหาความสงบไม่ค่อยได้ขณะที่มาเกี่ยวข้องกันส่วนกับพวกกายทิพย์จะเป็นภูมิใดก็ตามแม้มีมาเป็นจำนวนมากก็เป็นเหมือนไม่มีการแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้น

0: คนไม่ได้ใช้กำลังกายขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏในเวลาแสดงธรรมให้พวกนี้ฟังขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมกันสาธุการ3ครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังการสนทนาธรรมก็มุ่งความรู้ความเข้าใจจริงๆเช่นเดียวกับผู้เดินทางสายที่ตนยังไม่เคยเดินกลัวผิดทางถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆฉะนั้นบางพวกก็สนทนาด้วยภาษาใจธรรมดาแต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์แต่ก็ทราบความหมายของบาลีนั้นๆอันอยู่ในความหมายแห่งภาษาใจอันเดียวกันท่านเล่าว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วท่านพยายามจดบาลีปัญหาที่เทวดาถามไว้มากมายสมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนถามให้ท่านแปลให้ฟังท่านอาจารย์มั่นว่าบาลีเป็นศัพท์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่วไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคำเฉพาะบุคคลการสถานที่เท่านั้นจะนำออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้ได้ความชัดเจนตามที่แปลออกจากบาลีทั่วไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจึงไม่อยากแปลเพราะคำที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นคำบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคำห้ามหรือตักเตือนใดๆก็ดีย่อมเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้นผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นย่อมขัดต่อความมุ่งหมายของธรรมซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้นผมพอเข้าใจธรรมที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อเทวบุตรเทวดาและเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่ำเสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดาธรรมดังกล่าวยังเกิดได้บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิดนั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบิณฑบาตก็เกิดฉันจังหันอยู่ก็เกิดพูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกำลังแสดงธรรมอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดไม่เลือกการสถานที่และอิริยาบถถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิดเพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบ้างจนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาทำเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกำลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ทำเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลือกว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตามย่อมถือเป็นธรรมเฉพาะตัวเข้าใจจำเพาะตัวไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการทราบความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากธรรมบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของธรรมบทนั้นมาก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมดว่าเป็นธรรมจำเพาะตัวใครตัวเราฉะนั้นผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟังแม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสำคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากธรรมที่ผุดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังแล้วท่านก็ไม่แปลให้ฟังเสียแต่เราก็ไม่ได้ข้องใจสงสัยอะไรเลยความจริงก็เป็นดังท่านพูดไม่มีผิดผมยอมรับคำอย่างเทิดทูนไม่มีที่แย้งเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว50-60บางครั้งราว100-200บางครั้งราว500-600บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวก่ายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่ง ใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามันย่าสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศปรงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได
2: ้เวลา18:00 น.

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตา SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: พ่อพูดอย่างนี้ว่าก็ไปเลยเลือกถึงหลวงปู่แหวนนั่นนะท่านก็ไม่เคยทำปฏิบัติตามโลกปฏิบัติมาบางทีท่านอาจจะคันฟันอะไรไม่รู้นะหลวงปู่แหวนอยู่ๆท่านก็ธนบัตรใบละ5ใบละ500เข้าใจมั้ยใบละ500มามวนบุหรี่ตัวใหญ่ๆอะไรธนบัตรใบ500มันก็แผ่นใหญ่อยู่นะท่านก็มามวนบุหรี่ใหญ่ๆแล้วก็ดูดบุหรี่สูบใช้นั่นเวลาท่านจะทราบเข้าใจมั้ยพวกพระทั้งหลายโวยหลวงปู่อันนี้มันธนบัตรเอามาจุดมวนบุหรี่สูบได้ไงวะท่านว่าฮะท่านว่างั้นท่านก็ทำท่าว่ะท่านก็ท่านทำเองเนี่ยเวลาท่านจะทำจะไปเอาโทษกับกรรมท่านได้ยังไงเวลาท่านทำเป็นเรื่องตลกดีสนุกตลกกับสมมติดีเพราะธรรมชาตินั้นผ่านหมดแล้วกรรมชาติปิยานี้หลวงปู่ทำไมเอาบุหรี่เอาธนบัตรใบ5,000ใบ500 บาทมามวนบุหรี่ซูบแล้วนี่ท่านก็ว่าเฮ้ท่านว่าทำท่านะเฮ้มาดูไปดูว่าเวลาท่านจะตอบภาษากระดาษท่านว่ากันนะภาษากระดาษใช่ไหมจริงแล้วใครจะไปเอาโทษกรรมกับท่านกิริยานี้ท่านเหมือนกับว่าเย้ยสมมติถ้าโลกว่าก็ว่าเย้ยสมมติก็ถูกท่านจะไปเป็นบาปเป็นกรรมอะไรแต่ท่านก็ไม่เคยทำท่านก็ทำตอนนั้นก็หยุดเลยพอเป็นข้อคิดก็ใจไหมภาษาสมมติท่านว่าคือวิมุตต์มันเลยไปแล้วนั่นก็หมายก็ใช่ส่วนมากท่านก็ปฏิบัติตามสมมุตินั่นแหละปฏิบัติไปเขาเป็นยังไงก็เป็นไปเขาเขาอย่างนั้นแหละเวลาขันปั้นเข้ามาก็อย่างหลวงปู่แหวนนั่นแหละเอาใบธนบัตรใบละ500มามวนบุหรี่สู่ปั้วเลยควันเขาหมองท่วมเมฆเพราะท่านสู่บุหรี่ตัวใหญ่ๆนี่นะพวกลูกพระพวกพระพวกใครมาว่าท่านเอาไม้หลวงปู่เอาธนบัตรไป500มามวนสู่ผู้หญิงอย่างนี้ล่ะท่านก็บอกเฮ้ยทำจ้าเหมือนไม่เหมือนไม่รู้เฮ้ยท่านไหนเอาไว้สู่เสร็จแล้วภาษากระดาษท่านว่าเนี่ยท่านพูดอย่างง่ายๆไปคือภายในมันไม่มีอะไรแล้วกิริยาภายนอกก็ทำไปตามบางทีคันฟันก็ทำว่างอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าไม่คันก็ทำไปตามเขาเสียถ้าคันฟันบ้างก็เอามามวนบุหรี่สูบเสียอย่างนั้นแล้วจะว่าท่านผิดว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นข้อตลกหรือจะพูดแบบโลกเรียกว่าเย้ยสมมติว่าก็ไม่ผิดเนี่ยแต่ท่านไม่มีหากมีแต่สำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเข้าใจกันนะท่านแสดงอย่างนี้มีอะไรท่านเข้าใจกันหมดอย่างทั่วโลกที่มันเข้าใจเอามาขยี้ขยำยุ่งไปหมดส่วนผู้ท่านรู้เหมือนกันแล้วท่านไม่มีอะไรกันท่านถ้าหากว่าพูดแบบตลกบ้างนะโอ้ยท่านจะได้สมมติท่านตลกกับสมมติว่างั้นก็ได้เป็นไรไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาถึงไหนแล้วมาจากไหน
3: มาตั้งแต่เช้าใช่ค่ะ
2: นึกว่าเพิ่งมาถึงเลือกตู้มาเหรอ
3: เลือกตู้มาเจ้าค่ะมาเช่าที่นี่เจ้าค่ะไม่เช่ามาที่เดียนเจ้าค่ะบางคณะมาเครื่องบินมาค่ะบางคณะมารถไฟแต่มีคณะหนึ่งมีรถตู้มา2 คันเจ้าค่ะ
2: วันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้อะไรๆก็แน่นหมดแล้วนะ

0: ครื่องบินก็แน่นรถไฟก็แน่นรถยนต์ก็แน่นในระยะ 2-3 วันนี้แน่นหมดเลยมาแล้วอันนี้จะไปค้างที่ไหนวันนี้
1: คือค้างที่หดค้างโรงแรมเจริญโฮเทลเจ้าค่ะคือเดินถวายรายชื่อกฐินเจ้าค่ะคณะของเดินพรุ่งนี้เจ้าค่ะได้ 800,000 เจ้าค่ะคณะที่มาที่นี่เจ้าค่ะ 800,000 แต่หุ้นเจ้าค่ะนี่เฉพาะรายชื่อเจ้าค่ะอนุโมทนา
0: 800,000 8ล้านเข้าไปแล้วฮะนี่ไหนก็อยู
1: ่แปดแสนทั้งหมดจะค่ะได้
0: แปดแสนแปดล้านตั้งแต่เกิดมาแต่พ่อแต่แม่แล้วก็เขียนก็ไม่ถูกช่วยเขียนตัวเลขก็ไม่ถูกแล้วก็มาเจอได้ไหมว่าไงแปดแสนเลยทำมานี่อย่างนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเต้นเรือเรียกอะไรเนี่ยทำอย่างนี้คนนั้นอยู่ที่นั่นถ้าฝนตกมาก็ให้เป็นหมกตัวอยู่ตามนั่นมาหมกตัวอยู่ตามใต้ถิ่นนี่เรียกกรรมฐานอยู่สง่าปราศรอยู่สะดวกสบายไม่ใช่กรรมฐานพระพุทธเจ้าเสด็จจากหอปราสาทแล้วเป็นอนาถาทันทีเลยเหมือนกับพวกเทวดาตกจากสวรรค์แล้วลงนรกทันทีพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดก็เหมือนกันออกจากพระราชวังก็เป็นคนขอทานเป็นอนาถาทันทีจนกระทั่งถึงวันตรัสรู้ธรรม6ปี เสด็จไปอย่างเงียบก็มีม้ากันตะกะตัวหนึ่งกับฉันน่าหมัดติดตามนอกนั้นไม่ให้ใครทราบเลยเข้าอยู่ในป่าพอไปก็เข้าอยู่ในป่า บำเพ็ญธรรมหลายวิธีการเพราะทางไม่เคยเดินงานไม่เคยทำก็ต้องมีผิดมีพลาดแต่ไม่ถอยเอาจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มีแต่ความลำบากหาบแต่กองทุกข์เท่านั้นมาสอนธรรมพวกเราไม่ใช่มาด้วยความสะดวกสบายตั้งแต่วันเริ่มเสด็จออกจนกระทั่งได้ตรัสรู้นี้มีแต่ความทุกข์ความทรมานทั้งหมดเลย ตามพระประวัติว่าอย่างนั้นเราตรัสรู้แล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วก็สงสารสัตว์โลกทรงเล็งญาณดูสัตวโลกใครที่จะเข้าอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระองค์ที่จะได้บรรลุหรือหลุดพ้นจากทุกข์อย่างรวดเร็วก็เสด็จไปโปรดพวกนั้นพวกนั้นก่อนดังที่เสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะท่านเหล่านี้พร้อมแล้วเรื่องสมาธินี่พร้อมแล้วเป็นตัวขี่ทั้งห้าแต่ไม่เรียกสมาธิเฉยๆเพราะนี่เป็นบำเพ็ญแบบอะไรมีแต่ความสงบจิตสงบเข้าฌานอย่างพระพุทธเจ้าเสด็จไปศึกษากับพวกดาวบททั้งสองนั้นก็มีแต่สมาธิที่แยบคายกว่านั้นไม่มีพระองค์จึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่ทาง จึงได้หลีกพระองค์ออกมาบำเพ็ญ แล้วก็มาบำเพ็ญวาระสุดท้ายกับอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อกำหนดลงไปแล้วก็เมื่อถูกแล้วก็ไม่นานก็ต้องเจอของจริงเข้าเรื่อยๆเจอแต่ของจริงเจอแต่ของจริงแต่ก่อนมีแต่ของปลอมไม่จริงเจอแต่ของจริงของจริงยามนั้นบรรลุธรรมประเภทนั้นยามนั้นบรรลุธรรมประเภทนั้นยานนั้นยามนั้นเวลานั้นเช่นปฐมยามยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามพอปัจฉิมยามก็บรรลุวิตรัสรู้ธรรมแล้วก็ทีนี้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกพระเสด็จไปโปรดเป็นจวัคคีย์ทั้ง5ก่อนอื่นเพราะท่านเหล่านี้พร้อมแล้ว ป็นแต่ไม่มีใครบอกทางออกเวลานี้จ่ออยู่แล้วที่ประตูที่จะออกแต่ว่ามีใครเปิดประตูก็ออกไม่ได้พระพุทธเจ้าไปประทานพระโอวาทขึ้นเวในภิกขเวอันตาปปาจิเตนันเสวิตบาทนั้นเรื่อยพิจารณาแบบนั้นอะอริยสัจชาติปิทุขาชราปิทุขามานำปิทุขังอยู่ในอริยสัจนี่คือทุกขสัจท่านเหล่านี้พร้อมแล้วฟังด้วยความจริงใจพร้อมแล้วผู้เทศก็เทศด้วยความบริสุทธิ์ใจตรัสรู้ทำแล้วค่อยมาเทศคือไม่มีอะไรผิดพลาดท่านเหล่านี้ก็มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์อยู่แล้วอย่างเต็มใจของจริงต่อของจริงเจอกันเข้าติดพันกันทันทีพระพุทธเจ้าก็เจอของจริงแล้วแสดงของจริงล้วนๆออกอย่าเป็นเจ้าวกีทั้งห้าท่านเหล่านั้นก็แสวงของจริงอยู่แล้วพระพุทธองค์แสดงก็เข้ากันได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บบรรลุธรรมขึ้นมา แล้วก็รับสั่งให้รีบไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนพวกที่ยังจมอยู่มีมากแดนอันนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขที่จะปรุงจิตปรุงใจลงไว้ไม่มีถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยสนับสนุนแล้วนั้นจึงรับสั่งให้ไปประกาศศาสนาก็คือไปแสดงธรรมสอนโลกไปรื้อไปฟื้นขนขึ้นจากนรกเมืองคนนรกทั้งเป็นมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ภายในจิตใจไม่มีธรรมก็แทรกบ้างเลยจึงมีแต่ทุกข์ล้นล้วนแล้วกับเวลาไปก็ไม่ให้ไปแห่งละสององค์ไม่ให้ไปซ้ำรอยกันให้ไปแห่งละองค์ละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางก็คือคำสอนจากกระจายไปถึงใดถึงที่ใดความร่มเย็นเป็นสุขสงบใจก็ถึงนั่นถึงนั่นถึงนั่นนี่ด้วยพระเมตตาล้วนๆทรงแสดงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันนิพพานถ้าเราจะพูดแบบโลกๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะทุกข์ลำบากมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาสอนโลกนี่เลย ทุกข์มากเวลาสอแสวงหาธรรมก็ทุกข์ถึงขั้นสลบสลายเวลาตรัสรู้ธรรมแล้วความเมตตาสงสารก็ล้นพระไถ่นั่นแหละที่จะทำให้พระองค์ทรงขวนขวายอย่างเต็มที่เสียไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนเลยเพราะมองดูสัตว์ทั้งหลายนี่จมกันอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าท้องฟ้ามหาสมุทรใต้ดินเหนือดินบนอากาศที่ไหนไหนมีแต่สัตว์โลกเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์ความทรมานถึงขั้นมหันตทุกข์นับแต่ขั้นมหันตทุกข์มาจนกระทั่งถึง ทุกข์วิบากกรรมของสัตว์อย่างผ่อนเบาผ่อนเบาขึ้นมาแล้วมองไปที่ไหนมีตั้งแต่สัตว์เสวยกรรมทั้งนั้นกรรมนั้นกรรมเหล่านี้ใครมาเอามาจับยิบยื่นให้ล่ะที่สัตว์ทั้งหลายได้ทะเบยความทุกข์ความทรมานอยู่เวลานี้มีใครเอาความทุกข์มาหยิบยื่นให้ถึงได้รับความทุกข์อย่างนี้ แล้วก็ไม่มีใครก็คือเจ้าของเองนั่นเองเป็นทำด้วยความคึกความขนองความรู้เท่าไปถึงการด้วยความไม่รู้หรือความไม่มีหิริโอตตัปปะ ความด้านในหัวใจก็มี แล้วผลของกรรมมันก็ต้องแสดงไปตามนั้นตามนั้นตามนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ว่างจากวิบากกรรมวิบากก็คือผลของกรรมดีชั่วมีสับปนกันไปพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความเมตตาล้วนๆจึงไม่มีเวลาว่างสำหรับกระทั่งบรรเพราะความสงสารสัตว์โลกนั่นเองศาสนาที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้พุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามินี้ออกมาจากความลำบากทรมานแสนสาหัสของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์ผู้ที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นมีน้อยผู้ที่ตะเกียกตะกายแทบล้มแทบตายถึงขั้นจะสลบสลายก็มีบรรดาสาวกเนี่ยท่านเหล่านี้พอหลุดพ้นจากทุกข์แล้วมองดูสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงถึงท่านถึงเรียกว่าสัตว์โลกสัตวโลกไม่มีรายใดที่จะหลุดพ้นไปมีแต่ติดแต่ข้องแต่คาอยู่อย่างนั้นถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆแล้วก็ผูกพันกันด้วยบาปด้วยกรรมที่ตนทำแล้วนั้นกลับมาเป็นข้าศึกต่อตนเสียเองเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมจะไม่ทรงรีบเร่งขวนขวายพอเบาให้เบาไป พอหลุดพ้นให้หลุดพ้นไปที่ยังอยู่ต่ำก็ให้หนุนกันขึ้นมาหนุนกันขึ้นมาเพราะการแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยๆย่อมรู้ย่อมเข้าใจในอาจทำทั้งหลายรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษเข้าไปเดิมดังก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองไปเรื่อยเนี่ยผู้ที่อยู่ในทั้งต่ำก็ค่อยสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาผู้ที่อยู่สูงก็หลุดพ้นไปพ้นไปพ้นไปด้วยพระว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ นั่นธรรมของพระเจ้าจึงไม่ได้เป็นของง่ายๆที่จะเกิดมาให้โลกได้รู้ได้เห็นได้กราบไหว้บูชาเกิดขึ้นมาภาษาของเราก็เรียกว่าเดินตายเมื่อรอดออกมาแล้วก็ถึงจะมาสั่งสอนสารโลกมีเราทั้งหลายได้เกิดในพระพุทธศาสนาทั้งเกิดเป็นมนุษย์ด้วยได้พบพระพุทธศาสนาด้วยได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยแล้วเกิดเป็นหน้าพันประเสริฐของพวกเราจึงอย่าได้ปล่อยวันเวลาโอกาสที่ซึ่งเป็นวาสนากำลังอำนวยอยู่แล้วนี้ให้ผ่านพ้นไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรให้พยายามขวนขวายสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของทางโลกต่างคนต่างก็สร้างจนเหลือเฟือคนนั้นก็สร้างคนนี้ก็สร้างคนนั้นก็ขวัญขวายคนนี้ก็รวยคนนั้นก็จนโย่งกันอยู่สับปนกันอยู่อย่างนี้ส่วนความดีไม่ค่อยจะได้สร้างกันนักจึงต้องให้พยายามขวัญขวายข้างนอกกับข้างในให้สม่ำเสมอกัน การขวัญขวายภายนอกนั้นเพื่อร่างกายของเราเพื่อความเป็นอยู่เพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาจึงต้องได้เยียวยากันอยู่โดยสม่ำเสมอพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายพาลาบพานอนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เยียวยาขันให้พอทรงตัวอยู่ได้ทั้งนั้นแหละถ้าไม่เยียวยาก็พังชีวิตควรจะถึงอายุไขไม่ถึงพังเนี่ยต้องได้เยียวยาอันนี้ก็เป็นความจำเป็นอันหนึ่งส่วนจิตใจที่เรียกร้องหาความสนหาความดูแลหาความช่วยเหลือของเจ้าของนั่นเรียกร้องอยู่อย่างนั้นแต่เจ้าของไม่ค่อยมองดูใจของตัวพาสร้างบาปสร้างกรรมสุดท้ายก็ขนตั้งแต่พื้นแต่ไฟเข้ามาเผาตัวเองไปที่ใดเกิดที่ใดก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะเราไม่ได้ขนขวายทางด้านจิตใจคือความดีเข้าสู่จิตใจให้มีความสงบร่มเย็นจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานนี่เราก็เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ย ได้บำเพ็ญตามเยี่ยงอย่างของท่านจอมปราบทั้งหลายที่พาดำเนินมาก็นับว่าเรามีวาสนาพอสมควรอยู่แล้วจงพยายามบำเพ็ญตนเพื่อนวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาบำเพ็ญบุญตามวัดต่างๆไปให้ทานไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีคำว่าตนีขี่เหนียวมีแต่จะให้มานี่มาเพื่อให้ให้วัดนั้นให้ที่นั้นให้ที่นี่ให้ไม่หยุดไม่ถอยแล้วค่อยกลับไปบ้านไปทางโน้นก็ยังให้อีกเรียกว่าการทำบุญการสละผลประโยชน์ที่มีอยู่กับตัวนี้ให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากตัวด้วยนี่เรียกว่าความเฉลี่ยเผื่อแผ่ความเสียสละเรียกว่าจาคะความเสียสละทานก็คือการให้นั่นเองผลบุญทั้งหลายที่เราทำไปนี้ก็ย้อนหลังกลับมาหาตัวของเราจึงเรียกว่าเป็นคนมีบุญได้บุญนะทำออกไปเปิดเหมือนเราเปิดประตูเปิดภาพนี้อากาศข้างนอกก็เข้าอากาศข้างในก็ออกประสานกันทันทีการให้ไปกับการเข้ามาแห่งบุญเป็นประโยคสวนทางกันในขณะเดียวกันให้ไปบุญกุศลก็เกิดขึ้นแล้วจากผู้ให้นะพร้อมกันอย่างนี้เราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามเห็นบุญความจริงเป็นอย่างนี้ท่านผู้เห็นมีอยู่ไม่งั้นมาสอนให้พวกเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระปรีชาญาณสามารถรู้รอบขอบชิดไปหมดไม่ว่าหยาบละเอียดสุดแค่ไหนไม่พ้นพระญาณคือความอย่างทราบของพระองค์ได้เลยจนพระท่านจึงทรงสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายให้ทำบุญให้ทานคน ทำบุญให้ทานคนเสียสละไปที่ไหนแม้อุจจาขาดแคลนแทนที่จะลำบากลำบนกลับไม่ลำบากหากมีผู้ช่วยผู้ทนุบำรุงอยู่นั่นแหละเพราะวิบากแห่งกรรมของตนได้สร้างมาอย่างนั้นเว้นคนที่ตนีถี่เหนียวไปที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนนับถือไม่ค่อยมีใครจะแอบไม่มีใครไม่อยากไปใกล้คิดติดพันกับคนเช่นนั้นความตนีมันเป็นภัยต่อโลกแม้ตัวเองก็ยังเป็นภัยแล้วอีกคนตนีย่อมกินก็ต้อง สงวนเอามากมายอิ่มไม่อิ่มก็หยุดกลัวเงินจะหมดนะจะขาด5ขาด10ไปกินก็กินไม่อิ่มแล้วตัวเองอ่ะแล้วภูมิใจอยู่ในสมบัติว่ามีมากมีมากภูมิลมๆแรงๆเจ้าของกำลังจะตายกินไม่อิ่มคนนั่นฟังสินี่ความตนิทีเหนียวมันทำโทษในเจ้าของนี่เป็นอันดับแรกไป เรื่อยไปเลยเกิดไปชาติใดพบใดแทนที่จะรู้หลาในสมบัติเงินทองเข้าของและความสุขความเจริญกลับตลบัดกันกลายเป็นความทุกข์ความร้อนเหือดแห้งไปหมดไปที่ไหนแห้งแห้งแห้งเพราะตัวของตัวเองเป็นผู้แห้งอยู่แล้วไม่มีวาสนาเพราะไม่สร้างเอาไว้ไปไหนก็มีแต่ความอดอยากขาดแคลนเป็นคนก็อดอยากขาดแคลนเป็นสัตว์ก็เป็นแบบเดียวกันเพราะไปด้วยกรรมเหมือนกันแต่ผู้มีบุญคือได้สั่งสมอบรมไว้นี่ไปที่ไหนสมบูรณ์พูนผลอยู่ในโลกนี้เพื่อนก็ไม่อดคนเป็นขวางไปไหนไม่มีอดอยากขาดแคลนเพื่อนก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนไม่อดตายอยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มก็เย็นคิดดูเรื่องการเสียสละของเจ้าของมากน้อยนี่ชุ่มเย็นภายในจิตใจเนี่ยเวลาตายไปบุญกุศลที่ฝังอยู่ในภายในจิตใจด้วยการให้ทานนี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมเช่นอย่างสวรรค์สวรรค์ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่ของพวกนักบาปคนขี้บาปไปสวรรค์ไม่ได้นรกต่างหากสำหรับรับรองคนประเภทนี้คนประเภทที่มีบุญมีกุศลเท่านั้นที่จะไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้นี่ท่านก็สอนไว้แล้วเราทั้งหลายก็ได้ดำเนินตามที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นจงพากันอุตส่าห์พากันอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญให้สม่ำเสมอกันทั้งการงานภายนอกเพื่อร่างกายสังขารของเราเพื่อการเพื่อทั้งการงานภายในเพื่อบุญกุศลเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้รับความร่มเย็นทั้งภพนี้ทั้งภพหน้าเรียกว่าเป็นผู้ไม่เสียท่าเสียทีการแสดงธรรมต้อนรับพี่น้องทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรเกี่ยวเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้นี่การเทศนี้ไม่ได้เทศมานานนะไม่เทศพูดก็พูดอย่างนี้แหละงดหมดเหมือนคนไม่เคยเทศนะเทศในงานต่างๆที่เขานิมนต์ไปแต่ก่อนก็รับบ้างพอประมาณมาทุกวันนี้ไม่รับเลยงดหมดพูดอย่างนี้ก็อย่าฟังเราอย่างนั้นแหละเทศหลงหน้าหลงหลังไปวกไปเวียนมาเพราะฉะนั้นจึงไม่เทศทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยด้วยนะเอาวางนี้นี่อะไรเนี่ย
2: เหน
0: ื่อ
2: ยครับเหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
2: ก็ปากก็ไหว
0: อ๋อ
2: เหนื่อยดีคุณตาเคย
0: ฉันอ๋อที่เคยฉัน
2: เป็นเม็ด
0: เข้าใจก็เคยฉันทำจนไม่รู้เลยว่าเป็นเหนื่อยอยู่ข้างในในวันพรุ่งนี้ก็มาฉันเสร็จแล้วก็เริ่มพิธีแหละประมาณครับคงจะประมาณสักเก้าโมงครึ่งคนก็คงจะมากแหละเพราะเคยมากอยู่แล้วปกติรู้วันหนึ่งวันหนึ่งก็มากอยู่แล้วถ้ายิ่งมีงานนี่ก็ยิ่งจะมากเราก็ยกวัดทั้งวัดนี้ต้อนรับเลยถ้ามากซะจริงๆแล้วยังไงเป็นหลวงตาบัวจะโดดออกไปนอกกำแพงให้ลูกศิษย์อยู่ในกำแพงวัดถ้ามันถึงขนาดนั้นก็จะเอาจะให้หมดเลย
1: ไม
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: จำหน่าย
0: แล้ว
1: ใช่ไหม
0: มันหมดแล้วเหรอ
1: เจ้าค่ะเขาไม่ผลิตแล้วใช่ไหมนี่เหลือเฉพาะขาว
0: เดี๋ย
1: วพยายาม
0: หาเราก็ฉันจะจำนะยาน
1: เนี่ยคงเดี๋ยวต้องไปค่อยๆหาอีกใช่ไหมต้องเป็นสต๊อกขาวใช่ไหมมีรายชื่อเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้ถวายใช่ไหม
0: จะ
1: ได้แปดแสน
0: วางนี่โอ้ตามมาจนได
3: ้โ
0: อ้ตะกี้นี้เราเดินจอกๆเข้าไปดูว่าใครพักยังไงกันบ้างเพราะคนหลั่งไหลมามากพอไปถามไปหลังนี้เปิดดูหลังไหนแน่นแน่นแน่นทางนี้ก็ลุงถามเขียงตามเข้าใจไหมถามเขียงตามน้ำส้มน้ำหวานนี่ถามเขียงนี่ตามเลยเราไม่ได้มายุ่งกับใครเรามาดูงานต่าง

0: โอ้ทางนี้ลุงนั่นนี่เอาทางนั้นลุงทางนู้นให้ลุงนี่เราก็เพ่งเลย
1: ยาอมอะหลวงตาเ
0: ป็นนี่ยาอมเหรอเนี่ย
1: ไม่
0: ใช่เนี่ยตรงนี้ไม่พูดนี่โอ้โห
1: เออเด
0: ิน
1: ได้ยาม
0: า
1: จาก
0: ฮ่อง
1: กงเยอะจะค่ะพอดีวันนี้หรือพรุ่งนี้เขาต้องอยู่ในกองกฐินก็ค่ะได้ไปเยอะ
0: มันอยู่ในกองกฐิน
1: ค่ะได้ไหมจ๊ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อถ้าลงอยู่ในกองกฐินแล้วก็ลงตะบัวนี่หัวเราะและไว้เลยก็ได้ไม่ต้อง
1: เสียใจร้องไห้อะไรหรอกได
0: ้มาจากข้าวโพดได้มาค่ะอืม
1: ค
0: ่
1: ะม
0: ันเป็นน้ำอะไรล่ะ
1: ข
0: ิ
1: ง
0: ค่
1: ะ
0: ขิงโอ้ยจะยินแต่ขิงแล้วจะเป็นว่าป่า
1: ตั้งใจว่าจะกุ้ง
0: เชื่อยังไม่ให้พรฮะเดี๋ยวรู้ก่อนให้พรบางทีให้พรแล้วก็จะให้อีกมันลืมแล้วบางทีไม่ให้พรก็ไม่ให้เลยท่านเขาทวงเอายังไม่ให้พรเหรองั้นเหรอจะให้พรบางทีให้พรเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พรเอาอีกแหละคู่เดียวนั่นเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้น่ะมันหลงมันลืมขอท่านละเอาแบบนี้พี่ว่าไม่ได้ดีเลยโอ้อันนี้อะไรก
1: ็
0: มาเล็กมามาอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยพูดเคยถามกันวันนี้เลยถามจำไม่ได้ชื่อหน้าก็คุ้นหน้าแล้วแหละชื่อจำไม่ได้อืมหนังสือนี้สำหรับแต่ทานล้วนๆท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ก็กรุณารับกันได้เลยดูว่าจะเป็นกองละชนิดแล้วก็รับครอบครัวละชนิดละเล่มละเล่มเป็น1 ชุด 1 ชุดนี่แจกทานล้วน
1: ๆ
0: มากกี่คนล่ะ
1: มาคนเดียวนะแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาส่งค่ะมา
0: ใส่
1: ร
0: ถ
1: ค่ะมาจากระยองคนเดียวเจ
0: ้
1: าค่ะพ่อแข็งแรงดีนะเจ้าค่ะ
0: อืมหนังสืออาจจะแจกกันก็แจกได้นะใครเวลานั้นเขาจะมาเอาก็มาได้เลยเดี๋ยวให้พรก่อนนะให้พรแล้วถึงมันถึงหมดภาระทุกด้านนะให้พรก่อนยะอริวุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีพายุโกภวะอะภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาภลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโหคังวุฒิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตเอาได้หนังสือที่นี่ท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้หนังสือรับได้หนังสือเลเซอร์มาแล้ว
1: เลเซอร์มาแล้ว
2: นี่ยมาม
1: าก็เห็นนั่นอยู่นี
2: ่เหนือมาเมื่อาทิตย์กว่านี่มาถึงแล้วแล้วก็เราก็ไปดูแล้วด้วยรูปดีผสมสมราคาคือเอามาอย่างสมบูรณ์นะอย่างคือหมอมาชี้แจงให้เราทราบทุกอย่างเรื่องเลเซอร์นี่มีอะไรอะไรบ้างช่วยทางไหนทางไหนบ้างรวมกันแล้วสมบูรณ์สำหรับการทำตาเขาก็ชี้แจงให้เราทราบตกลงก็เลยเอาหมดแพงก็แพง
1: เท่าไหร่คะ
2: สี่ล้านหนึ่งแสนสี่ล้านหนึ่งแสนบาทเฉพาะเลเซอร์นะแต่วันนั้นมันมีอะไรมาติดตามมาด้วยมาด้วยกันเพราะสั่งมันมาพร้อมกันรถยนต์คันนึงคันท่าเท้าที่หาสารคามทำแต่อันนี้อีกจำไม่ได้เป็นจ่ายพร้อมกันไปล้านกว่าหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่มันจะมาเมื่อไหร่ที่ทำอยู่รอบด้านเวลานี้นะของตกมาไม่ได้ความกันเพราะเราไม่ได้สั่งความกันค่อยตกมาค่อยตกมาค่อยจ่ายไปเรื่อยทำง่ายเหรอมาวางเลยว่ากี่คนเนี่ยของงานเราฮะรอสามคันรถไปรับไปได้รับไปได้หรือจะไปแจกก็ได้เนี่ยเอาไปเจ้าของมารับเลยเหมาะดีมารับเลยจะได้เริ่มได้บ้างอยู่มันมีกองและกองและชนิดเขาแถวๆตรงนี้หาเขาถึงมาเราถึงมาบริจาคส่งเหลือโลกเขามาทุกทางรวมย่ำรวมเรียงคนทุกคนคนสถานสงเคราะห์โรงพยาบาลมาทุกด้านโรงพยาบาลก็ไปหลายจังหวัดแล้วมาอีกแล้วมาอะไรถึงรู้มาเงี้ยมังกรเงี้ยมาอย่างนั้นมาหมดแต่ว่ามันนี่เมนอยู่วันไหนฮะ
3: มา
2: แ
3: ต่
2: ย
3: ัง
2: ไม่ถึงครับอ๋อพยายามจะติดพังงาทั้งนั้นเลยเนี่ยเราก็เคยไปพักมาสุดท้ายติดพังงานี่เคยไปแต่ไม่ถึง7-8ปีแล้วมั้งไปตั้งแต่2007ไปครั้งที่พังงาคืนทำนั่งคนเลยไปภูเก็ตอันนั้นไม่ไปเลยเพราะงานยุ่งตลอดแล้วท่านอะไรเรื่องเคยมาอยู่วัดนี้ท่านคาดอยู่ไหนเวลาท่านคาดถ้ำถ้ำบางเตยมีพระอยู่ด้วยหรือเปล่าพระรูปเหรอที่อยู่มันเป็นถ้ำเหรอทางภาคใต้ก็มาอยู่กับเรานี่น้อยเมื่อไรท่านมาไม่ได้ขาดมาอยู่นี่ทางภาคใต้ก็ไม่ขาดทุกภาควันนี้มีทุกภาครับภาคใหญ่รับมากภาคน้อยรับน้อยยังมีพระทุกภาคมันรับไม่ไหวเนี่ยวันนี้มันก็อยู่กับตลาดก็ว่าได้ความสงบตลาดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเขาเรียกอะไรทางหลังเป็นเหวลงไปหนึ่งจะมีภูเขาอยู่ข้างโน้นถ้าเป็นเหวนี้ออกมานี่ก็เป็นที่คนอยู่ของวัดอยู่เอาภูเขาทั้งลูกมาถมก็น่าจะไม่เต็มว่ะเหวใหญ่เหวลูกเขาเรียกอะไรนะคือมันเป็นลึกๆที่ติดทั้งข้างหลังวัดทั้งข้างหลังวัดไปตรงนั้นมันเป็นต่ำๆลึกๆใหญ่ๆ

มาฐานทางโน้นจะเลื่อยลอยลงไปแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านไปแต่ก่อนก็หลวงปู่เทศเดี๋ยวนี้ไปอยู่โน้นมีหลายองค์ไปอยู่ทางโน้นแต่เราไม่ได้ไปหรอกไปเที่ยวกรรมฐานทางโน้นไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทางภาคนี่หนังสือหมดแล้วยังหมดเอาหนังสือมาอีกหนังสือนี่จะหมดแล้วมาอีกวางไว้ที่เดียวมันลำบากที่จะมารับไปวางไว้สองด้านความชั่วหนังสือนี่มันก็หลายชนิดแต่หนังสือเทศสอนพระล้วนๆเราไม่อาจเอามาแจกนะเพราะเลือดทำต่างกันแต่ถ้าเป็นนักภาวนาจิตใจเข้าแถวเข้าแนวที่ควรจะได้ไม่บอกก็ให้ไม่ขอก็ให้เนี่ยคือเราให้เพื่อความเหมาะสมต่างหากให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปให้ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ทราบจะให้แต่ทำไมเทศสอนพระมีอยู่หลายเล่มถอดจากเทปแล้วก็พิมพ์ไว้เพื่อนเข้าสู่แดนนิพพานอากาศของจิตของธรรมเทศสอนพระล้วนๆและอีก4เล่มนั้นหนาเหมือนกันนะอันนี้เทศสอนพระล้วนๆเหมือนกันรวมแล้วเป็น6เล่มเทศสอนพระอันนี้ไม่ค่อยได้พิมพ์บ่อยเพราะไม่ได้แจกบ่อยไปทางไหนก็ไปนี่ขึ้นบนอาสงฆ์นี่ไปเลยเนี่ยขึ้นไปนี่อยากท่านผู้ที่อยู่ทางด้านนี้จะไม่ได้เนื้อทางด้านนี้มีคนในวัดโหแต่คนในวัดอย่าให้นะอย่าให้เป็นอันขาดคนในวัดแล้วอย่าให้เป็นอันขาดเราก็มองดูมันก็ไม่ชัดป้าฟังไปถูกแล้วผู้ที่เอากองหนังสือไว้ทางด้านเดียวนี้เหมาะแล้วใครที่ยังไม่ได้ก็มารับได้ตรงนั้นแห่งหนึ่งมาทางนั้นมาได้ง่ายหนังสือนี่ก็มีหลายประเภทเทศสอนเด็กก็มีสอนผู้ใหญ่คารวะทั่วไปก็มีสอนข้าราชการก็มีสอนพระล้วนๆก็มีพระล้วนๆคือวัดป่าบ้านตาดประชุมเทศสอนพระเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วปีนี้ไม่เอาเลยในพรรษานี้ไม่เทศสอนพระเลยนะงานต่างๆที่เขาเคยนิมนต์ประเทศนี้ก็ไม่เอาทั้งนั้นงดหมดเทศมันหลงหน้าหลงหลังด้วยเหนื่อยด้วยจึงไม่เอาที่โดยที่ให้พรก็แล้วเขายังจะให้อีกนั่งอยู่ที่เดียวนะคู่เดียวนะพอให้พรก็จบแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปนิดหนึ่งแล้วอ้าวรับพรมาอีกมันอย่างนั้นนะฟังที่น่ะแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้มันเป็นจะทำไงมันจำไม่ได้แล้วสุดท้ายก็จะให้พรทุกวันยังค่ำตัวหนึ่งมันยังไม่เคยให้เลยมันเป็นอย่างนั้นความสัญญารูปคือรูปกายขันธ์ห้ารูปหมายถึงรูปกายเวทนาความสุขทุกข์ในกายในจิตด้วยสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำนี่จำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงของใจวิญญาณความรับทราบเวลามีเสียงกระทบปั๊บได้ยินมองเห็นภาพเป็นเรียกว่าวิญญาณรับทราบในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสพอสิ่งนั้นผ่านไปท่านนี้ก็ดับนี้เรียกว่าขันธ์ห้าเป็นเครื่องมือของใจเวลานี้มันชำรุดมากแล้วตาก็ก่อนมันใสแจ๋วยิ่งเหมือนตาแมวเดี๋ยวนี้มันตาฝ้าฟางยังเหลือแต่จะบอดเท่านั้นเนี่ยนั่นมันใช่ไม่ได้แล้วนะใช่ไม่ได้หดเข้ามาคุณภาพไม่ได้ถึงได้ลาวอะไรแหละแต่นิดหน่อยหูก็ค่อยหดย่นเข้ามามันไม่ชัดเหมือนแต่ก่อนนี่แหละเรียกว่ามันเครื่องมือเนี่ยมันหดมันย่นเข้ามาสุดท้ายก็หดเข้ามาย่นเข้ามาหมดสภาพเขาเรียกคนตายขันนี่หมดสภาพใช้ไม่ได้แล้วเหมือนรถยนต์ใช้ไม่ได้แล้วโดนเขาในอู่แล้วก็อยู่นั่นเขาเรียกเศษเหล็กแล้วน่ะอันนี้ก็เศษคนตายแล้วเวลามันยังไม่เป็นเศษนี่เขาจะทำอะไรก็ทำเสียเอาให้ครบกันล่ะใครยังไม่ได้ครบบอกอยากให้ครบหนังสือแล้วก็ไปละที่นี่นะ

0: พากันเลิกกันได้แล้วมีอะไรอีกไหมล่ะไม่มีนะเออไม่มีอ่ะไม่มีก็ไปได้แล้วหมดนั่นแล้วหนังสือเปลือยยังไม่ได้ก็มาเล่าก็ไปได้นี่ใช่ไหมลูกตกน้ำ
1: แ
0: ล้วลูกตกน้ำตกน้ำที่สวนแสงธรรมมันมีสระอยู่ข้างหลังนั่นล่ะเด็กสนเลยที่วิ่งนู่นนี่โตตามลูกตาผู้ใหญ่ก็โดดตามเลยเชื่อเหมือนกบเห็นเลยเลยตกน้ำตกน้ำเลยเลยว่างั้นเด็กเด็กตกน้ำเลยได้ชื่อขึ้นมาแล้วถ้ายังไม่ได้ยังไม่ครบก็มาเอาได้ดูคุยมาแจกก็ดูขาดเล่มไหนเล่มไหนพอโรงงานเขาเขาหยุดแล้วนะ
2: ผลิตแล้วจ้ะนี่ของเก่าใช่ไหม
0: มีของเก่าก็ไม่เป็นไรอ่ะของเก่าก็ไม่เสียเงินนะเอาไว้นานก็ไม่เสียเงินเขียน
2: เอาไว้นานไม่ได้เขียนเจ้าค่ะว่าเมื่อไหร่
0: เขาให้เขียนยาบางอย่างมันหมดอายุ
2: เท่านั้นเท่านี้ไม่มีบอกว่าหมดเมื่อไหร่
0: นั่นสิ
2: ไม่มีบอก
0: ก็คงใช้ได้นั่นตลอดมันหมดอย่างนั้นถ้าอะไรที่หมดอายุเขาก็ต้องบอก
2: ในน
0: ี้
2: ไม่มีบอก
0: นี่นี่ฉันเป็นประจำเลยนั่น
2: ก็
0: พ
2: ยายามหาแหละ
0: ได้
2: แค่น
0: ี้เช้าพี่เด็ก
2: เช้า
0: ได้หมดแล้วเอาที่นี่เลิกกันได้แล้วนะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเอาเลิกลากันได้อันนี้ยังไม่ได้ก็มาเอาเอาแล้วก็ไปแล้วเอาเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ไหวนี่อันนี้ตรวจสบายแล้วถ้าคนมีใครมาจับมาแล้วกองกระถิ่นก็ไว้นี่แล้วไม่เป็นไรล่ะมันไม่สูญไม่หายไปไหนล่ะกองกระถิ่นก็ไว้ที่นี่เลยมันไม่สูญไม่หายไปไหนล่ะถึงกองกระถิ่นไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละเอาไว้ที่นี่มันไม่สูญหายอะไรหรอก
2: ตรงนี้อยากจะถามนะคะเขาบอกกลัวโดนหูเยอะค่ะเขาติดอยู่นานทีเดียวจะค่ะเป็นปีเลยจะค่ะเป็นหมอจะค่ะ
0: แล้วติดอะไร
2: ติดอะไรไป
3: ค่ะต้อง
2: ไป
3: พิจารณากายในกายพิจารณาน
0: ะ
3: ที่พิจารณากายในกาย
0: กายในกายกับพิจารณานี้ในกายนั่นพิจารณาผมก็ในกายนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกายส่วนหนึ่งของกายขนก็ส่วนหนึ่งของกายหนังฟันเป็นส่วนหนึ่งของกายนั่นเราจะพิจารณาอะไรก็ได้กายในกายเข้าใจหรือเปล่า
3: เวทนาในเวทนา
0: เน
3: าะเวทนาในเวทนา
0: เวทนาในเวทนานอกไปที่หรือเวทนาทั้งหลายมันครอบตัวอยู่เช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเวทนาทั้งมันมีมากเราจับเอาจุดใดจุดหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเข้าใจหรือเปล่าพิจารณาจุดนั้นนั่นเข้าใจหรือเปล่านี่เรียกว่าเวทนาในเวทนาใช่
3: แล้วจิตในจิตได้
0: ฮะจิตในจิตก็เหมือนกันอารมณ์ของจิตมันมีมากขนาดไหนจุดไหนที่ควรจะวินิจฉัยกันในจุดนั้นเราก็เอาเฉพาะเรียกว่าจิตในจิตอารมณ์ของจิตนั่นเองจิตในจิตจะนั่นไป
3: ยกต
0: ั
3: วอย่าง
0: เลย
3: นะคะอย่างแต่ชาติจ
0: ิตอ๋อเช่นอย่างนิวรณ์ห้ามันยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจับเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้ามาพิจารณาในเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรก็ตามที่เราจะเอาพิจารณาให้ได้ความเอายึดเอามาเป็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเรียกว่าจิตเรียกจิตตรงนี้มาถามแล้วก็เออขี้เกียจไปละไปยุ่งอย่าง
2: คนนี้บอกนะคะบอกว่าเวลาเขาทำแล้วว่าเขาชอบถามเยอะก็แล้วมันจะมีอะไรต่อคือเขาค่อยๆดึงมันว่างหมดแล้วเขาบอก
0: ทำจิตให้สงบสักหน่อยเถอะนะจะด่วนไปหาเวทนานั้นเวทนานี้เถอะอาการทำจิตให้สงบสักหน่อยภาวนาเรื่องอะไรทุกวันนี้ได้เอาอะไรเป็นบริกรรมหรือเป็นกำกับนะสมาหังก็ให้อยู่นั่นสมาหังอย่าคิดกับอะไรฮะมันสงบให้เห็นสักทีนึงอันนี้สมาหังก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวทำอะไรก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวกายในกายก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเวทนาในเวทนาก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวหากถามวันตั้งค่ำผู้ตอบขี้เกียจตอบคืนยังลุกวะเข้าใจหรือเปล่าถามมีเรามีเกณฑ์บ้างสิอันนี้ถามเรื่องปริยัติใครก็เรียนมาเหมือนกันนึกว่าเอาภาคปฏิบัติมันรู้ยังไงไงเห็นยังไงว่ามาที่เราอยากฟังอย่างนั้นเหลือเกินน่ะปริยัตินี่ใครก็เรียนใครก็รู้ประจำไม่เฉยเวลาภาคปฏิบัติเข้ามันจับปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันจะกระจายไปหมดเลยตึกไม่อยู่ สิ่งที่ละเอียดละออสุขุมคัมภีรภาพยิ่งกว่าที่ว่านี่ยังมีเยอะในภาคปฏิบัตินะแต่ภาคความจำเราก็ได้แค่นั้นแหละไปแล้วนะทีนะไปมันจะไปหลายผลแล้วไม่ได้ไปเดี๋ยวปัญหานั้นเดี๋ยวปัญหานี้มันจะยุ่งตลอดหลวงตายุ่งไปไหนไม่ได้ยุ่งเลยจะลุกเขาก็มายุ่งอีกเราก็ต่อสู้ยุ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละพอเราจะลุกเขาก็มายุ่งกับเราอีกเราก็ต่อสู้อีกมันเหมือนต่อสู้กันอะไรกันอู้เจ็บหลังเจ็บเอวอ่ะวันนี้เจ็บเอวอยู่ไหมหายไปด้วย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
4: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมธิการวิสามันได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอกของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับเหนือรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพ.ช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพ.ช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำพรุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost ขึ้นภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธเน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรประพาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระ

0: ลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ 90 ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 18.2 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
1: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
0: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอท.กล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึงร้อยละ 10.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
3: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอ้ว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่มีเรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
2: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ5ถึง14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
5: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอวจะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
7: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
6: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันมาลีรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกับบริเวณกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 ซม.และเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานคร

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
4: อยากคอยนะคำที่ทางศาสนาระบุไว้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญก็คือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานกรรมหลักใหญ่คือกรรมที่กล่าวไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของจริงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ปลอมหมดแม้องค์พระพุทธเจ้าเองก็ปลอมให้เราพิจารณาดูเพราะที่กล่าวทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ทั้งหมดเป็นพุทธพจน์คือออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเองไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะมาอุตริเขียนขึ้นมาได้สอนมาอย่างนี้ได้ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเช่นธรรมที่จะนำมาสั่งสอนโลกก็ทรงรู้แล้วประจักษ์พระทัยเหตุที่จะรู้ธรรมถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ทรงบำเพ็ญเป็นต้นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานการบำเพ็ญวิกรรมภาษาทั่วไปเราเรียกว่าการงานคือการกระทำการกระทำนี้แหละเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าตัวกรรมผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีและชั่วนั่นเป็นวิบากเป็นสุขเป็นทุกข์ซึ่งเป็นผลออกมาจากการกระทำดีและชั่วที่เรียกว่ากรรมกรรมนั่นแหละเมื่อทำพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยสิ่งที่มีอยู่ซึ่งอยู่ในวิสัยของพระพุทธเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นจะพ้นพยานของพระองค์ไปไม่ได้ต้องทรงรู้ทรงเห็นปิดไม่อยู่การได้ทรงรู้ทรงเห็นสิ่งใดประจักษ์พระทัยแล้วและนำสิ่งนั้นออกมาแสดง แก่สัตว์โลกด้วยความแน่พระทัยหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะธรรมที่ยังให้พระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือวิสุทธิธรรมได้จากความบริสุทธิ์หมดจดสว่างกระจ่างแจ้งโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกโดยแจ้งชัดโดยชัดเจนทั้งโลกนอกโลกในในสามโลกธาตุนี้ไม่นอกเหนือไปจากข่ายคือพระญาณของพระองค์ที่จะทรงทราบได้เลยการจัดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แม้ที่สุดเรื่องพระนิพพานพระองค์จึงสามารถจัดได้อย่างองอาจกล้าหาญตามหลักความจริงที่สิ่งนั้นๆมีอยู่คิดดูว่าพระนิพพานยังนอกโลกไปอีกยังสามารถจับได้ได้เพราะพระองค์ทรงรู้พระนิพพานนอกโลกก็จับได้และในโลกทำไมจะจับไม่ได้จะสอนไม่ได้จะรู้ไม่ได้โลกนี้คือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เรียกว่าในแหล่งแห่งวัฏจักรมีอยู่สามโลกนี้เรียกว่าโลกในวงของโลกพระนิพพานนั้นที่นอกไปจากโลกนี้แล้วเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกอยู่เหนือโลกพระองค์ยังสามารถรู้ได้เห็นได้ทำไมสิ่งอยู่ในโลกจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อสิ่งอยู่นอกโลกสามารถรู้ได้สิ่งในโลกมีอยู่ในโลกจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่พระองค์จะไม่สามารถรู้เห็นและไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่พระองค์จะนำสิ่งที่มีอยู่ซึ่งพระองค์เห็นแล้วประจักษ์ด้วยพระทัยนั้นมาสอนโลกไม่ได้การสอนโลกจึงสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์ทั่วไปแต่ไม่สาสัตว์บรรดาสัตว์ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตนนั้นเท่านั้นทั้งไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขปลีกตัวออกจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นบุญบาปเป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วนะคำว่ากรรมใครจะปฏิเสธได้ว่าไม่ทำขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกนี่แล้วต้องทำกรรมด้วยกันกิริยาแห่งการกระทำของสัตว์มีอยู่ด้วยกันเท่านั้นดูเฉยๆไม่ได้ต้องมีกิริยาออกมาจากใจเป็นต้นเหตุความคิดปรุงต่างๆไปทางดีทางชั่วท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำภายในใจพูดได้ออกมาทางวาจาและแสดงไปทางกายคือความประพฤติการกระทำเหล่านี้เรียกว่ากรรมทั้งหมดคำว่ากรรมนี้ก็แยกออกเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอภิญญากตกรรมคือการกระทำที่จะยังบาปให้เกิดขึ้นการกระทำที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นการกระทำที่เป็นกลางๆไม่จัดว่าเป็นบุญเป็นบาปนั้นประการการกระทำนี้แหละซึ่งจะเป็นผลยังให้สัตว์โลกนี้ได้รับเสวยสุขทุกข์ดีชั่วต่างๆกันเพราะการกระทำเป็นของไม่แน่นอนในตัวบุคคลและสัตว์ที่ทำอยู่ทุกๆระยะนั้นทำดีก็มีทำชั่วก็มีผลดีผลชั่วจึงต้องตามมาโดยที่เราจะมีเจตนาหรือไม่สำคัญสำคัญที่ทำลงไปแล้วไงเมื่อเราปฏิเสธการกระทำไม่ได้เราก็ลบล้างบุญบาปไม่ได้การกระทำเป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ตราบใดคือการกระทำดีกระทำชั่วยังมีอยู่ตราบใดคำว่าบุญบาปคือความสุขความทุกข์ที่จะพึงตามมานั้นเราลบล้างไม่ได้ถ้าไม่ลบล้างกรรมนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเสียเมื่อผลวิบากคือผลมันมีอยู่กับใจฝังอยู่ภายในจิตใจ การเคลื่อนย้ายของใจจึงจะเคลื่อนย้ายไปตามอัตโนมัติหรืออิสระของตนไม่ได้ต้องไปตามอำนาจแห่งวิบากที่ตนทำไว้แล้วเป็นเครื่องหนุนถ้าว่าเป็นฝ่ายต่ำก็ผลักลงไปกดขี่บังคับทรมานจิตใจของผู้นั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมการกดข่วงลงไปก็สู่ที่ต่ำเป็นมนุษย์กับมนุษย์ต่ำรับแต่ความทุกข์ความลำบากเป็นฉากกับทำนองเดียวกันแล้วลงไปอบายมุขคืออะไรนรกเปรตมันก็ว่าอยู่แล้วแล้วแต่จะไปไหนเพราะอำนาจของวิบากฝ่ายต่ำก็กดลงไปให้ไปสู่ฝ่ายต่ำวิบากฝ่ายดีก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์มีอวัยวะสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติปัญญามีอำนาจวาสนาสูงยิ่งกว่านั้นก็ขึ้นที่เรียกไปสวรรค์เพราะวิบากเกิดขึ้นจากการทำดีของตัวนั่นแหละพาให้ไปสวรรค์ไม่เคยเห็นสวรรค์ก็เห็นก็รู้ก็ได้ไปเมื่อมีบุญบุญพาไปเองสวรรค์ก็มีหลายชั้น6ชั้นชาตุมดาวดึงเรื่อยจนตายามาดุสิตนิมมานาดีไปนิมิสสาวดีแล้วก็ก้าวขึ้นพรหมขึ้น6ชั้นมีพรหมกายกาเป็นต้นมีล้วนแล้วตั้งแต่จิตเป็นผู้จะไปไม่ใช่อวัยวะร่างกายของเรานี้จะไปอันนี้ไม่มีทางไปได้เพราะเป็นสิ่งที่หยาบหยิบยืมมาจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อถึงการแล้วต้องส่งคืนตามเดิมของเขาจิตคือเป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟก็ไปสูงไปต่ำตามอำนาจของวิบากที่ทำแล้วสูงขึ้นไปก็ถึงพรหมโลกสูงยิ่งกว่านั้นก็เรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกได้แก่พระนิพพานเรื่องแถวเรื่องแนวของจิตที่จะเป็นไปเพราะอำนาจแห่งวิบากก็บ่งชัดเจนอยู่เช่นนี้แล้วคำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานจะไม่มีได้อย่างไรเมื่อสิ่งอันนี้ประทับตราอยู่กับตัวเองด้วยกันทุกคนคือการกระทำพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อมาตรัสรู้แล้วการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามความจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่การสอนก็ต้องสอนตามความจริงอย่างเดียวกันหมดไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะสอนแบบแนวให้ผิดจากกันไปตามตำรับตำนาท่านว่าไว้อย่างนั้นว่าสอนแบบเดียวกันหมดจะมีต่างกันอยู่บ้างก็ตามอายุของหรือตามอำนาจวาสนาของพระพุทธเจ้าที่มีต่างกันอยู่บ้างส่วนไหนที่แตกต่างท่านก็บอกเอาไว้เช่นพระพุทธเจ้าบางพระองค์มีอายุถึง 80,000 ปีพระชนมายุท่านประชาชนก็มีอายุตั้ง 80,000 ปีการสั่งสอนสัตว์โลกก็สั่งสอนนี่เป็นเวลานาน 40,000 ปีอายุถึง 40,000 ปีการประกาศศาสนาอยู่ถึง 40,000 ปีบางองค์ก็ 30,000 ปีลดลงมาเติมดับนั่นการลงอุโบสถปาติโมกข์7ปีลงอุโบสถสังฆกรรมประชุมสงฆ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ผิดกันท่านบอกไว้อย่างนี้บางองค์ก็6ปีนางองค์ก็ย่นลงมาย่นลงมาส่วนศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เองก็ยอมรับว่าเราไม่มีอำนาจวาสนาในการปกครองพระสงฆ์ให้จีรังถาวรหรือให้มีความสามัคคีกันถึง7ปีเท่านั้นเพียง15วันก็พอเหมาะถ้าเลยจากนั้นไปพระสงฆ์ก็แตกกันได้ เพราะฉะนั้น15วันจึงมีการประชุมสงฆ์ลงปฏิโมกข์

สิ่งที่แตกต่างกันท่านก็บอกไว้อย่างนี้ที่โดยเฉพาะบางองค์7ปีถึงประชุมปาติโมกข์กันหนึ่ง6ปีย่นลงมาย่นลงมาปีหนึ่งลงอุโบสถสังฆกรรมทีหนึ่งถ้าสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความท้าสุขมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีไม่แตกไม่ร้าวส่วนศาสนาก็พระพุทธเจ้าได้ภายใน15วันเท่านั้นเห็นว่าเป็นความเหมาะสมใน15วันประชุมสงฆ์ลงอุโบสถครั้งหนึ่งท่านบอกไว้อย่างนี้นี่เป็นความแตกต่างกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นอกนั้นเหมือนกันหมดอันนี้สัพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงหนึ่งคือการสู้กับสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตปโยดัปปนังการยังจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดท่านดังนั้นท่านขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเทศจะสร้างมาเลยไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายผู้อื่นทั้งรวมในปาติโมกมัตตัญญูตาจะผัดตัดสนิ่งรู้จักประมาณในการขบการฉันปันตัญจะเจรนาสนังหาอยู่ในแสวงหาอยู่ในที่สถานที่วิเวกอันสงัดที่วิเวกสงัดเอตังมุทานาสาสนังอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและอธิจิตเตจะอาโยโกการกระทำจิตให้ยิ่งนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเพราะฉะนั้นการสอนเรื่องบาปเรื่องบุญหรือเรื่องกรรมก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกหรือนิพพานก็ดีจึงสอนแบบเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่สิ่งที่สัตว์ที่ลงนรกที่ไปสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานก็เช่นเดียวกับเราไปจ่ายตลาดนี่จะวางไงถ้าหากสามารถรู้ได้ด้วยญาณอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกพวกที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพวกเราพวกที่เกิดเป็นสัตว์ก็ลังที่เราเห็นอยู่แล้วนั้นเช่นสุนัขหมูหมาเป็นต้นเราปฏิเสธได้ไหมสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีนี่เราเห็นด้วยตาของเราเราก็ไม่สงสัยสิ่งที่ทรงทราบเพื่อพยานดังพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะเอาความสงสัยมาจากไหนเพราะทราบและชัดเห็นชัดชัดเช่นเดียวกับเราเห็นด้วยตาเนื้อเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องวัวเรื่องควายหมูหมาเป็ดไก่นั่นเขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆเราก็ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาอยู่แล้วข้อนี้ฉันใดเรื่องคำว่ากรรมก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีผู้เสวยกรรมนั้นๆตามอำนาจแห่งการกระทําของตนที่จะเกิดในสถานที่นั้นๆก็ดีเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาเช่นเดียวกับที่เราทั้งหลายเห็นรู้ๆเรื่องของสัตว์ทั้งหลายอยู่นี้แล้วไปกันมากันอยู่เรื่อยๆเราเห็นอยู่นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงทราบด้วยพยานไม่มีอะไรสงสัยผู้ที่สงสัยก็คือพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเราบางทีก็เลยปักใจลงไปเสียว่าความไม่เห็นนั่นแหละคือความไม่มีนะแต่ความไม่สิ่งไม่สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักจะโดนหน้าผากเราอยู่เสมอสิ่งใดที่เราเห็นไม่ค่อยจะโดนกันหลีกกันได้สิ่งที่เราไม่เห็นนั่นแหละมักโดนมันอยู่เสมอเช่นสะดุดเป็นต้นถ้าเราเห็นสะดุดเป็น

รับความทุกข์ความลำบากทรมานหาทางไปไม่ได้ก็เพราะความไม่รู้ไม่เห็นความหูหนาตาเถื่อนนั่นแหละไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีแต่ผู้นี้ไม่เห็นผู้นี้ไม่รู้ต่างหากจึงต้องโดนเอาโดนเอาผู้ที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่เรื่อยๆมีแต่ไฟนรกแผดเผาอยู่เรื่อยๆคือผู้ที่ว่าไม่มีเพราะเกิดความประมาทแล้วความประมาทนั่นแหละจะเป็นการสร้างไฟขึ้นมาเผาตัวเองพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไม่ประมาทสิ่งใดที่พระองค์ท่านได้ประกาศสอนลงไว้แล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงไม่มีความเป็นอื่นเราไม่เชื่อคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีจะเชื่อใครคนโง่ไม่เชื่อคนฉลาดจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นคนประเภทใดที่เราจะไม่เชื่อท่านถ้าว่าเป็นประเภทอย่างพวกเรานี่แล้วก็เป็นศาสดาสอนโลกไม่ได้ความเป็นศาสดาจริงมีพระอำนาจวาสนาบุญญาภิกขัมภานเหนือโลกจึงเป็นศาสดาของโลกได้เราพวกคนโง่หูหนาตาเถื่อนจึงต้องได้เชื่อพระพุทธเจ้าและพยายามดำเนินตามพระองค์ดังที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่เวลานี้และบำเพ็ญตลอดมายังจะบำเพ็ญอยู่ต่อไปก็เพราะความเชื่อต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอันเป็นเข็มทิศทางเดินให้ไปด้วยความราบรื่นชื่นใจการบำเพ็ญคุณงามความดีจะเป็นประเภทใดก็ตามเป็นการบำรุงส่งเสริมตนเองโดยตรงคนอื่นยังได้รับความสุขความสบายอีกด้วยเจ้าของก็รับบุญกุศลอีกด้วยเช่นดังการให้ทานหลุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขด้วยวัตถุนั้นและได้รับความปีติยินดีมีความปีติยินดีย้อนมาถึงผู้ให้อีกด้วยผู้ให้ก็ได้บุญได้กุศลได้ความปีติยินดีเป็นเครื่องสังอยู่ภายในจิตนี่แหละคือบุญคือกุศลอาการที่ให้ด้วยเจตนาเจตนานั่นแหละจะยังกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งที่ให้ไปนั้นมันก็ล่วงโรยไปธรรมดาหมดไปสิ้นไปแต่เจตนาที่ให้อันเป็นความดีเป็นกุศลธรรมอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ล่วงโรยไม่หายไปไหนฝังลึกอยู่ภายในจิตใจผู้เป็นตัวการแห่งเจตนาของการให้ทาน การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันใครเป็นคนรักษาผู้นั้นคือว่าเป็นผู้บำรุงรักษาตัวเองการภาวนาก็เช่นเดียวกันจิตใจมีความวอกแวกคลอนแคลนและสั่มละสายทุกโน้นคิดนี้ก็พยายามฝึกหัดดัดแปลงจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรขันติความอดความทนความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความพยายามเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของเราฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละใจจึงเป็นบ่อแห่งสมบัติสุดท้ายก็ใจนั่นแหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือมุขนิพพานจะเป็นธรรมดวงนั้นเท่าที่ยังเลิศไม่ได้ก็เพราะมีสิ่งที่เร็วตามต่ำช้ามันหมักหมมอยู่ภายในจิตใจเพราะนั้นจึงต้องพยายามชำระสิ่งนี้ออกไปด้วยความภาคเพียรของเราวันหนึ่งแน่นอนเมื่อเราก้าวเดินคือบำเพ็ญอยู่โดยสม่ำเสมอจะถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับเราเดินทางเดินยุ่งไม่หยุดไม่ถอยเดินไปเรื่อยๆทุกวันทุกคืนจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็สมมักสมหมายการบำเพ็ญก็เหมือนกันไม่เสียหายไปไหนบำเพ็ญเท่าไหร่ก็ได้น่าอยู่เรื่อยๆเมื่อบำเพ็ญหยุดไม่หยุดไม่ถอยก็เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ยกผู้เป็นเจ้าของให้พ้นจากทุกข์ไปได้อันนี้ก็ถึงพระนิพพาน
เราทั้งหลายเป็นลูกเต้าเหล่ากอ

0: ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธบริษัทก็คือลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือพุทธมามกะธรรมมามกะหนึ่งดำเนินตามหลักธรรมความดีงามทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของเราจะแสดงผลเป็นที่พึงพอใจเพราะไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาแย่งชิงออกไปได้อโจรหะอโนนิธิเนี่ยโจรผู้ร้ายก็มาปล้นออกไปไม่ได้ฝังอยู่ภายในจิตใจท่านเรียกว่าปุญญนิธิขุมทรัพย์คือบุญฝังอยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะคนมีบุญตายที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้ตายอยู่ที่ไหนก็คือคนมีบุญเป็นผู้อยู่เป็นผู้ไปความมีบุญนี้ไปที่ไหนก็ไม่จนกรอกจนมุมมีแต่ความสุขสำนานบานใจที่เสมอนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้บำเพ็ญบุญมีความรื่นเริงบันเทิงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้เราก็ได้อาศัยดังที่เป็นมาแล้วนี้โลกหน้าเราก็จะต้องอาศัยเพราะเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องพยุงเราให้มีความสุขความสบายในภพนั้นๆจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก็หมดปัญหากันไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เวลา10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสสีนยังกะโร

0: ยังวัสุตังอิทัสสะเทติอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตระสะ
1: อันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมาเส
2: โต

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิฆา

วิสติอนาวัชตาจะพาสุวิหารโรจาติอาชมายาปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริคุตังตังยาวเรวสิตาสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะดังสมะกัสสวาตาสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆา

พูดเรื่องหน้าที่การงานของพระพุทธเจ้าที่ได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์จากการบำเพ็ญที่เรียกว่างานของพระองค์มาแจกจ่ายบรรดาพุทธบริษัทเราทั้งหลายซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นับเป็นสิ่งที่โลกต้องการตลอดมานั่นคือผลได้จากความสุขเหตุคือการบำเพ็ญที่เรียกว่าการงานการกระทำทุกด้านถ้าเราจะเรียกเป็นแบบทางโลกก็เรียกว่างานแต่ทางศาสนาท่านเรียกว่าการบำเพ็ญความจริงก็คืองานนั่นเองงานภายนอกงานภายในงานภายนอกก็ดังที่เราได้ทำกันตลอดมาทั่วโลกต่างคนต่างมีงานใครจะอยู่ว่างๆไม่ได้เพราะสิ่งบังคับจะไม่ให้ว่างมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนเมื่อสิ่งมีสิ่งบังคับให้ต้องทำงานเราจำเป็นต้องทำแม้จะแสนขี้เกียจก็ต้องบังคับมีสิ่งบังคับให้ทำอย่างนั้นฉะนั้นโลกจึงมีงานทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังต้องทำงานกันคือหาอยู่หากินเพื่อปากเพื่อท้องนี่เรียกว่างานทั้งนั้นถ้าเราจะพูดว่างานแล้วเป็นงานไปทั้งไม่ว่างานภายนอกไม่ว่างานภายในไม่ว่างานเพื่อที่อยู่ไม่ว่างานเพื่อส่วนร่างกายไม่ว่างานเพื่อใจเรียกว่างานทั้งนั้นแต่ทางศาสนาท่านให้ชื่อแปลออกไปว่าบำเพ็ญพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเป็นตัวอย่างของพวกเรามาทุกๆพระองค์ต้องบำเพ็ญด้วยกัน สืบต่อเป็นลำดับกันมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเพราะโลกนี้มีมืดกับแจ้งไม่มีขาดวรรคขาดตอนมีมืดกับแจ้งอย่างนี้เป็นมาโดยตลอดสายเพราะฉะนั้นที่ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีจำนวนไม่น้อยนั้นจึงเป็นความจริงเพราะมือกับแจ้งมีอยู่นี่มาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครสามารถจะนับได้ว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะมีมือกับแจ้งมือกับแจ้งติดต่อกันมาเรื่อยๆความเป็นมาของโลกก็เป็นมาในทำนองเดียวกันจึงไม่ทราบว่ายืดยาวเท่าไหร่ในระยะการที่ผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมีมากดังที่ว่าพอองค์นี้ท่านผ่านไปองค์นั้นก็ผ่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลานานก็ตามแต่ก็เหมือนไม่นานเพราะมืดกับแจ้งนี้มีเวลานานยิ่งกว่านั้นงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญในเบื้องต้นที่จะเป็นสาเหตุให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยพระองค์ก็กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตยับยั้งมีอารมณ์เป็นที่ยึดของใจเพราะตามธรรมดาของใจต้องมีที่อาศัยเสมอจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้นอกจากใจที่มีความเพียงพอสำหรับตนโดยเฉพาะหรือโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจะไม่ต้องอาศัย อารมณ์อะไรเลยก็เป็นที่เพียงพอสำหรับตัวนั่นได้แก่ใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านไม่ต้องอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่บังคับแต่อาศัยธรรมชาติความรู้อันตั้งเดิมของท่านที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเท่านั้นเป็นที่พอสำหรับใจดวงนั้นแล้วปกติของสามัญชนเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะอยู่อย่างนั้นเสมอไปนอกจากเวลาหลับที่ไม่ฝันหลับอย่างสนิทเท่านั้นแต่ความหลับกับความตื่นซึ่งไม่มีอารมณ์นั้นมีความผิดกันคือผู้ที่บริสุทธิ์มีความทราบชัดในความบริสุทธิ์ของตนอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่หลับแม้จะเป็นความสบาย
แต่สติไม่มีในระยะนั้นมีความผิดแปลกกันอย่างนี้จิตที่มีอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยนั่นแหละจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะต้องแนะนำสั่งสอนอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์แห่งธรรมเป็นเครื่องกำกับใจเพื่อให้ใจได้อาศัยอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นเครื่องประยุงจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองไม่เหมือนอารมณ์ที่ตรงข้ามถ้าอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมีจำนวนน้อยก็แสดงความทุกข์ให้เห็นเท่าที่อารมณ์ที่เป็นข้าศึกปรากฏอยู่กับใจยิ่งมีจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจให้เดือดร้อนเป็นทุกข์มากเท่านั้นความเป็นทุกข์ถ้าตามธรรมดาของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีอะไรทุกข์นอกจากจะทุกข์กับอารมณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างการจัดสรร อารมณ์ของตนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์อะไรบ้างนั้นต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนานั่นคือการสังเกตเป็นเวลาที่เราจะสังเกตจอดรู้อารมณ์ของใจเราจะแสดงไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาถือเป็นอารมณ์สำหรับตัวบ้างเราจะทราบในระยะนั้นคือการนั่งสังเกตใจก็เช่นเดียวกับเรานั่งสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเราอาจจะทราบได้ชัดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผ่านสายตาเรามาในเวลาที่เรากำลังนั่งสังเกตการอยู่นั้นเช่นเรานั่งอยู่ในบ้านเงียบๆเราคอยสังเกตผู้คนที่จะเดินผ่านไปมาตามถนนทางหน้าบ้านของเราเราย่อมเห็นได้ชัดในเรื่องรู้ราวว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรบ้างหากเราไม่สนใจแม้จะเดินไปวันดังคำผ่านไปผ่านมาอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีใครบ้างเขาพูดกันเรื่องอะไรมีอารมณ์ของใจก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกันตามปกติใจต้องมีอารมณ์ประจำตนอยู่เสมอนอกจากเราไม่สังเกตเท่านั้นจึงจะไม่ทราบว่าใจของตนมีอะไรเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์ที่ดีหรือชั่วก็ไม่ทราบนะนี่จึงต้องอาศัยการภาวนาในเบื้องต้นรู้สึกจะมีการลำบากอยู่บ้างแต่จะลำบากแค่ไหนก็ตามโปรดทราบไว้เสมอว่าอารมณ์ทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีอารมณ์ใดนอกเหนือไปจากธรรมะซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ไขหรือสังหารให้สิ้นสุดลงไปได้หรือลดน้อยลงไปเป็นลำดับจนไม่มีสิ่งใดเหลือในโลกภายในใจเรานี้นี่คือเครื่องมืออันสำคัญเครื่องที่จะปราบหรือเครื่องที่จะแก้ไขอารมณ์ที่มีอยู่กับใจของเราหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะเป็นชัยชนะสำหรับผู้นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเองได้เป็นขั้นๆขึ้นไปเนื้อพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นผลมาแล้วทุกๆบททุกๆบาทแห่งธรรมะที่นำมาสอนสัตว์โลกว่ามีธรรมะเท่านี้ที่จะเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งมัวหมองภายในใจของตนนับแต่ส่วนหยาบจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดออกจากใจเสียได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเหมือนหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เหมือนกับยาแก้โรคโรคเราเป็นโรคชนิดใดต้องพยายามหายามาให้เหมาะสมกับโรคที่จะหายและพยายามรับยาจะมีรสชาติประเภทใดก็ตามผู้เป็นโรคก็ต้องฝืนรับไม่เอาตามความพอใจของตนท่าเดียวเราที่เป็นโรคภายในเกี่ยวกับเรื่องใจที่เรียกว่าโรคที่เรียกตัณหาอาสวะก็ต้องอาศัยหลักธรรมะถ้าความขี้เกียจเกิดขึ้นเราต้องหายาแก้ทันทีความขี้เกียจนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมียาคือความขยันหมั่นเพียรและมีเหตุผลพร้อมมูลที่จะกำจัดความเกียจคร้านนั้นออกได้ความเกียจคร้านนั้นเกียจคร้านนั้นจะฝืนตัวไปไม่ได้ถ้าเรานำมาแก้กันยกตัวอย่างถึงย่อๆพอที่จะเข้าใจเป็นนิสัยคนจับจดทำอะไรไม่จริงไม่จังก็ให้มีหลักความจริงมีเหต

มีผลตั้งไว้สำหรับตัวโดยเฉพาะการงานนั้นจะเป็นที่เป็นอันเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกงานภายในไม่ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานละเอียดต้องมียาแก้กันอย่างนี้เสมอไปถ้าไม่มียาแก้จะไปไม่รอดไม่ว่าโรคภายนอกคือส่วนร่างกายไม่ว่าโรคภายในคือโรคของใจโดยเฉพาะถ้าเราจะปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วใจนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งแทรกสิงอยู่ภายในจะต้องพยายามผลักดันสิ่งนั้นออกมาให้เราทำตามอำนาจของเขาแล้วก็กลายเป็นความไม่ดีไม่งามผลก็เกิดความเดือดร้อนให้แก่เราเสมอไปนี่คือสิ่งที่ผลักดันออกมาจากภายในเพียงตามธรรมชาติของใจล้วนๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดผลักดันออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนดีไม่ว่าจะเป็นส่วนชั่วเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะไม่ปรากฏสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วนี้แฝงอยู่แม้แต่น้อยท่านจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นี่คือจิตล้วนๆจิตประเภทนี้ไม่มีอารมณ์ชนิดใดจะเข้าไปกดขี่บังคับหรือส่งเสริมให้ยิ่งให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นและให้เร็วตามยิ่งลงไปกว่านั้นอีกได้นี่คือจิตที่พอตัวคือจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นแต่จิตของพวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจึงต้องอาศัยยาคือธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงแก้ไขเสมอลำพังความอยากของเรานั้นจะหาประมาณไม่ได้เพราะมีสิ่งที่ไม่มีประมาณอยู่ภายในเป็นเครื่องแสดงออกอยู่เสมอใจที่มีกิเลสตัณหาอาสวะเราอยากเข้าใจว่าเป็นใจที่มีประมาณจะไม่มีประมาณเลยชั่วก็ชอบแต่ดีไม่ค่อยชอบสิ่งใดที่จะทำความต่ำทรามแก่ตนและผู้อื่นผิดชอบผิดนั้นนี่แหละคือมีสิ่งที่ขวางโลกขวางธรรมขวางตนและขวางคนอื่นอยู่ภายในใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงแสดงตั้งแต่เรื่องอย่างนี้ออกมาให้เป็นที่ไม่สบายใจตนเองทั้งที่เราทำด้วยความอยากของเราทำด้วยความพอใจแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่ขวางต่อความต้องการของเราแสดงก็เพราะความอยากอันนี้มันเป็นสิ่งที่ขวางอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของมันแต่เราเข้าใจว่าเป็นของที่ดีแล้วทำไปตามความอยากนั้นเฉยๆผลจึงเป็นที่ขัดข้องหรือขีดขวางกันกับความต้องการของเราเรียกว่าไม่ลงรอยกันได้คือเราต้องการดีอย่างนี้แต่เหตุผลที่จะให้เป็นไปทางดีนั่นเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราไม่สนใจเสียแต่อยากจะทำเอาตามความชอบใจของตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาสิ่งที่ต้องการนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเหตุผลที่พอเหมาะสมกันจึงจะเป็นไปได้แต่เราไม่คำนึงถึงเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเสียอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ย่อหย่อนต่อเหตุผลในการรักษาตัวไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรักษาตัวได้ก็ไม่พ้นจากการตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยไปวันนี้เราก็ตำหนิตัวเองได้วันหน้าเราก็จะต้องตำหนิได้เพราะเราสั่งสมสิ่งที่ตำหนิตัวเองไว้เสมอโดยไม่ได้มีเหตุผลเป็นเครื่องพิสูจน์กันเลยจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเสมอจะยากก็ตามลำบากก็ตามจะขี้เกียจหรือขยันเราต้องเล็งเหตุผลเพื่อสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเสมอมีเรียกว่ายาแก้กิเลสจะทนอยู่ไม่ได้ถ้าได้ยาแก้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปดัดแปลงแก้ไขแล้วจะต้องค่อยสลายลงไปเป็นลำดับคนเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่วันเกิดจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์มาตั้งแต่วันเกิดแต่เป็นจิตที่โสมมไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคนเราจึงมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วบ้างสับสนปนกันอยู่ภายในจิตใจที่จะดีไปเรื่อยๆก็เพราะอาศัยการดัดแปลงตนด้วยหลักเหตุผลไปเรื่อยๆไม่ยอมปล่อยวางตนเองนี่ชื่อว่าเป็นคนรักตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าเหนือจิตใจในโลกนี้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อใจประกอบกับสิ่งใดคือส่วนร่างกายเป็นต้นร่างกายของจิตใจของเราทั้งหมดก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นร่างกายกับจิตใจจึงเป็นสมบัติอันล้นค่าในโลกนี้เอาตัวของเราเป็นผู้ประกันทีเดียวสมบัติเงินทองข้าวของจะมีมากน้อยมีมาไว้สำหรับบำรุงบำเรอให้เราได้รับความสุขสมกับว่าเราเป็นเจ้าของของสมบัตินั่นแท้อย่าให้สมบัติเหล่านั้นมากลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราเพราะความไม่รู้จักวิธีรักษาสมบัติเหล่านั้นและไม่รู้จักวิธีที่จะนำสมบัติเหล่านั้นมาบำรุงบำเรอตนให้มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นได้สมกับว่ามนุษย์มีความฉลาดกว่าสัตว์
นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ได้เลยถ้าเป็นน้ำก็ถ้าเป็นฝั่งก็เหมือนฝั่งมหาสมุทรน้ำทะเลจะลึกจะมากเท่าไรไม่สามารถจะล้นฝั่งมหาสมุทรไปได้มีหลักธรรมะก็เช่นกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีจิตเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจของเราทุกสิ่งคือธรรมะโปรดได้นำธรรมะนี้เข้าไปแก้ไขจิตใจของเราดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาเป็นลำดับมีทานบารมีเป็นต้นซึ่งเป็นที่เด่นในหมู่ชนพุทธบริษัทเราเฉพาะอย่างยิ่งดังทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นตัวอย่างนี่เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติแม้แต่สตางค์แดงหนึ่งเราก็สงวนเสียดายเพราะเราหามาเพื่อเป็นสมบัติของเราเรามีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในสมบัติของเรามากน้อยแต่ทำไมจึงสามารถบริจาคทานออกได้เป็นจำนวนมากๆและบริจาคตลอดมาไม่เคยละเคยปล่อยวางเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ให้มากมูลขึ้นภายในตนเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายตายแดนที่จะไม่สามารถบำเพ็ญได้นั่นแลถึงจะหยุดลงนี่ก็เพราะอาศัยหลักธรรมะคือสติปัญญาพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่ควรไม่ควรถึงสิ่งที่ได้ผลมากได้ผลน้อยถึงความเป็นอยู่และความพัดพลาดใจไปถึงสิ่งที่เราจะควรอาศัยอันใดว่าเป็นชนะอันใดว่าเป็นความสุขความสบายสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความผาสุกในปัจจุบันนี้และพบหน้าชาตินานอกจากบุญแล้วจะไม่มีสิ่งใดและอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดบุญเกิดกุศลให้เป็นที่พึ่งอันพึงพอใจของเราอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเหตุให้คิดถึงเรื่องการให้ทานถึงเรื่องการรักษาศีลถึงการเจริญภาวนาไปเรื่อยๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกุศลทั้งนั้นอันจะเกิดแก่บุคคลผู้บำเพ็ญให้มีในตนมากน้อยดังนั้นทุกท่านแม้จะมีความอะไรเสียดายสมบัติตามหลักธรรมชาติของจิตก็ตามแต่เมื่อมีหลักธรรมะเข้าไปแก้ไขกันคือมีเหตุผลเป็นที่พร้อมมูลอยู่ภายในใจแล้วไม่มีความเสียดายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจให้เท่านี้แล้วยังไม่พอใจยังอยากจะให้ได้มากๆยิ่งกว่านี้และอยากจะให้ตลอดไปประหนึ่งว่าจะไม่มีใครเท่าใครเทียบเท่าในโลกนี้นี่คือใจของเราที่รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงให้เห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมแล้วใจก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเป็นนักเสียสละทานบารมีไม่มีอั้นคิดดูพระภิกษุในเมืองไทยเรานี้จะมีประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นวัดทั้งหลายก็ดีพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีไม่ว่าเพียงแต่วัดและอยู่สถานที่ต่างๆก็ดีที่นี่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเครื่องบริหารของพระทุกองค์เมื่อบวชเข้ามาในศาสนาแล้วจะต้องอาศัยการนุ่งห่มที่อยู่อาศัยปัจจัยการขบการฉันจากศรัทธาญาติโยมเท่านั้นและพระทั้งหลายยังอยู่ได้เป็นได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีพระรูปใดบวชเข้ามาแล้วไม่มีสบงจีวรอาหารการขบฉันที่อยู่ที่อาศัยขาดแคลนไปจนอยู่ไม่ได้แล้วต้องสึกออกมาเพราะไม่มีใครเลี้ยงแลอย่างนี้ไม่เคยมีนอกจากจะเป็นพระผู้ศีลที่ไม่มีใครสนใจเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่หมดความหมายแล้วในความเป็นพระมีใครสามารถจะทำได้เพราะเราเป็นมนุษย์ต้องทราบดีทราบชั่วเรื่องชั่วของกันและกันนอกจากนั้นแล้วไม่มีที่ไหนที่ปรากฏว่าท่านเองจะมีความอดอยากขาดแคลนยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นเหมือนกันกับแม่เหล็กแม่จะเป็นผู้ไม่สนใจใคร่ต่อสิ่งทั้งหลายก็ตามแต่เป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างยิ่งแม้จะมีความขาดเขินบกพร่องเท่าไหร่ก็ไม่สนใจในสิ่งภายนอกแต่สนใจในด้านธรรมะเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวท่านผู้เหล่านี้ก็ยิ่งเป็นที่ได้รับความสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างยิ่งนี้จะเป็นขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็นขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นผู้ทำความดีความดีนั่นก็เป็นแสดงผลขึ้นมาให้รู้แม้จะไม่ต้องการก็มีผู้นำมาถวายอาศัยเป็นลำดับลำดับไปที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาญาติโยมจุนอุดหนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ป็นยังไงล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยหลักธรรมะคือการสดับตับฟังพิจิตรพิจารณาในเหตุผลดีชั่วภายในตนโดยควรแล้วก็ปฏิบัติตนดังที่ท่านทั้งหลายได้ทุษามาเสียสละบำเพ็ญคุณงามความดีจากคติเจตนามีจำนวนมากและนอกจากนั้นยังมีศรัทธาแก่กล้าในพระพุทธศาสนามีความมุ่งหวังอยากจะสดับตับฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบำเพ็ญทั้งทานบารมีศีลบารมีและภาวนาเข้าอีกเป็น3ชั้นด้วยกันเป็นศักดังนั้นวันนี้จึงอธิบายถึงเรื่องภาวนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเบื้องต้นก็ได้ยกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานสติเพื่อเป็นอารมณ์ของใจให้ใจได้อาศัยหลักเป็นที่ยึดซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องเรียกว่าสติปัฏฐาน4ซึ่งเข้าในองค์ของอริยสัจอันเป็นทางพ้นทุกข์ล้วนเมื่อพระองค์ท่านได้บำเพ็ญพระองค์ถูกตามหลักของสัจธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติแล้วจิตก็ได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ตามหลักธรรมชาติของตนโดยหลักธรรมที่ถูกต้องอันเป็นหนทางในหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกและสอนสรรโลกพระพุทธองค์ก็ต้องนำหลักเหตุผลที่ได้ทรงดำเนินมาโดยถูกต้องดังนั้นธรรมะทุกกฎทุกบาทที่สอนไว้จึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมเป็นธรรมที่จัดไม่ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลอย่างสมบูรณ์และเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่เราก็เป็นผู้ที่ทรงธรรมะเป็นพุทธบริษัทคือเป็นลูกศิษย์พระคาถาตถาคตที่ปรากฏเด่นในไตรภพคือโลกธาตุนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้ก็พยายามดำเนินตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเป็นลำดับไปไม่ให้มีความประมาทในชีวิตจิตใจของตนซึ่งอาศัยลมหายใจเพียงเข้ากับออกเท่านั้นเป็นพระทำให้มีความเป็นอยู่สำหรับตัวของเราหากเข้าแล้วไม่ออกก็หมดปัญหากันทันทีเข้าออกแล้วไม่เข้าก็เป็นคนหมดความหมายเขาเรียกว่าคนตายบัดนี้ธรรมชาตินั้นยังไม่ถึงตัวของเราเพราะลมหายใจเป็นเครื่องสืบต่อและต้านทานความตายไว้เราจึงพอมีชีวิตสืบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่จึงไม่ควรประมาทเพราะชีวิตนี้เป็นของเล็กน้อยนิดเดียวขาดไปเพียงลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นก็หมดปัญหาไปแล้วในระยะที่กำลังเข้ากำลังออกนี้เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มสติกำลังความสามารถของเราให้ใจของเราได้รับความสุขใจนี่แลเป็นรากฐานของโลกของธรรมใจนี่แลคือนักท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดเล่าไม่มีหยุดยั้งสักทีเช่นเดียวกับมืดกับแจ้งหากเราไม่แก้ไขสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งแฝงอยู่ภายในธรรมชาติคือใจนั้นออกได้หมดแล้วจะต้องเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปแม้ใครจะปฏิเสธว่าการเกิดในภพหน้าไม่มีก็ตามจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามนี่คือเป็นกฎธรรมชาติของใจที่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่จะทำให้หมุนเวียนมีอยู่ภายในใจจึงไม่ขึ้นอยู่กับกฎใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติของตนที่เป็นมาแล้วและเป็นอยู่หรือกำลังเป็นอยู่ดังนี้เท่านั้นจะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามดัดแปลงจิตใจตรงนี้หากจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับโลกทั้งหลายก็ขอให้มีเครื่องสนับสนุนอันดีเป็นเครื่องพามาพาไปพาอยู่คือบุญกุศลแม้จะได้เกิดในภพนั้นๆอยู่ยังไม่ได้พ้นก็ตามก็จะได้เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมความสุขความสบายนึกสิ่งใดก็ปรากฏขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเอาไว้บุญกุศลนี้ไม่อยู่ห่างไกลจากใจให้ไปสู่สถานที่เหมาะสมตลอดไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายที่เรียกว่าถึงที่แล้วบันไดไม่เกี่ยวกันเหมือนคนเดินทางไปสู่จุดต่างๆเมื่อถึงที่ต้องการแล้วทางก็หมดความหมายคนขึ้นบนบ้านบนเรือนเมื่อถึงบ้านถึงเรือนแล้วบันไดก็หมดความหมายจากกันไปเองโดยไม่ต้องไปแยกไปแยกจากกันมีคำว่าบุญก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติสมมติอันหนึ่งในทางฝ่ายดีเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางแล้วบุญนั่นก็เป็นเหมือนบันไดก็ปล่อยกันไปเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามบรรดาพระกินาศกว่าปุญญาปาปะปะหินะบุคคลแปลว่าผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วคือว่าขาดว่าขาดตอนไปแล้ว
ทำไมบุญจึงต้องละก็เป็นของดีแล้วไม่ใช่หรือดีอยู่แต่อยู่ดีอยู่ในขั้นบันไดไม่ใช่ดีแท้ไม่ใช่ดีอันแท้จริงตามจุดที่เรามุ่งหมายคือเราขึ้นบันไดจะเป็นบันไดดีขนาดไหนก็ตามเราไม่ต้องการจะอยู่กับบันไดนั้นแต่เราต้องการจะถึงจุดที่อยู่เช่นบนศาลาหรือบนบ้านเราต้องการบนบ้านต่างหากบนศาลาต่างหากบุญจึงเป็นเพียงเครื่องสนับสนุนให้เราขึ้นมาถึงที่หนุนใจให้ถึงจุดสุดยอดได้แก่ความบริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วคำว่าบุญซึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งนั้นแม้จะเป็นเครื่องพยุงก็เมื่อถึงที่พยุงแล้วถึงที่จุดที่หมายแล้วความพยุงก็หมดปัญหาไปถ้าเทียบก็เหมือนกับพี่เลี้ยงคอยตามเลี้ยงเด็กนั่นเองเมื่อเด็กสามารถรักษาตัวคุ้มแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่จำเป็นมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันท่านตรวจได้ทำความรู้สึกกับใจของเราให้ดีทั้งท่านอาจารย์ท่านแสดงอยู่ที่วัดท่านสิงห์ทองก่อนรู้สึกว่าเป็นที่จับใจมากท่านพูดถึงจุดที่หมายทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไปจากใจท่านถ้าหากว่าใจดีแล้วสิ่งภายนอกก็ดีนี่ท่านพูดถูกต้องแม้ธรรมะอันละเอียดสุดยอดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันถ้าใจได้ทำตัวให้หมดข้าศึกภายในตัวคือภายในก็มีสิ่งที่จะผลักดันออกไปภายนอกจะอาจเอื้อมเข้ามาได้อย่างไรเพราะสื่อภายในไม่มีเป็นเครื่องติดต่อกันภายนอกก็ไม่มีปัญหาใจบริสุทธิ์ละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มีอยู่เต็มโลกธาตุจะไม่มีสิ่งใดสามารถอาจเอื้อมเข้าไปยุ่ยแย่หรือทำลายจิตใจให้มีความรุ่มหลงและเดือดร้อนไปด้วยเพราะใจหมดเชื้อแห่งความรุ่มหลงภายในใจแล้วนี่ท่านว่าบ่อแห่งความสุขจะอยู่ที่ไหนก็ลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนเพราะวันคืนเดือนปีนั้นเป็นการเวลาส่วนธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่ภายในใจนี้เรียกว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่ประจำภายในใจไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเวลาอันนี้ไม่มีเวลาเรียกได้แต่เพียงว่าอากาลิโกเป็นของมีอยู่และสันทิฏฐิโกรู้อยู่กับของมีอยู่แห่งท่านผู้บริสุทธิ์นั่นท่านว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจที่เรียกว่าเป็นดวงอากาลิโกที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้ไม่มีอะไรที่จะหมายนี่แหละคือพระนิพพานแท้ท่านว่าอนุปาทิเสสนิพพานปล่อยภาระคือขันธ์ทั้ง5อันเป็นบ่อกังวลหรือเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่สิ่งที่เหลือคือความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานไม่มีสิ่งใดที่จะไปก่อควรอยู่แล้วเพราะธาตุขันธ์เครื่องก่อควรนี้หมดไปส่วนตอุปาทิเสสนิพพานนั้นแม้จิตจะ จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ตามส่วนธาตุขันธ์ที่ได้เคยเป็นภาระมาดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาก็ต้องไปถึงวันสลายถึงจะหมดภาระการดูแลรักษาทุกดักต้องมีอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกับเราทั้งหลายนี่ไม่ผิดกันระหว่างปุถุชนกับทัพพินาศกที่จะต้องปฏิบัติต่อขันมีลักษณะเช่นเดียวกันที่ผิดกันก็คือใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วแม้ธาตุขันจะแสดงอาการอย่างไรก็ตามท่านไม่มีความวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายกับความแสดงดีและชั่วของธาตุขันแสดงความอาการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ความลำบากต่างๆก็ตามท่านก็ทราบว่าขันธ์แสดงตัวเช่นนั้นแต่ผู้รู้อันบริสุทธิ์นั้นไม่ได้แสดงไปด้วยอาการของธาตุจะแสดงขึ้นแง่ในท่าใดรู้ไปหมดและไม่ซึมซาบถึงกันด้วยรู้วิธีปฏิบัติต่อกันโดยตลอดแล้วก็ไม่ลำบากเมื่อชีวิตควรจะเป็นไปอยู่ก็หาสิ่งมาเยียวยารักษาไปเมื่อหาไม่แล้วไม่มีความสามารถจะรักษาได้ต่อไปแล้วก็ปล่อยลงไปสภาพตามสภาพเดิมดังที่ปัญญาได้พิจารณาไว้โดยละเอียดแล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องกังวลกับพระกินาศกท่านที่บริสุทธิ์แล้วในความเป็นอยู่และการตายไปทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีสิ่งใดมีน้ำหนักมากกว่ากันบรรดาท่านผู้มีความบริสุทธิ์ล้วนๆในทางใจแล้วที่ท่านจะทำให้มีน้ำหนักต่างกันก็เกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ที่จะทำต่อประชาชนเมื่อมีชีวิตอยู่ประมาณเท่านั้นจะได้

หาในแง่ใดว่าจะมีความหนักเบาต่างกันในระหว่างความเป็นอยู่กับความตายไปเสียของท่านจะมีเท่ากันเพราะเหตุใดเพราะความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่นี้และไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตายไปแต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งมันมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลความเป็นอยู่นี้เป็นสภาพอันหนึ่งความตายไปเป็นสภาพอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งทั้งที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่ก็มีความแตกต่างกันถ้าพิจารณาให้ถึงที่แล้วจะเป็นอย่างนั้นคือไม่มีสิ่งใดจะมีน้ำหนักเพราะจิตของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่แห่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสลายไปแห่งขันแต่ขึ้นอยู่กับความพอตัวแล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมและกดทวงนี่คือธรรมชาติแท้อยู่ตรงกลางนั้นไม่หนักในการไปเสียไม่หนักในการให้อยู่เสียก่อนแต่อยู่ในหลักมัชฌิมาที่เป็นหลักธรรมชาติคือศูนย์กลางแห่งความรู้อยู่เสมอความรู้ที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนี่ท่านเรียกว่าใจที่เป็นของล้นค่าถ้าทำให้ล้นค่าแล้วล้นค่าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็รู้ใครจะติว่าไม่ดีก็ตามไม่หิวโหยเอื้อมหยิบโน่นหยิบนี้ตามความเขาติดถึงมินทาหรือตามความสนับสนุนคือพอตัวอยู่แล้วตลอดเวลาความสนับสนุนก็ดีความมินทาก็ดีจะมินทาทุกขณะก็ทราบได้ทุกขณะที่เขาพูดออกมาให้ฟังแต่ใจไม่ติดเขาสนับสนุนก็ทราบว่าเขาสนับสนุนเราแต่ก็ไม่ติดคือพอแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกนั่นที่เรียกว่าพอถ้าไม่พอก็ต้องเอื้อมทันทีไม่ว่าจะเป็นความนินทาไม่ว่าจะเป็นความสรรเสริญต้องเอื้อมทันทีทีเดียวใจที่อยู่ในระหว่างแห่งความหิวโหยกับอยู่ในระหว่างแห่งความพอตัวเลี้ยงนั้นผิดกันในใจดวงนี้แต่ใจอันแท้จริงนั้นไม่ใช่หิวโหยไม่ใช่จะเป็นความรุ่มรุ่มดอนดอนหากมีสิ่งอันหนึ่งซึ่งเป็นของไม่มีเมืองพออยู่กับใจดวงนั้นจึงแสดงออกมาแบบไม่มีเศษมีแดงถ้าอยู่กับหัวใจใดไม่เป็นสุขทางนั้นทำให้ปวดแปลงอยู่เสมอเหมือนน้ำที่ไม่มีหาความใสสะอาดไม่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยเองจากข้างนอกไม่มาเกี่ยวข้องภายในตนเองก็ออกกว้านหาเลยยุ่งไปด้วยเรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจึงอยู่ด้วยเรื่องไปด้วยเรื่องตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นความสุขจึงไม่ค่อยมีที่จะเป็นเครื่องครองใจให้รับความสะดวกสบายเนี่ยการอบรมภาวนาก็เพื่อจะให้จิตของเราแนบแน่นลงไปสู่ความสงบเย็นภายในตัวเองแม้จะเป็นตัวของตัวชั่วขณะที่มีความสงบลงเท่านั้นเราก็จะได้ทราบชัดระหว่างแห่งจิตที่ไม่มีอารมณ์กับเวลาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นอารมณ์ดีชั่วก็ตามเราจะเห็นความแตกจากกันในระหว่างแห่งจิตที่มีอารมณ์กับไม่มีอารมณ์มาก่อควรมีความสุขต่างกันอย่างไรบ้างผู้ปฏิบัติจะทราบได้จากการภาวนาถ้าจิตไม่มีเวลาสงบเลยก็จะไม่มีอะไรแตกภายในตัวเองแต่ถ้าได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความแปลกที่ปรากฏขึ้นในขณะที่สงบนั่นแหละว่าเป็นขณะที่สำคัญมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาได้เห็นจะแล้วในขณะนี้ที่จิตมีความสงบนี้เป็นขณะที่สะดวกสบายเป็นสุขมากดังนั้นการภาวนาก็เพื่อจะให้รู้อย่างนี้ที่แรกก็ลำบากต่อไปก็มีความสงบลงไปได้ถ้านานไปนานไปเพราะการแก้ไขหรือดัดแปลงอยู่เสมออบรมเสมอก็จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆความสงบนั่นเลยกลายเป็นพื้นฐานของจิตให้เป็นความเย็นใจสบายเมื่อได้รับการอบรมการส่งเสริมให้อาหารที่ดีแก่จิตใจอยู่เสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงเจริญสุดขีดดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วข้างต้นคือถึงขั้นที่พอตัวเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าแก้วสารพัดนี่มีคุณค่าอยู่ภายในตัวเสร็จจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ลดคุณค่านะ
สบายทั้งมันทั้งคืนเท่าที่อธิบายมาก็สมควรถึงเวลาจึงขอยุติลงไป

ศาสนาถ้าจะเทียบกับด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดมีเครื่องซักฟอกสิ่งสกปรกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้านวัตถุเมื่อมีความสงบความสกปรกภายในตัวเองเพราะคุกเคล้ากับอารมณ์การทำสกปรกตัวในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยกันไม่ว่ากับบุคคลมาทำหนำหน้าใดเพราะทางนี้เป็นทางที่เคยเดินของสิ่งที่สกปรกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปรกให้เกิดขึ้นภายในตนก็เป็นผู้ทำหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่ยากดีหรือเดินได้สะดวกของสิ่งสกปรกทั้งหมดถ้าจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนสัญจรไปมาตลอดเวลาย่อมไม่ลดทุนดังเพราะอาศัยคนเหยียบย่ำผ่านไปมาเสมอมีทางของมนทินที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัยและมีจิตเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิตจึงเป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักฟอกจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสะอาดน่าดูน่าคุ้มจะตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีครูมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักฟอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะนอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักฟอกตนเองแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นก็มีบรรดาสาวกทั้งหลายทำหน้าที่แทนพระองค์ท่านและถ่ายทอดเป็นลำดับลำดามาถึงครูถึงอาจารย์ที่ทำในสิ่งที่ปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นผู้ยึดเหนี่ยวน้ำใจของประชาชนได้ถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซักฟอกเป็นลำดับด้วยคุณงามความดีตามพระว่าของพระพุทธเจ้าย่อมกลายเป็นจิตใจที่นิ่มนวลต่อตนเองจะคิดจะปรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจากกิริยามารยาการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการอบรมซักฟอกมาสมควรแล้วดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงนิยมการฝึกฝนอบรมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเองนำมานุ่งห่มแม้จะแปดเปื้อนก็แปดเปื้อนโดยตนเองเป็นผู้ชายลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลงให้เศร้าหมองต่างๆซึ่งเป็นที่ความทุกข์แก่ตนเองนั้นก็เนื่องจากตนเองเป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีความสง่า

ความผ่องใสความเย็นอกเย็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้าก็กลายเป็นเนื้อผ้าที่สะอาดมีสีนิ่มนวลหน้าท้ายหน้าหนึ่งหน้าห่มและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกอีกมากมายแต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝืนธรรมดาธรรมะธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินหรือเคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาจิตที่เคยเป็นยังไงมายังไงทิฏฐิถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตนเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าธรรมดาแต่การจะฝึกฝนดัดแปลงจิตใจให้ผิดจากเรื่องธรรมดาความคิดธรรมดาการกระทำธรรมดานั้นเป็นเรื่องที่มีความลำบากอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเราอย่าลืมว่าพุทธังสนังคัจฉามินั่นคือองค์แห่งเจรณะอันประเสริฐของพวกเราการดำเนินของพระองค์ท่านเราบำเพ็ญเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลำดับลำดับล้วนแล้วแต่เป็นการฝืนธรรมดาของพระองค์เองจนถึงได้ตรัสรู้วิธีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานั้นเป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการเสด็จออกจากปราสาทการพัดพรากจากบริษัทบริวารสมบัติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหทัยของพระองค์ท่านและพระลูกรักทำไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดาต้องเป็นการฝืนอย่างยิ่งฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปก็ได้แต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันประเสริฐและจะเลยลื้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ให้เลยตามเสด็จไปได้ด้วยความปลอดภัยนั่นแหละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเรียกว่าเป็นการฝืนเบื้องต้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้เป็นอารมณ์ห่วงใยในบริษัทบริวารสมบัติพระสถานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระชายาและพระลูกและเป็นต้นให้มีความเกาะเกี่ยวกังวลกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความตรัสรู้แม้จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการดีการไปการเสวยการนุ่งการห่มซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์เคยทรงมาจำเป็นก็ต้องได้ฝืนอยู่ไม่สบายก็ฝืนอยู่นั่งไม่สบายก็ฝืนนั่งนอนไม่สบายก็ฝืนนอนการเสวยสิ่งใดๆไม่สะดวกสบายเพราะไม่ใช่เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยทรงก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจไม่ให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวลให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาห์พยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม้จะอดพระกยาหารตามปริยัติท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถจะฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตน
อดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจพระบารมีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของเราการทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทางนั้นนอกจากนั้นยังสลบสลายถึง3ครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระทัยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชวังให้กิเลสตัณหาอาสวะครอบทำพระทัยและเป็นผู้จับจองวัฏฏะคือความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธังพระนางคาถาของพวกเราท่านฝืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆพอนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะมีอยู่เป็นได้จนกระทั่งถึงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคลทั่วไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำรามีความฝืนเช่นนี้แหละท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดาเช่นกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งครองพระทัยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมดาที่โลกทั้งหลายจมอยู่นี่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะธัมมังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นสรณะสังฆังสะนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะจึงควรคำนึงถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินได้ฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความได้รับความลำบากลำบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทำคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทำมีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแปลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทันนั่นแหละเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าเทียบกับชีวิตจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านฝืนอย่างไรบ้างมีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนตามที่ได้เห็นมาในพระประวัติของพระองค์เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกแต่จิตใจของตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหนเราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั้นมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจของเราจะเป็นการตัดหนามขั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าขวากน้ำที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเรา
ราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทำได้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในป่าโอกาสวาสนามีการอำนวยเราผู้มีความมุ่งมั่นต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอแต่โอกาสวาสนานั้นจะไม่อำนวยสำหรับบุคคลที่ตีตนตายก่อนไข้ตำหนิติดโทษตนเองโดยไม่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันจะเป็นการเพิ่มความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาสนาอำนวยไม่ได้ตลอดกาลผู้จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวยเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ธรรมทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ท่านและพระสงฆ์สาวกที่เป็นชนะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในกิจการที่ตนเห็นว่าชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยในทางความเพียรทั้งสามพระรัตนะนี่แหละเป็นที่ยึดมั่นและเป็นสาระของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการดำเนินของเราก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสำหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรเข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงเรื่อง